0: ยจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2เหตุโจมตีสนามบินขอคนไทยในริยาดเพิ่มความระมัดระวังส่วนสนามบินคิงคาลิดปิดจนถึง17ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2ระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาดและท่าอากาศยานานาชาติคิงคาริดกรุงริยาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขอแจ้งคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาดสามารถใช้ชีวิตทำงานปกติแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนหนาแน่นเช่นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงหากมีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่ดังกล่าวขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นในชั้นนี้ท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดดุงริยาดยังคงประกาศปิดทำการจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่17ตุลาคมระหว่างนี้ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียยังคงสามารถใช้บริการท่าอากาศยานอื่นที่ยังเปิดทำการได้เช่นเมืองเจด้าหรือในประเทศข้างเคียงเช่นบาเรนหรือกาตาร์เป็นต้นโดยขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินทั้งนี้คนไทยที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์คนไทยในซาอุดีอาระเบียของสถานทูตโปรดลงทะเบียนตาม QR code ทางเพจ Facebook ของสถานทูตเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สตีเฟนเจอราร์ดตำนานมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและหงแดงลิเวอร์พูลออกมาเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเร่งพิจารณาความผิดด้านการเงินของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้เร็วที่สุดเนื่องจากเกิดผลกระทบในหลายด้านต่อการคาดเดาบทลงโทษที่ทีมเรือใบสีฟ้าจะได้รับหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกอย่างรุนแรงโดยอดีตดาวเตะหงแดงวัย46ปียอมรับว่าตนเองอยากเห็นว่าบทลงโทษเอเวอร์ตันอย่างเข้มข้นรวมถึงการลงโทษต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อย่างหนักหน่วงที่ผ่านมาจะเป็นมาตรฐานที่สำคัญซึ่งองค์กรฟุตบอลของอังกฤษหรือ FA จะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษขั้นเด็ดขาดกับแมนซิตี้หรือไม่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดที่2ล้องแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน 0-2 สบาย FK ชนะสลาเวียปราก 2-0 แอตเลติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงละ10คน 2-0 อาร์เซนอลชนะลิลล์ 3-0 อาเบรไลซิกชนะ PSV ไอโอเฟน 1-0 กาลาตาซารายแพ้บาร์เซโลน่า 1-4 ไวกิ้งเสมอบาเยิร์นมิวนิกที่เหลือ10คน 3-3 บีเยเรอัลชนะนาโปลี 3-1 และอินเตอร์มิลานแพ้คับบลูส 3-4ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซอฟเรฟนักเทนนิสชาวเยอรมันมือ2ของโลกและมือ1ของรายการชนะอเล็กซานเดอร์บูบริกคู่แข่งมือ22ของโลกและเป็นมือ19ของรายการจากคาซัคสถาน 2-1 เซต 7-6 ไทเบรก 8-6 4-6 และ 7-6 ไทเบรก 7-1 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันพุธนะครับ14ตุลาคม2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ฮะเราสองคนมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับแล้วก็คุณมาศรัฐมนภักดนัททักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้และผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุในเครือของกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็วันนี้นะครับถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆหน่วยงานก็ work from home กันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าเราสองคนก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นเดี๋ยวดูกันที่เรื่องของประเด็นอัปเดตกันก่อนนะครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยล่าสุดปภ.เมื่อวานนี้ร่วมกับธนาคารออมสินก็เห็นว่ามีการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีกแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นความคืบหน้านะคะในส่วนของการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติของคณะรัฐมนตรีซึ่งทางด้านของนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยปัจจุบันธนาคารออมสินเนี่ยได้โอนไปแล้วนะคะจำนวน151,124ครัวเรือนซึ่งเป็นเงิน1,100กว่าล้านบาทนะคะทางธนาคารออมสินเองก็จะได้มีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วตั้งแต่เวลา 11:00 นนั่นเองค่ะสำหรับจังหวัดที่มีการโอนเงินเยียวยาในล่าสุดที่ผ่านมาจะมี21จังหวัดด้วยกันนะคะคุณณัฐานั่นก็คือจะมีที่จังหวัดนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเขาก็ดูแลเยียวยากันอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปที่ปราจีนอัปเดตกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยมีการสั่งปิดโรงงานที่เป็นโรงงานรีไซเคิลขยะนะครับหลังพบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ80ตันน่ะคุณสุภาพรนะแล้วก็ไอ้โรงงานดังกล่าวเนี่ยเคยถูกสั่งปิดไปแล้ว2ครั้งด้วยนะครับหลังจากที่มีการพบในเรื่องของการนำขยะอันตรายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคัดแยกในพื้นที่โรงงานแห่งนี้คุณผู้ฟังครับในพื้นที่ของกบิลบุรีเนี่ยนะครับได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท105ซึ่งเป็นโรงงานที่คัดแยกขยะทั่วไปที่ไม่เป็นอันตรายไอ้ประเภท105เนี่ยแต่สิ่งที่เขาไปพบคุณผู้ฟังก็คือกลับเป็นกากขยะอุตสาหกรรมแล้วก็วัตถุอันตรายอีกทั้งยังพบการลักลอบการหลอมขยะซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอาการอนุญาตนะครับเพราะว่าในเรื่องของการหลอมขยะหรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยที่เป็นขยะอันตรายมันจะต้องมีสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่รองรับในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่นะครับเอาก็ถูกสั่งปิดไป

0: ให้คุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: ทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับหลายคนก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับคุณพยอมนาคน้อยอันนี้รับฟังจากในส่วนของสระบุรีนะครับ
1: ค
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ก็ยังมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวคุณโอ๊ตไทโรคุณนิตยาบางกรวยแล้วก็มีคุณสวัสดิ์ชาดาด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรารวมถึงพี่น้องประชาชนท่านใดที่รับฟังอยู่ในส่วนของสถานีวิทยุนะครับอยากจะเข้ามาดูหน้าค่าตาเราสองคนมาร่วมจัดรายการกับเราทั้งคู่
1: ค่ะ
0: ก็ได้เช่นเดียวกันที่เพจ Army Radio ภาษาอังกฤษนะครับคุณฟังอยากจะให้เข้ามาดูเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสีย
1: ค่ะ
0: นะครับที่เกิดผลกระทบหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมผ่านพ้นไปนะครับหน่วยทหารโดยกรมใดคุณสวัสดิ์พรครับ
1: กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกค่ะ
0: กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเขามีการนำรถยนต์บรรทุกน้ำซึ่งเป็นน้ำสาร EM
1: ใช่
0: นะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: EM
0: ไปฉีดนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาน้ำเน่าเหม็นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคุณสมโภชอย่าเพิ่งเปิด เดี๋ยวเราเรียกแขกก
1: ันก่อน
0: เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของเมื่อวานนี้กันก่อนนะคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้13ตุลาคมเวลา 17:22 นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลิ้งเดิมนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยและเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะแล้วจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะณอุทยานเฉลิมพระเกียรติขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะมีส่วนราชการต่างๆภาคเอกชนประชาชนจำนวนมากนะคะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในส่วนของกองทัพบกค่ะเมื่อวานนี้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกก็เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณที่แห่งนี้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากจากภาพที่ปรากฏไปเมื่อสักครู่ที่คุณสมโภชได้นำขึ้นเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังรองผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้จากที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรมหรือว่าธรรม10ประการนะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยกว่า 4,000 โครงการซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ณปัจจุบันนี้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึงและมั่นคงยังประโยชน์จนถึงปัจจุบันครับ
1: ค่ะสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นจากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบรมชนกนาถพระองค์ได้พระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิมเนื้อที่ประมาณ279ไร่ให้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าในวันที่กรุงเทพมหานครต้องเผชิญทั้งมลพิษความร้อนและพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่อย่างจำกัดอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9กำลังจะเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่สุดของเมืองจากสนามม้าเก่าสู่สวนแห่งความสุขและความยั่งยืนจากพระราชปณิธานของพ่อหลวงรัชกาลที่9สู่ของขวัญจากในหลวงรัชกาลที่10ที่พระราชทานแก่ประชาชนทั้งแผ่นดินค่ะ
0: โอ้ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นปอดแห่งใหม่เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของการออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันน
1: ี่
0: คือพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับ ไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันบ้างนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยกำหนดจัดพระราชพิธีอยู่ในช่วงปลายปีนี้นะครับระหว่าง 15-19 ธันวาคมนี้ณพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

0: ามหลวงล่าสุดเนี่ยกรมศิลปากรได้มีการรายงานบอกว่าขณะนี้การดำเนินก่อสร้างในเรื่องของโครงสร้างพระเมรุมาตรมีความคืบหน้าไปมากกว่า90%แล้วก็คาดการว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองได้มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานท่ามกลางช่วงฤดูฝนเพื่อที่จะให้โครงสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดและในเดือนพฤศจิกายนหากทางกรมศิลปากรเนี่ยก็จะมีกำหนดการนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมนะคะพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะ
0: ครับสำหรับหมายกำหนดการสำคัญในวันนี้นะครับคุณผู้ฟัง14ตุลาคมเวลา14:20 น.โดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงราชรถและก็พระยานมาตรภายหลังจากการที่บูรณปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นนะครับเพื่อเตรียมอัญเชิญไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปครับ
1: ค่ะขณะที่การซักซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้ง6ริ้วขบวนนะคะในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสง่างามและเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดกำลังพลของกองทัพบกทุกนายนะคะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแม้ว่าการซักซ้อมจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรแต่ก็มีความภาคภูมิใจอย่างที่สุดในการได้เป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์เสมอมาค่ะ
0: ครับก็ซักซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวคุณสมโภชฟีดภาพนี้ไว้แป๊บนึงนะเราจะให้ดูในส่วนของพระมหาพิชัยราชรถนะครับซึ่งเป็นราชรถองค์สำคัญในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเราจะให้เห็นความงามของศิลปะช่างไทยโบราณอ่ะที่ได้มีการสืบสารในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ในเรื่องของภูมิปัญญางานช่างนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งเป็นช่างฝีมือชั้นสูงของไทยเนี่ยเดี๋ยวเราได้เห็นความงดงามกันอย่างแน่นอนแล้วก
1: ็
0: จะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการตลอดพระชนชีพของพระองค์เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยแท้จริงนะครับถ้าใครได้ติดตามอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเราเรียกแขกกันเลยก็แล้วกันนะครับ อยากจะเห็นภาพรถที่เป็นในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกที่นำในส่วนของน้ำนะฮะซึ่งเป็นน้ำบรรจุสาร EM เนี่ยไปบำบัดน้ำเสียเพราะว่าหลากหลายพื้นที่หลากหลายชุมชนคุณสุภพรช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของน้ำเน่าเสียหลังจากที่เอาผลกระทบจากน้ำท่วมเยอะนะ
1: เยอะมาก
0: แล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพมาก่อนนะครับกองทัพบกเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพอย่างต่อเนื่องนะเขาก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเร่งคุณผู้ฟังฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบรรเทาความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่งผ่านพ้นไปครับ
1: ค่ะโดยตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะกองทัพบกโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้มีการดำเนินการบำบัดน้ำเสียและลดปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าครอบคลุม7จุดด้วยกันค่ะเป็นการนำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือที่เราเรียกกันว่า EM นะคะปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วก็ลำรางภายในชุมชนเพื่อเป็นการช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมุ่งลดปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็ผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเราจะมีคลิปสั้นๆนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกกันด้วยนะคะเดี๋ยวคุณสมโภชเปิดรันคลิปได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับขึ้นคลิปมาเลย
1: ะ
0: นะฮะทางสถานีวิทยุเดี๋ยวเราสองคนบรรยาย
1: ไป
0: ด้ว
1: ย
0: นะครับในช่วงต้นคลิปเนี่ยคุณผู้ฟังนะเราจะก็จะได้เห็นรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดใหญ่นะครับที่บรรจุ EM ด้านในกว่า 6,000 ลิตรเนี่ยนะครับตัวรถสีเขียวขี้ม้ารู้เลยว่ามาจากหน่วยงานไหนนะฮะเพราะว่าด้านข้างรถเขียนติดไว้ชัดเจนวสทบหรือว่ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับขณะที่มีกำลังพลทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังฉีดสารจุลินทรีย์ EM ลงในดำรางภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนนะฮะในพื้นที่เนี่ยก็ดำเนินการกันครับ
1: ค่ะสำหรับ EM นะคะบำบัดน้ำเสียก็คือการนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตจากธรรมชาติค่ะมาใช้ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์นะคะปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีปัญหา EM ไม่ใช่สารเคมีนะคะ
0: ค
1: แต่เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแบคทีเรียที่มีส่วนช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วก็ลดกลิ่นเหม็นและช่วยลดการพิษได้นอกจากนี้ยังมียีสต์หรือว่าเชื้อราค่ะกลุ่มที่มีประโยชน์ที่ช่วยผลิตกรดอะมิโนและวิตามินที่เป็นอาหารให้แก่จุลินทรีย์อื่นๆในธรรมชาติอีกด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งการใช้ EM นะครับก็เป็นการลดกลิ่นแล้วก็บำบัดน้ำเสียช่วยในเรื่องของการเร่งการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็สารอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ในน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำหรือว่าคราบขยะแล้วก็ปัญหาเรื่องของกลิ่นเน่าเหม็นตรงนี้สามารถที่จะช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นการช่วยบำบัดพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าหลังน้ำลดแล้วมันมีน้ำที่มันเน่าเสียไม่ได้รับการระบายเนี่ยก
1: ็
0: สามารถที่จะช่วยได้ครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะกองทัพบกก็ยังคงสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะในการฟื้นฟูชุมชนพร้อมกับประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะดำเนินการจัดชุดช่างยานยนต์และช่างไฟฟ้าให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมไปถึงในเรื่องของการสนับสนุนการขนย้ายค่ะและแจกจ่ายถุงยางชีพการรับมอบสิ่งของอุปกรณ์จากภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ
0: ครับก็ภาพก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของคุณรณภาสมัครสมานนะครับคลิปวิดีโอเมื่อสักครู
1: ่
0: นะฮ
1: ะ
0: ก็ไปเก็บมาให้นะครับจากการลงพื้นที่ต่างๆของเธอนี่แหละนะครับก็ทำให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศรวมถึงทีมข่าวช่อง5ด้วยนะครับขอบคุณในส่วนนี้ที่ร่วมการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพจริงๆของการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยกันบ้างเดี๋ยวเราไปเร็วๆเลยคุณสุภาพร
1: ได้เลย
0: มีหลากหลายหน่วยมากๆนะครับที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับกองพลพัฒนาที่1เนี่ยเขามีการใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับหรือว่าโดรนพระราชทานกองทัพภาคที่1นะครับก็เร่งสำรวจพื้นที่น้ำนะฮะเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการใช้โดรนนี่แหละในการที่จะเคลื่อนย้ายลำเลียงอาหารมากกว่า350กล่องแล้วก็มีน้ำดื่มเนี่ยไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอีกด้วยก็เป็นการอำนวยความสะดวกนี่ไงเน
1: ี่
0: ยโอ้แขวนกันอย่างนี้เลย
1: ยุทธโภคกรของกองทัพบกเพื่อประชาชน
0: นะครับก็เข้าถึงพื้นที่พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่ปราจีนบุรีนะคะที่บ้านอู่ตะเภาตำบลบางกุ้งอำเภอศรีมหาโพธินะคะก็น้ำลดแล้วแต่ความห่วงใยไม่เคยลดค่ะล่าสุดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะคะจัดกำลังพลนะคะทหารจิตอาสาเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะเป็นการดำเนินการในเรื่องของการขนย้ายซากปลาที่เน่าเสียภายในกระชังของประชาชนนำไปฝังกลบอย่างเหมาะสมเป็นการช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่15ก็เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอเมืองเนี่ยรู้สึกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
1: ดีขึ้นค่ะ
0: หลากหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ว่าในส่วนของอำเภอเขาย้อยทั้ง10ตำบลเนี่ยนะครับก็ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแล้ว
1: ค่ะซึ่งการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยครั้งนี้นะคะก็จะช่วยให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี2562ได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็เป็นการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ฟื้นฟูความเสียหายในพื้นที่ด้วยค่ะคุณณัฐาคะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับกองพลที่1รักษาพระองค์กองทัพภาคที่1โดยหน่วยทหารในพื้นที่ยังคงดูแลกันอยู่วันนี้ก็มีการลงพื้นที
1: ่
0: เช
1: ่
0: นเด
1: ีย
0: วกันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปดูกันในส่วนของค่ำคืนนี้กันบ้าง
1: ค่ำคืนนี้หลายๆท่านตั้งตารอ
0: ผมก็รอนะ
1: อาจารย์สุธีท่านก็ส่งข้อมูลมานะบอกว่าในช่วงค่ำวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางนะคะที่เข้าร่วมประชุม IMF 2026เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีค่ะมีผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นไงดิฉันก็จะอ่านผิดๆถูกๆหน่อยเพราะว่าตื่นเต้นไง
0: เอางานคืนนี้นะคุณผู้ฟังเขาจัดขึ้นไปใต้ทีมที่ชื่อว่า Thailand Welcome to World นะครับก็จัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีประดับประดาตกแต่งสวยงามนะฮะมีวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงซ็อกกราวนะครับซิมโฟนีออร์เคสตราแล้วก็มีการนำเสนออาหารที่จะให้แขกนานาชาติได้ชิมกัน
1: ค่ะ
0: อย่างต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับให้ลิ้มรสความเป็นไทยแน่นอนแต่ว่าไฮไลท์ที่สำคัญคุณสุภพรครับ
1: ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่น้องเนเน่รอยัลค่ะหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนะคะแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้นำได้รับชมและรับฟังกันนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยน้องก็จะร้องเพลงซอมบี้และที่สำคัญจะมีการร้องเพลงสมสารโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่เดินทางมาร่วมงานร้องเพลงในงานสำคัญนี้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งในคืนนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนักข่าวก็ไปแซวบอกว่าเอ๊ะท่านนายกเนี่ยจะร้องเพลงกับน้องเนเน่ด้วยหรือเปล่า นะท่านนายกบอกว่า
1: บอกว่าไง
0: โอ้ผมมีดนตรีในหัวใจอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ท่านก็น่าจะรับฟังเนี่ยนะครับ แล้วก็ท่านไปถามคณะที่มาร่วมประชุม IMF เนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ทุกคนในตื่นเต้นแล้วก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยรู้จักน้องเนเน่หมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นแฟนคลับอยากจะชมน้องเนเน่อ
1: ยากจะชมน้องเนเน
0: ่ในการร้องเพลงคืนนี้ด้วยนะครับไปดูกันที่เรื่องของเสนาธิการทหารบกกันบ้างนะครับจากเรื่องของการเงินการธนาคารระดับโลกไปแล้วเนี่ยซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือการพัฒนาที่ไปในทิศทางเดียวกันกับในส่วนของมิตรประเทศทั่วโลก
1: ใช่เลย
0: เช่นเดียวฉันใดก็ฉันนั้นนะครับในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความร่วมมือกองทัพมิตรประเทศก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่ศูนย์การทหารราบนะคะค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกอาวุธพุทธะอำนวยเสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองทัพบกนะคะไปตรวจเยี่ยมการเก็บตัวนักกีฬายิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกค่ะสำหรับการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่34นะคะโดยมีทางด้านของพลตรีเฉลิมพงษ์ขำคงผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบให้การต้อนรับค่ะ
0: ครับปีนี้มาเลเซียเขาเป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ฟังจัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมจนถึง19พฤศจิกายนนี้ก็มีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศนะครับในการที่จะเข้าร่วมทดสอบในเรื่องของการยิงปืนทางยุทธวิธีในครั้งนี้นะครับเอาชวนให้กำลังใจกันหน่อยคุณสุภาพรครับ
1: ก็ชวนนะคะทุกท่านเนี่ยไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมนักกีฬายิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกในการร่วมการทดสอบการยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่34ประจำปี2569นะคะโดยจะเริ่มการแข่งขันตามแบบการทดสอบแต่ละประเภทตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะไปร่วมเชียร์กันได้
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่ในส่วนของท่านเสนาธิการทหารบกท่านไปที่ศูนย์ราบนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับปิดท้ายรายการกันที่เรื่องนี้ก็ด้วยการประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเขาประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่VTR 1 Bangkok City นะครับในวันที่16ตุลาคมก็เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการประชุม IMF นี่แหละนะครับก็คือช่วงเช้าตรู่ของวันที่16เลยก็คือเข้าสู่วันปุ๊บเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาด
1: คืนเลย
0: นะฮะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับตลอดทั้งวันถ้าสมมติฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษตามกฎหมายด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในช่วงเช้าวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดและน้ำมังคุดตราไพรินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร25ชนิดผสมกระชายเพิ่มกระชายเข้ามาด้วยท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมอาจจะเปิดบทสักการะบูชาองค์พระธาตุพนมเยอะหน่อยพระธาตุพนมนี้ผมถือว่าเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มากผมได้ไปกราบพระอาจารย์ที่อำเภอนาแกจังหวัดพระนครพนมท่านก็เล่าให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุพนมหลายอย่างท่านบอกว่ามีคณะหนึ่งนะครับมีคณะหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์คณะลูกศิษย์ของท่านเองได้เหมารถตู้ไปกราบองค์พระธาตุพนมขากลับออกมารถตู้คันนั้นก็มีการจอดเสียอยู่จอดเสียอยู่ข้างทางซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ได้ซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ได้ความทราบถึงท่านท่านก็บอกว่าใครไปล่วงเกินพระธาตุพนมไว้ให้กลับไปขอขมาเสียนะครับให้กลับไปขอขมาก็คือถือดอกไม้ธูปเทียนกลับไปที่องค์พระธาตุพนมนะครับไปกราบองค์พระธาตุพนมแล้วก็ให้ยืนยันกับช่างที่ทำที่กำลังซ่อมอยู่ว่าซ่อมยังไงก็ไม่ติดแล้วปรากฏว่าคนที่ล่วงเกินองค์พระธาตุพนมท่านผู้ฟังในขณะที่เขากราบองค์พระธาตุพนมขอขมาปุ๊บเนี่ยขอขมาปุ๊บครับพอเขาขมาเสร็จปั๊บกราบเสร็จรถที่ซ่อมอยู่ทางนี้ทั้งที่ซ่อมมาทั้งวันซ่อมไม่ได้สตาร์ทไม่ติดนี่หาอะไรไม่เจอปรากฏว่าสตาร์ทติดทันทีเขาก็ยืนยันกันว่าเป็นเวลาเดียวกันแล้วก็หลายเรื่องหลายอย่างนะครับท่านก็เล่าถึงอดีตให้ฟังนู่นนี่นั่นท่านเป็นพระป่าตอนนั้นผมก็มีปัญหาชีวิตก็ไปกราบองค์พระธาตุพนมท่านก็แนะนำให้ผมไปไหว้ไปอธิษฐานติดที่จิตที่องค์พระธาตุพนมนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าคนเราต้องมีสัจจะด้วยผมก็ได้ไปกราบองค์พระธาตุพนมที่หลายปีมาแล้วนะครับก็ได้ไปกราบสักการะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานหลายเรื่องหลายอย่างปรากฏว่าสิ่งที่อธิษฐานนั่นน่ะทำให้ประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างที่อธิษฐานท่านผู้ฟังที่รักครับองค์พระธาตุพนมถือว่าเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ในภาคอีสานบรรจุพระอุรังคธาตุอุรังคก็คือหน้าอกกระดูกหน้าอกนะครับเป็นภาษาชาวบ้านนะครับพระมหากัสสปะเถระท่านได้นำมาบรรจุเอาไว้แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำให้จนกว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ครบ 5,000 ปีแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตามลำดับที่ปฏิสังขรณ์หลักๆก็คือพระครูโพลสเมกหรือว่าที่เราเรียกกันว่ายะครูขี้หอมได้ปฏิสังขรณ์ให้องค์พระธาตุสูงขึ้นเมื่อ300ปีที่ผ่านมาพุทธศักราช2233แล้วก็พอปี2515นี่องค์พระธาตุพนมก็พัง2518เพลงก็บอกเหตุเกิดวันที่11สิงหาได้ 2,518 องค์พระธาตุพนมก็ได้พังลงมาก่อสร้างขึ้นใหม่ก็เสร็จเมื่อปี 2,522 นะครับคงความศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนเดิมฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติท่านใดชาตินี้ขอให้ไปกราบให้ได้นะใครไม่เคยไปกราบให้ได้ใครไปแล้วก็ไปเรื่อยๆไปทุกปีเป็นสิริมงคลนะครับก็อยากจะแนะนำให้ไปกราบองค์พระธาตุพนมฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราไพริมน้ำมังคุดในกล่องสีเขียวผสมน้ำสมุนไพรผสมน้ำผลไม้ที่สำคัญคือน้ำกระชายอีก 20% ขวดสีเขียว360 บาทฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันในเรื่องบ้านอาถรรพ์เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้นะครับคุณสุชินเล่าให้ฟังว่าแกรู้จักลุงคนหนึ่งชื่อลุงไก่แกอยู่ใกล้บ้านห่างกันหลังเดียวเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่หน้าบ้านน้องแกมีลูกสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนลูกสาวแกเป็นคนรักแมวสงสารสัตว์และตัวแกเองก็เหมือนกันแมวเดินไปเดินมาหน้าบ้านแกก็เอาอาหารให้กินลูกแมวก็ร้องเมียวเมียวหลังจากที่แม่มันให้หย่านมทิ้งไปแล้วแกเห็นก็ให้มันกินข้าวเพราะว่าแถวแถวบ้านบางทีแมวก็ไม่มีเจ้าของมีอยู่หลายตัวเมียพอตั้งท้องออกลูกมานั่นแหละแกก็สงสารมันที่บ้านของแกน่ะเลี้ยงแมวอยู่แล้วเป็นแมวที่ลูกสาวรักมากไม่ค่อยให้มันออกจากบ้านเพราะว่ากลัวมันหายไปแกว่ามันเคยหายไปตอนที่อยู่บ้านเก่าแถวแถวดอนเมืองตามหาแทบแย่ลูกสาวร้องไห้โชคดีที่ตามหาเจอก่อนปีที่น้ำท่วมโน้นมีแมวลายตัวเมียมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าบ้านมันมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้มันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้มันเลยมันจะวิ่งหนีจู๊ดไปเลยข้ามถนนไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็หยุดมองกลับมาลุงไก่สงสารมันเรียกมันมากินข้าวจริงๆบางวันก็ไม่ใช่ข้าวแต่ว่าเป็นอาหารเม็ดตอนแกยืนอยู่มันไม่มากินอ่ะต้องรอให้แกไปที่อื่นเข้าบ้านหรือว่าปั่นจักรยานไปซื้อของมันถึงจะมากินอิ่มหนำแล้วมันก็ไปแกว่าแมวตัวนี้คงจะไม่ใช่แมวที่คนเลี้ยงอ่ะถ้าแมวคนเลี้ยงมันจะต้องเชื่องไม่กลัวคนขนาดนี้ก็พอจะพูดได้ว่ามันเป็นแมวจรจัดคงจะไปอยู่มาหลายที่หลายทางแล้วเปลี่ยนอยู่ที่อยู่ไปเรื่อยๆเจอแหล่งอาหารแถวไหนก็จะปักหลักอยู่แถวนั้นน่ะดังนั้นในเวลาต่อมามันก็เลยกลายเป็นขาประจำบ้านลุงไก่ไปโดยปริยายลุงไก่แกต้องให้มันกินประจำตั้งชื่อให้มันด้วยเรียกมันว่าลายทองนะตั้งชื่อซะเพราะเรียกเข้าท่าดีดูมีค่ามีคุณขึ้นมาทันทีทันใดเลยทีเดียวลายทองนะคนอื่นๆเขาเรียกไอ้ลายไอ้ลายแต่แกเรียกของแกว่าลายทองเรียกมันมากินข้าวกินอาหารมันก็มาอย่างเคยตอนแกอยู่ก็ไม่มาต้องรอให้ปลอดคนก่อนถึงจะย่องมาจัดการอาหารต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่ามันจะมาตอนที่แกอยู่หน้าบ้านแกแต่ว่าไม่เข้าใกล้แกหรอกอยู่ห่างๆแกก็เรียกมันลายทองมานี่ลายทองมานี่สลูกมานี่มันก็คงไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจปากหลักตั้งท่าจะเพ่นซะมากกว่าจะเข้าไปใกล้ๆแกก็ไม่ได้ว่าอะไรมันถ้าแกอยากอุ้มแมวในบ้านแกก็เลี้ยงเอาไว้สองตัวแล้วแกเลี้ยงแบบไม่ปล่อยให้ออกจากบ้านไปไหนเลยอย่างที่บอกไปแล้วเพราะถ้าปล่อยออกมาแล้วมันก็วิ่งเตลิดไปไอ้สองตัวเนี่ยเคยหลุดออกมากว่าจะต้อนจับเข้าบ้านได้เสียเวลาเหน็ดเหนื่อยไปแทบล้มประดาตายถ้ามันออกมาแล้วลูกสาวรู้เข้าลูกสาวจะห่วงมันมากไม่เป็นอันทำงานแล้วโทรมาถามอยู่นั่นแล้วว่าเจอมันหรือยังได้ตัวมันหรือยังแกก็ไม่เป็นอันขายของต้องตามหาแมวกันวุ่นไปแกก็เลยเข็ดขยาดไม่ยอมให้มันออกมาเลยพอแมวของแกเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอที่คลินิกสัตว์เสียเงินไปก็ไม่ใช่น้อยแกมั่งลูกสาวมั่งควักกระเป๋าจ่ายไปเสียเป็นพันๆไม่รู้จะกี่พันแล้วเมียก็บอกว่าลุงไก่นี่รักแมวมากลูกสาวก็รักมากแต่ตัวแกเองไม่ค่อยเท่าไหร่ในเรื่องสัตว์เรื่องอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องของสองพ่อลูกเขามากกว่าป้านิดเล่าว่าลุงไก่ก่อนที่จะมาอยู่แถวเนี้ยอยู่กันที่แถวแถวดอนเมืองมาก่อนอยู่นั่นก็เจอแมวเจอหมาไม่ได้โดยเฉพาะแมวเห็นมันเจ็บป่วยก็ช่วยมันพาไปรักษาแมวหมาขาหักเป็นแผลมั่งโดนรถชนอะไรอย่างนี้ก็จะเสียค่าใช้จ่ายไปไม่ใช่น้อยๆป้านิดบอกตรงๆว่านึกเสียดายเงินแต่ลุงไก่กลับพูดว่าเขากำลังเจ็บป่วยช่วยตัวเองไม่ได้เราช่วยเขาให้พ้นทุกข์หายโรคก็ดีแล้วตอนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านเก่าลูกแมวตัวหนึ่งตัวมันเล็กแม่มันก็ทิ้งไปคือหมามันกัดลูกมันตายไปสามตัวแล้วเหลือตัวเดียวคนแถวนั้นไม่มีใครช่วยพวกมันกันเลยแกขี่จักรยานไปเจอเขาก็เอามาเลี้ยงมันก็ขี้โรคเหลือเกินเพราะมันไม่ได้กินนมแม่แกต้องไปหาซื้อนมแพะมาให้มันกินแล้วกระดูกเขามันก็เปราะบางมากขนาดว่ากระโดดลงจากโต๊ะลงที่พื้นน่ะขาหักแล้วต้องพาไปหาหมอเข้าเฝือกแน่นอนเลยก็ต้องควักกระเป๋าจ่ายไปหมอบอกว่าที่กระดูกมันเปราะอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ได้กินนมแม่แกก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าสงสารมันเขาบ้างเราบ้าง แต่ว่าปานิชเนี่ยนึกเสียดายเงินแต่ก็สงสารลูกแมวตัวเล็กๆด้วยเหมือนกันพอต่อมาก็เจอแมวตัวเล็กอีกตรงก้นมันเป็นแผลเพราะว่าถูกแมวใหญ่กัดลุงไก่ก็พามันไปให้หมอรักษาจนหายก็เสียเงินไปอีกบางทีเพื่อนบ้านไปเจอแมวป่วยก็ยังเอามาให้แกพาไปหาหมอแกก็พาไปแล้วแกก็ต้องควักเงินจ่ายแกหมดค่ารักษาแมวไปไม่ใช่น้อยแต่แกทำแล้วสบายใจไม่เคยบ่นว่าเสียดายเงินเลยแกเป็นคนเมตตาสัตว์เขารู้กันทั้งแถวย่านบ้านนั้นก๋วยเตี๋ยวแกก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคนอุดหนุนกันไม่ขาดเลยแกเปิดขายกินกันได้ก็ราวๆ8 โมงบ่ายๆหน่อยก็หมดแล้วนี่อาจจะเป็นเพราะผลบุญที่แกสร้างทำเอาไว้มากมายร้านแกมีชื่อเสียงไปไกลขนาดคนที่อื่นยังขับรถมาชิมฝีมือแกทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำทั้งเย็นตาโฟแค่เห็นในชามยังไม่ทันชิมก็นึกกันว่ามันช่างน่ากินซะเหลือเกินพอได้กินก็รู้ว่ามันอร่อยจริงๆไม่ผิดหวังมีคนมาขอซื้อสูตรแกก็สอนให้เลยไม่คิดเงินด้วยแต่เมียแกบอกไม่ได้ต้องมีค่าโน่นค่านี่กันมั่งป้านิดก็บอกว่าเอาเงินนั้นไว้พาแมวไปหาหมอแกว่างั้นที่แกต้องย้ายจากดอนเมืองเพราะมีปัญหาเรื่องร้านที่ขายอยู่เพราะไม่ใช่ตึกของแกเองมันหมดสัญญาแกก็เลยต้องดิ้นรนขวนขวายหาที่ใหม่จากดอนเมืองก็ดันด้นมาอยู่จังหวัดนนทบุรีเพราะว่ามีญาติกันมาอยู่ก่อนแล้วก็ชักนำกันมาอีกอย่างลูกๆ2 คนก็โตทำงานแล้วมีเงินเดือนแล้วก็ขอซื้อบ้านจะช่วยกันส่งเองสงสารพ่อแม่ที่ทำมาหากินเลี้ยงพวกเขามาส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบปริญญากันแล้วเขาก็บอกกับพ่อแม่ว่าไม่ต้องขายของอีกแล้วพอแล้วก็เลยย้ายครอบครัวมาอยู่กันอยู่ใหม่ๆก็ไม่ได้จะค้าขายแต่พออยู่ๆไปคนในหมู่บ้านเยอะก็เห็นว่าน่าจะขายของได้ทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ทำเลดีเดอะไรก็ลองดูดีพออยู่เปล่าๆก็เลยลองปรากฏว่าฝีมือดีอยู่ที่ไหนก็ขายได้คนได้กินแล้วก็บอกต่อกันก็เลยขายดี
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวบ้านอาถรรพ์ยังไม่จบท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อแม่อาจารย์ยอดกำลังเล่าสนุกๆเลยจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังสมุนไพรแต่ละตัวกว่าจะนำมาได้นี่คือถ้าหาเองนี่ยากนะโอกาสที่จะครบยากแต่นี้ผมรวมมาให้แล้วอร่อยกินง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อร่างกายมีคำสอนหลวงปู่นะครับหลวงปู่ชาสุภัทโธนะผมได้เคยไปกราบท่านสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นวาสนาท่านผู้ฟังคำสอนของท่านนี้โดนใจคนเยอะมากโดยเฉพาะพระที่อยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาเนี่ยท่านก็มาสมัครมาบวชอยู่ที่วัดหลวงปู่ชาเนี่ยเยอะมากนะครับคำสอนท่านง่ายๆแต่ก็ลึกซึ้งนะครับท่านหยิบไม้ขึ้นมาอันหนึ่งนะเป็นไม้คล้ายๆกับไม้เนี่ยเขาบอกว่าท่านถามว่าไม้อันที่อาตมาถืออยู่นี่น่ะมันสั้นหรือว่ามันยาวโยมนะครับไม้เนี่ยโยมเขาก็บอกว่าไม้นี่อันนี้ธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันมีเท่านี้มันไม่สั้นมันไม่ยาวความต้องการที่จะให้ไม้นี่มันสั้นมันเข้าหรือว่ายาวออกนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ยอมที่ไหนทุกข์ก็ไม่เกิดที่นั่นคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นก็มันอย่างนั้นนะครับภาษาบาลีเขาเรียกว่าตถาตาหลวงพ่อพุทธทาสบอกมันพันนั้นแหละพันนั้นแหละก็มันเป็นอย่างนี้มา100 ปี1,000 ปี10,000 ปีธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะครับเราเข้าใจมันเสียเราก็มีความสุขไม่ต้องไปยึดอะไรมันมากนี่หลวงปู่ท่านให้ข้อคิดให้แง่คิดที่ดีกับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากหลวงปู่ชาฝากไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าใครฟังไม่ทันก็จดเบอร์โทรให้ได้ทุกวันนี้เขามีบริการโทรฟรีส่งฟรีมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็โทรปรึกษาเขาว่าเป็นอย่างนี้กินอย่างนี้ได้ไหมแบบไหนยังไงโทรถามได้เลยโทรได้ตลอดนะครับแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางไม่ต้องออกไปช่วงนี้โควิดเยอะนะไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านท่านผู้ฟังดูแลตัวเองรักษาตัวเองครับท่านผู้ฟังครับ
2: น น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ทิปบีควิกสอบถามโทร1153
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: การประชุม IMF World Bank 2026ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยจะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและที่เกี่ยวข้องส่วนสตง.นัดแถลงข่าวเรื่องผลการตรวจสอบการใช้เงินของไทย TBS ขณะที่ไทย TBS นัดชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงเช่นกันและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
7: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพนำสินค้าจำเป็นวัสดุซ่อมบ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายหลังน้ำลดขณะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.จัดแถลงเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS เวลา 11:00 นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากนั้นช่วงบ่าย 2:00 ไทย PBS เตรียมแถลงชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงที่ไทย PBS ส่งวิภาวดีรังสิตและวันนี้วันสุดท้ายในการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ4ฉบับเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างแหล่งที่มาของรายได้ของสื่อสาธารณะสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจากเดิมรายได้มาจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบให้เป็นรายได้จากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนเสนอโดยนายสุภชัยใจสมุทรสส.พรรคภูมิใจไทยและคณะซึ่งสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาได้ parliament.go.th ส่วนการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้จะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและรายงานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการเปิดตัวแบงค์ครอบบลูปรินท์กรอบแนวทางยกระดับรับมือภัยช่อโกงของระบบบริการทางการเงินซึ่งต้องรอติดตามว่าจะวางแนวทางการป้องกันและเยียวยาการเงินอย่างไรในขณะที่ช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหาร
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
9: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดกับผมพันโทไพโรธพนาลินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังช่วงนี้สบายดีไหมและเศรษฐกิจก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าโรคมันระบาดโควิดระบาดนี่ลำบากนะครับเงินก็ฝืดเคืองขึ้นเงินทองก็หายากขึ้นมีน้อยใช้น้อยท่านผู้ฟังครับนะครับมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้ออย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานนะครับมีน้อยใช้น้อยไม่จนแต่ถ้ามีน้อยใช้มากนี่จนแน่นอนนะครับใช้แต่พอสมควรเท่าที่จำเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าเราลงทุนแล้วเราก็คุ้มแน่นอนก็คือการลงทุนในเรื่องสุขภาพถ้าสุขภาพดีเสร็จแล้วเนี่ย 1. มันหาเงินได้อันที่2นะครับมันจะมีความสุขอายุมากแล้วมีเงินมากเงินน้อยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือถ้ามีสุขภาพดีเนี่ยมีความสุขแน่นอนท่านผู้ฟังการที่มีสุขภาพดีนี่ไม่ใช่ว่าต้องซื้อของกินดีๆอย่างเดียวไม่ใช่อาหารเอ่ยอากาศเอ่ย5อเขาเรียก5ออาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายอนามัยให้ครบ5ออนะครับออกกำลังกายพอประมาณเราอายุมากแล้ววัยสวเดินวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงทุกวันเดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่สักครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันเนี่ยเรี่ยวแรงจะดีเส้นเลือดของเราจะแข็งแรงระบบสูบฉีดโลหิตนะครับเส้นเลือดของคนเราเนี่ยนะครับถ้ามันสูบฉีดดีมันจะแข็งแรงมันจะแข็งแรงมันจะไม่ค่อยเวียนหัวไม่ค่อยปวดหัวไม่ค่อยมึนศีรษะเลือดนี่เป็นระบบที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนทุกเซลล์ของร่างกายตรงไหนถ้าเลือดมันไม่ถึงนี่มันจะมีปัญหาเราสังเกตง่ายๆท่านผู้ฟังปลายมือชาปลายเท้าชามันจะชาก่อนทำไมมันชาก่อนเพราะมันไกลหัวใจคือเลือดมันไปไม่ดีมันอยู่ไกลหัวใจนี่มันจะชาก่อนฉะนั้นถ้าใครมีสัญญาณว่าปลายมือชาปลายเท้าชาเหนื่อยง่ายใจสั่นนั่งอยู่กับที่พอลุกๆขึ้นมาแล้วเวียนหัวโอ้เอามือยั้งจะล้มน่ะบอกได้เลยว่าระบบหมุนเวียนโลหิตของเราเนี่ยมีปัญหาแล้วมันไม่ดีแล้วต้องออกกำลังกายต้องลดไขมันต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมากินนะครับเพราะระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นต้นเหตุของโรคทุกอย่างถ้ามันไม่ดีนะเริ่มก็คือพอมันไปมือชาไปเมาชาไปเท้าชาแสดงว่าเหมือนท่อนะท่านผู้ฟังท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำของเราเนี่ยถ้ามันตันมีอะไรมาตันเนี่ยน้ำมันก็ไปไม่ค่อยดีเส้นเลือดของเราสิ่งที่มันจะตันได้ก็คือไขมันคอเลสเตอรอลไขมันมันตันเส้นเลือดมันเล็กลงนะพอมันเล็กลงเลือดมันก็ไปไม่ดีพอไปไม่ดีมันก็เป็นปัญหากับหัวใจเราหัวใจเราเนี่ยชั่วโมงหนึ่งมันก็จะนาทีหนึ่งมันจะเต้นประมาณ72ครั้งต่อนาทีนะครับทีนี้พอเลือดมันไปไม่ดีมันก็ทำงานหนักขึ้น72 75 80 85มันก็เกิดความดันสูงหัวใจทำงานมากขึ้นหัวใจทำงานหนักขึ้นอายุของหัวใจมันก็สั้นลงเส้นเลือดมันก็มีแรงดันมากขึ้นเราไปวัดความดันมันก็สูงฉะนั้นพยายามจิบน้ำบ่อยๆกินน้ำบ่อยๆจิบบ่อยๆออกกำลังกายบ่อยๆเส้นเลือดจะได้ยืดหยุ่นนะครับอย่าให้เกิดอาการปลายมือชาปลายเท้าชาเหนื่อยง่ายชัยสันเวียนศีรษะพวกนี้นี่เป็นสัญญาณไม่ดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังนะครับดูแลตัวเองครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินให้นึกถึงนะครับถ้ามีปัญหาเหล่านี้นึกถึงน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับผสมสมุนไพร24ชนิดคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องลองก่อนกินก่อนถึงจะรู้ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่กินก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี3ขวดถ้ามันไม่ดีเลิกกินเงินทองหายากแต่ถ้า3ขวดซื้อกินแล้วมันดีกินต่อกับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ย่อนะครับเป็นนิทานที่มาของงานกินดองเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ปาปานิกัมมานิกโรนติโมหาแปลว่าคนมักทำบาปทำกรรมด้วยความหลงผิดสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเป็นหลักของรายการว่าจะต้องเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันละเรื่องสองเรื่องหรือไม่งั้นก็หลายๆวันก็สักเรื่องหนึ่งก็ยังดีนะครับอย่างวันเนี้ยท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่ากินดองไหมครับกินดองนี่เป็นภาษาที่อาจจะไม่คุ้นหูมากนักสำหรับคนภาคกลางและภาคอื่นๆเว้นเสียแต่ภาค อีสานนะครับเพราะว่ากินดองกินดองนี่ไม่ใช่ไปกินผักดองนะครับหรือการไปกินหอยดองก็การกินดองคือการไปกินเลี้ยงงานแต่งงานหรือว่างานมงคลสมรสนั่นเองบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วในบทเพลงแนวลูกทุ่งหมอลำก็คงจะพอเดาความหมายออกได้บ้างว่ามีความหมายว่ายังไงนะแต่ว่าถึงจะเดาออกก็คงไม่มีใครรู้ที่มาของคำว่ากินดองแน่นอนแล้วคำนี้มันมีความเป็นมายังไงถึงไปเกี่ยวอะไรกับงานแต่งงานไปกินดองครับทำไมไม่เรียกว่าไปร่วมแสดงความยินดีไปกินเลี้ยงงานแต่งงานเหมือนคนภาคอื่นก็พูดกันนะแน่นอนครับเรื่องนี้มีที่มาแน่นอนโบราณเล่าสืบทอดกันมาว่าสมัยโน้นมีหนองน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด

0: พยายามอีกครั้งเขาเดินย่องกริบกริบไปริมหนองน้ำเพื่อจะไปดักจับสัตว์น้ำใหม่อีกครั้งบังเอิญไปเห็นเต่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งนอนอยู่ในโพรงหญ้าเต่าสมัยก่อนนะว่ากันว่าไม่เหมือนเต่าสมัยปัจจุบันนะกระดองเต่านี่จะเรียบไม่ขรุขระผิวนวลแวววาวในพรานก็ขยับเข้าไปดูให้แน่ชัดว่าเป็นอะไรกันแน่พอเห็นแน่ชัดว่าเป็นเต่าพรานก็ดีอกดีใจใหญ่รีบก็ไปอุ้มเอาเต่าหวังจะจับไปต้มกินขณะที่นายพรานพยายามจะอุ้มเต่ายกขึ้นแต่ยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นเต่าก็นิ่งไม่ไหวติงทั้งกระดองเต่าก็ยังเปลี่ยนสีวาววับพอพรานเห็นเข้าก็อดแปลกใจไม่ได้ก็นึกได้ว่าคงจะเป็นเทวดาก็เลยปล่อยมือจากเต่ามาพนมมือกราบไหว้ว่าสาธุเหล่าเทพพยดาทั้งหลายข้าผิดไปแล้วที่ล่วงเกินท่านล่วงเกินท่านพญาเต่าเขาไม่รู้จริงๆว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลเต่าได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าท่านน่ะไม่ผิดหรอกเพราะท่านไม่รู้ท่านเองก็เป็นผู้มีศีลมีสัจจะเหมือนกันแล้วทำไมท่านลืมศีลของท่านซะล่ะคือในพรานผู้นี้เป็นผู้ที่ตั้งสัจจะไว้ก่อนจะออกล่าสัตว์เสมอเช่นเขาตั้งสัจจะว่าจะเอาปลาแค่สองตัวต่อให้มีปลามากมายเขาก็จะเอาเพียงแค่สองตัวหากขอเพียงนกตัวผู้หากตัวเมียบินมาก็จะไม่เอาแต่ว่าวันนี้ด้วยความหิวทำให้แกลืมนึกถึงอะไรตัวมีอะไรจนเกือบจะทำลายสัตว์ที่บำเพ็ญศีลอย่างเต่าไปแล้วพญาเต่าตัวนี้บำเพ็ญศีลมานานมีหน้าที่คุ้มครองสัตว์ทุกหมู่เหล่าให้ปราศจากศัตรูรบกวนแต่ด้วยความสงสารในพรานพญาเต่าก็เลยให้ปลาเป็นอาหารพญาเต่าบอกว่าถ้าปลาตัวไหนหมดอายุไขมันจะลอยตามน้ำมาให้นายพรานจับเอาจะเอากี่ตัวก็สุดแล้วแต่นายพรานไม่นานก็มีปลาตัวหนึ่งตายลอยน้ำมาทางนายพรานนี่พญาเต่าก็บอกกับนายพรานว่าจับเอาเถอะท่านนายพรานก็จับเอาปลาไปเป็นอาหารแล้วก็ลาจากไปหลายวันต่อมาก็มีพญาหงทองคู่หนึ่งบินมากลางอากาศพอมาถึงหนองน้ำกว้างใหญ่อันเป็นที่อาศัยของพญาเต่าพญาหงทั้งสองก็เห็นเป็นที่น่าอาบสงน้ำน่าดื่มกินก็บินลงไปเล่นน้ำในหนองพอดีเดินไปเจอพญาเต่าครับพญาหงก็เลยถามพญาเต่าว่าท่านผู้ทรงศีลท่านอยู่ที่นี่นานแล้วอาหารก็อดๆอยากๆทำไมท่านไม่เปลี่ยนสถานที่ด้วยนะพญาเต่าก็ตอบพญาหงบอกข้าแต่พญาหงผู้บินบนเวหาอากาศที่เจริญแล้วความคิดที่ท่านแนะนำข้านี่แหมช่างประเสริฐเหลือเกินข้าก็เห็นด้วยแล้วที่ไหนล่ะที่น้ำสะอาดอาหารบริบูรณ์มากไปกว่านี้พญาหงส์ก็บอกว่าก็ที่แม่น้ำกรรมสงครามในป่าหิมพานต์มันยังไงสะอาดสะดวกสบายอาหารบริบูรณ์พญาเต่าก็บอกข้าไม่ได้มีปีกบินเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนกับท่านนี่แล้วกี่เดือนกี่ปีข้าจะไปถึงป่าหิมพานต์ได้ท่านพญาหงส์ลองตรองดูสิพญาหงก็บอกว่าถ้าท่านอยากไปอยากไปไหมล่ะข้าจะช่วยพญาเต่าก็รีบตอบทันทีว่าใครจะไม่อยากไปล่ะท่านพอจะช่วยข้าได้หรือเปล่าวะพญาหงทองก็ย้ำความต้องการของพญาเต่าว่าอยากไปจริงๆหรือเปล่านะถ้าจะไปจริงๆจะช่วยพญาเต่าก็ยืนยันหนักแน่นแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันฝ่ายพญาหงก็คิดหาหนทางพญาหงทั้งสองก็มาปรึกษากันหงตัวหนึ่งก็เสนอแนวคิดให้เอาไม้นะพาดบ่าของพญาหงทั้งสองตนนะเพื่อนหงอีกตัวด้วยนะให้พญาเต่าเอาปากคาบตรงกลางของไม้ไว้แล้วทั้งสองก็บินขึ้นไปพร้อมๆกันจนถึงแม่น้ำก่ำสงครามแค่นี้ก็จะช่วยพญาเต่าได้แล้วแต่ว่ามีกติกาสำหรับพญาเต่าว่าระหว่างการเดินทางห้ามพญาเต่าพูดหรือว่าเอ่ยปากอ้าปากเป็นอันขาดนะเพราะจะพลัดตกลงแผ่นดินหากว่ากระทบสู่ไม้หรือดินพญาเต่านะต้องตายแน่ๆเพราะตกลงกันอย่างนี้พญาหงทั้งสองก็ไปทำความเข้าใจกับพญาเต่าว่าเขาทั้งสองนะมีทางช่วยพญาเต่าแล้วแต่ว่าต้องทำตามคำสั่งและทำตามวิธีที่พญาหงแนะนำเต่าก็บอกว่าวิธีอะไรก็ยินดีทำตามทั้งนั้นแหละเพราะอยากจะไปเหลือเกินนะพญาหงก็บอกว่าเดี๋ยวเราทั้งสองจะเอาไม้มาพาดบ่าแล้วให้ท่านเอาปากคาบอยู่ตรงกลางไม้แล้วเราจะบินไปพร้อมกันห้ามท่านพูดจาอะไรนะจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางถึงแล้วค่อยปล่อยปากออกจากไม้ถ้าพูดจาอ้าปากนี้ท่านจะหล่นลงพื้นดินนะตายไม่รู้นะ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับเรื่องนิทานที่มาของงานกินดองจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดช ด้วยความปรารถ

0: นาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานก็มีมาตรฐานมีอย.ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆ360บาทครับท่านผู้ฟังซื้อได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปสังเกตง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังกล่องสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าข้างบนจะเป็นสีฟ้าข้างล่างจะสีน้ำเงินขายมานานแล้วทุกท่านก็คงรู้จักดีก็ขอร้องท่านผู้ฟังนะครับกินดีขอให้บอกต่อด้วยแนะนำต่อเป็นบุญเป็นกุศลนะครับคนอื่นมีสุขภาพดีเพราะเราก็อานิสงส์ก็จะเกิดกับตัวเราด้วยฝากเอาไว้นะครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ทุกวันนี้มีคนจำนวนมากที่มีงานทำจนล้นมือซึ่งมองในแง่หนึ่งก็นับว่าเป็นโชคดีเพราะในขณะที่คุณมีงานทำจนล้นมือยังมีคนอีกจำนวนมากที่เขากลายเป็นคนตกงานคำถามก็คือว่าถ้างานเยอะจะทำงานอย่างไรให้สำเร็จคำตอบก็คือว่าต้องรู้จักจัดลำดับของงานงานชิ้นไหนสำคัญก่อนให้ทำชิ้นนั้นด้วยการเขียนความสำคัญของงานแต่ละชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชิ้นไหนสำคัญที่สุดทำชิ้นนั้นก่อนถ้าจัดลำดับของงานเป็นอย่างดีแล้วจึงลงมือทำงานสิ่งที่ได้รับก็คือไม่เพียงแต่งานเสร็จเท่านั้นแต่คุณจะทำงานสำเร็จก่อให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์นั้นก็คืองานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมย
2: ์สติบวกเหตุผลเท่ากับภูมิคุ้มกันโดยกอรมน.
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
4: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
5: ๆ
4: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
5: ค่ะ
4: คือนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
5: ใช่
4: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอะใส่ไปทั้งเปลือกบด
5: โอ
4: ้ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
5: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
4: ใช่
5: แต่ว่าเม็ดนะเม็ดก็น่าจะเอาออก
4: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยสามใบ
5: เม็ดเนี่ยขม
4: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกระมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
5: แล้ว
4: ม
5: ัน
4: จะเปลือกถูกไหมฮะก
5: ็
4: วางไว้แล้วก็มานั่งฝาดไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
5: ค่ะ
4: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝาไม่ต้องมานั่งปอนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ
5: เ
4: ขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
5: ค่ะ
4: คาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้า
5: ค่ะ
4: ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานที่มาของงานกินดองตอนสุดท้ายจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ทั้งสามก็ตกลงทำความเข้าใจแล้วถึงเวลาออกเดินทางพญาหงส์เอาไม้มาพาดบ่าพญาเต่าก็เอาปากคาบตรงกลางไม้หงส์ทั้งสองก็บินออกไปพร้อมๆกันนะทะยานสู่เวหาบินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ร่อนลงพักผ่านหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ไปหลายแสนกิโลผ่านหัวเมืองน้อยใหญ่จนเหลือเวลาอีกประมาณ3ราตรีจะถึงจุดหมายปลายทางหงก็ชักเหนื่อยการบินก็ค่อยๆอ่อนแรงบินต่ำลงเรื่อยๆนะและช่วงที่กำลังจะบินผ่านเมืองใหญ่เมืองหนึ่งผู้คนในเมืองกำลังจัดงานแต่งงานใหญ่โตเสียงทำพิธีสู่ขวัญนี่ดังก้องกังวานไปทั่วเมืองดนตรีกำลังบรรเลงกันสนุกสนานคึกคักสายตาของคนที่มาร่วมงานมองเห็นว่ามีอะไรบินมาบนท้องฟ้าเขาก็ตะโกนให้ชาวบ้านดูโอ้ยดูสิฮะเต่าคาบหงฮะเต่าคาบหงเห็นไหมทุกคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นจริงอย่างที่เพื่อนพูดโอ้พญาเต่าเต่าคาบหงได้ยังไงเนี่ยเต่าได้ยินอย่างนั้นก็นึกในใจเราไม่ได้คาบหาบหงนะหงต่างหากเป็นผู้หาบเราคิดไปก็กลัวพญาหงจะเสียใจเพราะว่าคำพูดของชาวบ้านเนี่ยคิดได้ก็เลยอ้าปากหวังจะบอกคนทั้งหลายให้รู้ว่าหงเขาหาบตัวพออ้าปากปุ๊บร่างพญาเต่าก็ลอยละลิ้วดิ่งลงสู่พื้นพระสุธาพญาหงเห็นอย่างนั้นสลัดไม้ออกจากหลังหวังจะบินไปประคองพญาเต่าแต่น้ำหนักพญาเต่ามันเยอะกว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าตลอดการเดินทางทำให้พญาหงไม่อาจจะต้านทานน้ำหนักพญาเต่าเอาไว้ได้ร่างพญาเต่าก็ตกกระแทกพื้นดินแตกกระจายไปคนละทิศคนละทางส่วนเนื้อนี่ได้ 5,000 เกวียนว่าอย่างนั้นคนทั้งเมืองเห็นแล้วได้กลิ่นอันหอมหวนชวนกินของเนื้อเต่าก็แย่งเก็บกินเป็นอาหารอย่างอร่อยอร่อยนะเล็มจนกระทั่งกระดองเต่าไม่ให้เหลือลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมไปว่าพวกตนมากินเลี้ยงงานแต่งงานแล้วก็พออิ่มเนื้อทีนี้เหลือก็ทีนี้กระดองดิกระดองเพราะว่าอร่อยจริงๆเลยกระดองเต่านี่พอกลับบ้านหรือว่าผ่านผู้คนก็ถามไปไหนมาเขาบอกกันเป็นเสียงเดียวกันนะไปกินกระดองมาว่าอย่างนั้นสำหรับเนื้อบางส่วนที่แตกกระจายไปตกลงกอไผ่เนี่ยเขาเรียกหน่อไม้หน่อเล็กๆขาวๆอ้วนๆเขาเรียกหน่อไม้ตาเต่าว่างั้นนะส่วนหางเต่าไปตกที่ข้างพลูที่คนแก่สมัยก่อนใช้กินกระหมากเวลาจะกินจะเด็ดส่วนปลายใบออกเขาก็เรียกเด็ดหางเต่ามันอยู่ที่ใบพลูการตายของพญาเต่าครั้งนั้นรู้ถึงพระอินทร์ท่านก็ทรงลงมาโปรดเก็บเอากระดองเต่าที่แตกหักกระจายมาประติดประต่อกันแล้วก็เอาน้ำเต้าแก้วรดพญาเต่าเพื่อจะชุบชีวิตผู้ทรงศีลไม่ช้าพญาเต่าก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งแต่ว่าการตกลงมาจากที่สูงของกระดองเต่านี่มันก็แตกกระจายนะพอเอามาปฏิติประต่อกันเหมือนเดิมมันก็ไม่เรียบเหมือนเก่าเห็นเป็นตารางอย่างเช่นที่เห็นกันทุกวันเนี้ยจนกลายมาเป็นปริศนาคำถามว่าอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องนั่นแหละคำตอบก็คือนี่คือที่มาของคำว่ากินดองแล้วว่ากินกระดองของคนอีสานนะครับสงสัยมาตั้งนานว่าทำไมเวลาไปกินเลี้ยงงานแต่งถึงเรียกกันว่าไปกินดองไปกินดองทั้งที่อาหารที่เจ้าภาพเขาเลี้ยงมีแต่หมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ยักษ์ก็มีเต่าสักตัวกระดองเต่าก็ไม่มีเออแปลกดีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาคุยกันถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมที่เขาเรียกว่าวิบากกรรมนะท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณไมตรีเป็นคนเล่าให้ฟังคุณไมตรีเล่าว่าสมัยนั้นคุณย่ากับคุณปู่ของแกแต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันระยะหนึ่งจนกระทั่งมีลูกชายก็คือคุณพ่อของคุณไมตรีนี่แหละตอนก่อนๆ นั้นชีวิตรักของคุณย่ากับคุณปู่ก็ไม่มีอะไรมากอะราบรื่นดีเสมอมาแต่จะเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้คุณปู่ก็เกิดไปติดตาต้องใจสาวใหม่อีกคนหนึ่งเรื่องเป็นปากเป็นเสียงระหว่างผัวเมียก็เกิดขึ้นบ่อยๆระหว่างปู่กับย่านี่จนกระทั่งถึงต้องแยกทางกันเดินคุณย่าเนี่ยเป็นคนมีทิฐิแรงกล้าแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากหอบหิ้วเอาลูกน้อยซึ่งพอจะหัดเดินได้เตาะแตะมาด้วยหนีจากบ้านคุณปู่นี่มาอยู่บ้านคุณแม่ของคุณย่าเองนะตามนิสัยแล้วคุณย่าขยันขันแข็งสู้งานหนักทุกอย่างแต่ถ้าจะจัดเข้าตามจริตแล้วก็ โทสะจริตก็เยอะนะโมหะจริตก็ตามหลังเป็นคนใจดำเอามากๆถ้าเจ็บแล้วจำจนตายเลยเชียวแหละคุณปู่กับญาติๆก็เคยมาตามมาง้อขอให้กลับไปอยู่กันเหมือนเดิมอีกแต่แกไม่เคยยอมกลับจะโต้ตอบทวีความรุนแรงต่อกันขึ้นไปอีกคุณปู่เนี่ยเป็นลูกของผู้มีอันจะกินคนหนึ่งแต่สำหรับคุณย่าเนี่ยเป็นคนจนก็จริงแต่ขยันเป็นหนึ่งเลยทีเดียวด้วยความจนเป็นเหตุให้เกิดปมด้อยแล้วก็เรื่องราวต่างๆนี่เองก็เป็นแรงผลักดันให้คุณย่าเนี่ยเกิดความมานะวิริยะอุตสาหะจะก่อร่างสร้างชีวิตใหม่ให้ทัดเทียมคุณปู่ให้ได้คุณย่าเป็นลูกชาวนามีพื้นเพในทางทำนาก็เลยถนัดในทางทำนาในปีที่หนีคุณปู่มาเนี่ยแกทำนาคนเดียวตั้ง30ไร่นาสมัยนั้นต้องเอาควายไถไม่มีรถแทรกเตอร์เหมือนกับสมัยนี้คุณย่าตื่นตั้งแต่ก่อนไก่โหไปไถนาตั้งแต่ตีสี่เอาควายไปไถสองตัวเพื่อผลัดเปลี่ยนกันไถกันตั้งแต่ตีสี่กว่าๆไปยันสองโมงเช้า8นาฬิกานั่นแหละถึงได้พักกินข้าวเช้าซึ่งหุงหาไปเสร็จพอกินข้าวอิ่มก็จับเปลี่ยนควายตัวใหม่ไถแทนไปจนกว่าพระจะตีกองเพลงหรือว่า11นาฬิกาถึงจะหยุดไถนาพอตอนบ่ายสามโมงก็จับควายมาไถต่อไปอีกทำอย่างนี้เรื่อยๆจนไถนาเสร็จหมดแต่ว่าควายสองตัวที่คุณย่าเอามาไถนาเนี่ยบางวันมันทำงานคงจะเหน็ดเหนื่อยปวดเมื่อยจนเหลือกำลังงานก็ล้มลงนอนไม่ยอมลากไถไปก็มีแต่แรงมานะของคุณย่าก็ไม่ยอมหยุดง่ายๆเปลี่ยนตัวใหม่ทำไปอย่างเนี้ยจนไถนาเสร็จสิ้นได้เหมือนกัน
0: ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือที่มาของงานกินดองแล้วก็เป็นเรื่องนิทานเรื่องวิบากกรรมต่อมาด้วยนิดนึงเดี๋ยวมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อชาท่านบอกว่าถ้าไฟมันไหม้ก็อย่าให้มันไหม้หัวใจเราถ้าน้ำมันท่วมก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเราให้มันท่วมแต่บ้านให้มันไหม้แต่บ้านสิ่งเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายของเราส่วนจิตใจของเรานั้นให้มันปล่อยวางนะครับพูดง่ายๆนะแต่ทำนี่ทำยากไม่ว่าเรื่องอะไรมากระทบก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ก็แล้วแต่นี่อย่าให้มันมามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกเหนือจิตใจเราเอาชนะมันได้ไม่สุขจนเกินไปไม่ทุกข์จนเกินไปสุขมันมามันก็มีวันไปทุกข์มันมามันก็มีวันไปถ้าเราวางจิตได้อย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะค่อยๆเบาบางในเรื่องความทุกข์ต่างๆฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนาดินคนหนึ่ง360บาทนะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วไปมีหลายคนถามมาว่ากินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมกินได้กับท่านผู้ฟังครับหมอจ่ายยาอะไรมาเราก็กินตามนั้นหน้าที่งดยาเป็นหน้าที่ของหมอสั่งเรางดเองไม่ได้กินตามนั้นไปหาหมอหมอตรวจว่างดได้แล้วเราก็ค่อยงดส่วนน้ำมังคุดนั้นกินควบคู่กันไปไม่มีปัญหากับท่านผู้ฟังยิ่งจะดีขึ้นไปอีก
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังครับมาฟังนิทานเรื่องวิบากกรรมต่อจากตอนที่แล้วกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: พอเสร็จจากการไถนาควายก็ยังไม่ได้พักได้ผ่อนต้องถูกคุณย่าเอามาลากน้ำเข้านาข้าวอีกสมัยนั้นรหัสวิทย์น้ำก็ไม่ค่อยจะมีเขาทำเป็นคันนาปล่อยน้ำเข้าแล้วก็ใช้กระดานป้องน้ำให้ควายลากกระดานป้องน้ำ อันเนี้ยจะลากเข้ามาแทนรหัสวิทย์น้ำแล้วคิดดูสิการใช้แรงสัตว์จนเกินกำลังจากไถนามาเป็นลากน้ำหยุดจากลากน้ำก็มาลากเกวียนเข็นข้าวจากนามาคิดดูการกระทำหมายถึงการทำกรรมไปในทางไม่ชอบอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกสมเพชเวทนาเจ้าควายสองตัวนั้นเลือกเกินต้องถูกเคี่ยนถูกตีถูกโบยทั้งที่บางทีหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังจะทำต่อไปก็ต้องล้มลุกลุกคลานด้วยการเบียดเบียนของมนุษย์ผู้โลภหลงเพราะอารมณ์เข้าสิงสู่ลืมนึกถึงใจเขาใจเราต้องทนทุกเวทนาสักขนาดไหนนะต้องการอย่างเดียวคือต้องการทรัพย์สินให้มันมากขึ้นเยอะๆเนี่ยมนุษย์จะมีความเห็นแก่ตัวตลอดมาควายเป็นสัตว์ที่เขากล่าวกันว่าโง่เง่าแต่ควายก็ช่วยเหลือทำงานให้แก่มนุษย์ด้วยใจกล้ำกลืนฝืนทนตลอดมามีผู้สำเร็จผลงานในทางด้านกสิกรรมก็ไม่ใช่น้อยเพราะแรงควายเป็นปัจจัยคอยช่วยเหลือเราท่านทั้งหลายก็ควรจะขอบใจควายบ้างเวลากินข้าวนะเพราะแต่ก่อนนั้นกว่าจะเป็นเมล็ดข้าวมาให้เรากินได้นะเหงื่อควายนี่หมดไปหลายหยดแต่สิ่งที่มนุษย์ตอบสนองอยู่เวลานี้ก็คือลูกชิ้นครับเอาไปทำลูกชิ้นทีนี้มาดูเหตุผลของคุณย่าที่ได้รับในปัจจุบันกันก่อนคุณย่าประสบความสำเร็จปีนั้นคุณย่าได้ข้าวร่วม20เกวียนนะเพราะว่าข้าวน้ำดีตามสมควรแต่ก็มีอาเพศเกิดขึ้นจะเป็นด้วยแรงของกรรมอะไรมาตัดรอนว่าบีบคั้นก็ไม่ทราบพอข้าวขึ้นยุงเสร็จไม่กี่วันเท่านั้นคุณย่าก็เกิดโรคร้ายแรงขึ้นชนิดหนึ่งเป็นโรคปวดเมื่อยหัวเข่าเดินไม่ได้เหมือนกับไขข้อกระดูกไม่มีได้แต่คลานไปแทนการเดินได้รับทุกขเวทนาอยู่อย่างนี้ปีเศษถึงได้รักษาหายเป็นปกติแต่ต่อมาตอนอายุ70นี่แกเป็นโรครูมาติซัมเดินเหินไม่ค่อยไหวเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาต้องกินยาบำรุงยาแก้ปวดเรื่อยมาแถมเป็นโรคโลหิตจางโรคความดันโลหิตสูงตับอ่อนพิการเป็นชนิดที่ว่าทุกโรงพยาบาลไม่รับรักษาหรือว่างั้นพออายุ83ปีแกก็สิ้นบุญทั้งบุญทั้งบาปที่แกทำมาไว้คงจะเป็นเหตุปัจจัยส่งไปตามวิบากผลแห่งกรรมของแกอีกแน่นอนนะคุณไมตรีบอกว่ายังจำได้ตอนเล็กๆอายุประมาณสัก4ขวบเห็นจะได้ครอบครัวของแกก็มีคุณย่าคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องสาวและตัวแกแล้วก็น้องชายแกเนี่ยอยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตากันมาโดยปกติสุขตามอัตภาพของชนบทที่รักความสงบที่บ้านของแกทำไร่ทำนาแล้วก็เลี้ยงไก่พื้นบ้านเอาไว้มากที่สุดเลยประมาณ200กว่าตัวอยู่มาปีหนึ่งไม่ทราบอีกามาจากไหนมากมายหลายคู่เหลือเกินมันมาทำรังอยู่แถวๆละแวกบ้านของคุณไมตรีเนี่ยหลายคู่ตอนมาทำรังใหม่ๆก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ไม่นานอีกามก็มีลูกอ่อนนี่สิมันเที่ยวได้มาโฉบเอาลูกไก่บ้านคุณไมตรีไปกินเป็นประจำเลยวันๆเอาไปกินตั้งหลายตัวหลายตัวจนลูกไก่หมดแทบจะไม่เหลือหรอคุณพ่อก็เลยหาทางกำจัดอีกาด้วยการยิงด้วยลูกกระสุนทำบ่วงดักที่ถูกยิงตายก็มีหลายตัวแต่อีกาก็ยังมาเอาลูกไก่ไปอย่างไม่ลดละคุณพ่อก็เลยคิดตัดต้นตอซะเลยโดยการปีนเอามีดไปฟันกิ่งไม้ที่อีกามันทำรังอยู่แล้วเอาลูกกามาฆ่าเสียโดยไม่ได้นึกถึงกรรมเวรจะตามมาหวังเพียงเพื่อไม่ให้อีกามากินลูกไก่เท่านั้นนะบางรังฟันลงมาแล้วเนี่ยยังเอาลูกอีกาที่ยังบินไม่ได้มาให้พวกคุณไมตรีเล่นซะอีกสมัยนั้นคุณไมตรียังเล็กๆยังไม่ประสากับความเมตตาสัตว์และสงสารเป็นยังไงไม่รู้ได้เล่นก็สนุกไปเลยแถมยังเอาไปล้อแม่ของอีกาที่บินมาเพราะความรักลูกมันเสียงร้องวอนแทบจะขาดใจคนหนึ่งเอาล้ออีกคนหนึ่งใช้หนังสติ๊กคอยยิง อีกาแม้จะรู้ว่าตัวเองเสี่ยงชีวิตอยู่กับลูกกระสุนของหนังสติ๊กแต่ด้วยความรักลูกมันก็ไม่ยอมหนีนะเสียงร้องลูกอีกาในดังลั่นอีกาก็โฉบถลาบินเฉียดไปเฉียดมาอยู่ตลอดวันเด็กก็เล่นกันไปเล่นกันมาไม่นานลูกกาซึ่งไม่เคยถูกจับอย่างหนักอย่างแรงมาก่อนประกอบกับไม่ได้กินอะไรร้องจนเหนื่อยและหิวเหยื่อที่แม่เคยป้อนประจำตลอดมาก็ไม่ได้กินมันก็อ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแล้วก็ตายไปในที่สุดมนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกในย่อมเป็นคนดุร้ายเพราะว่ามันมีเครื่องมือสนองตอบมนุษย์ผู้ฝึกแล้วเนี่ยถึงจะเป็นผู้อ่อนน้อมครับตอนนั้นน่ะพวกของคุณไมตรียังจัดอยู่ประเภทยังไม่ได้ฝึกเพราะไม่รู้เรื่องบาปเรื่องกรรมที่จะตามมาเลยจะเป็นด้วยบาปกรรมอะไรมาสนองครอบครัวต่อไปก็ไม่มีใครจะทราบอีกเหมือนกันเนี่ยอยู่ไม่นานปรากฏว่าคุณแม่คุณไมตรีกับคุณย่าเกิดทะเลาะกันอย่างรุนแรงถึงแตกหักคุณแม่ก็เลยแยกตัวออกมาอยู่กับคุณยายที่บ้านเดิมโดยเอาพี่ชายกับน้องชายซึ่งกำลังกินนมอยู่ไปด้วยทิ้งให้คุณไมตรีกับพี่สาวให้อยู่กับคุณพ่อและคุณย่าคุณย่านั้นมีลูกชายคือพ่อคุณไมตรีคนเดียวมีลูกโทนว่างั้นเถอะตลอดจนทุกวันนี้พี่ชายพี่สาวน้องชายและคุณแม่นี่แยกกันอยู่คนละบ้านยังไม่เคยกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยแยกกันอยู่คนละทางสองทางแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะรวมตัวกันได้สักทีจะเนื่องจากพรากลูกนกลูกกาตั้งแต่นั้นหรือเปล่าก็ไม่อาจจะทราบได้เพราะฉะนั้นคุณไมตรีบอกขอฝากมายังท่านผู้ฟังที่ใคร่ครวญทุกท่านนะครับได้โปรดอธิบายด้วยว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าการให้ทุกข์กับท่านในที่สุดทุกนั้นก็ถึงตัวเราเหมือนกันแรงอะไรจะยิ่งใหญ่เสมอแรงกรรมนั้นไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดย่อมทำแต่กรรมดีไว้เสมอครับ
2: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับสมัยตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยโดนครูถามนะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจนะเพื่อนๆบอกบางคนก็อยากเป็นทหารบางคนก็อยากเป็นหมอนะเพื่อนๆโดนครูถามท่านผู้ฟังก็คงอาจจะเคยโดนเหมือนกันโดนพ่อแม่ถามโดนครูถามพอโตขึ้นเนี่ยตอนแรกก็ว่าอยากเป็นตำรวจนะโตขึ้นอ้าวอยากบวชพระอ้าวโตขึ้นอ้าวอยากเป็นนักการเมืองโตขึ้นอยากเป็นคนรวยรู้สึกความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่ไปเรื่อยๆถามว่าเป็นอะไรดีที่สุดฟังนิทานเรื่องนี้กับท่านผู้ฟังมีกบฟุ้งซ่านตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างกำแพงวัดทุกเช้ามันเฝ้าดูพระออกเดินบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดพอพระกลับมาถึงวัดเพื่อฉันเช้ากบมันก็นึกในใจอยากเกิดเป็นพระเป็นพระนี่สบายดีนะมีคนถวายอาหารให้กินทุกวันทีนี้พอพระฉันเสร็จพระท่านก็นำอาหารที่เหลือมากมายนั้นไปให้เด็กวัดกินต่อแล้วเด็กวัดนั้นก็กินอย่างอร่อยอร่อยนะครับท่าทางมีความสุขมากตอนนี้กบก็เปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นเด็กวัดเพราะว่าดูแล้วนี่เด็กวัดนี่สบายกว่าพระมันเห็นเด็กวัดหลายคนตื่นสายได้และไม่ต้องออกตามพระไปบิณฑบาตก็ได้สบายกว่าเยอะเลยทีนี้พอเด็กวัดกินข้าวเสร็จก็โกยเศษอาหารที่เหลือทั้งหมดไปให้หมาในวัดกินแล้วเด็กวัดทุกคนก็พากันไปช่วยเก็บกวาดศาลาล้างถ้วยล้างจานเช็ดกระโถนพอถึงตอนนี้ปั๊บนี่กบก็เปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นหมาวัดดีกว่าหมาวัดไม่ต้องล้างจานเด็กวัดต้องล้างจานต้องถูศาลากินแล้วก็ไม่ได้พักเลยเป็นหมาเนี่ยน่าจะสบายกว่าทีนี้พอหมาวัดกินอาหารเสร็จมันก็แยกย้ายไปทำหน้าที่เฝ้าบริเวณวัดคอยเห่าคนแปลกหน้าฝูงแมงวันก็บินมาตอมมากินเศษอาหารนะครับที่ติดต่อจากหมาพอถึงตอนนี้กบก็เปลี่ยนใจอีกแล้วไม่อยากเป็นหมาแล้วอยากเกิดเป็นแมงวันเพราะสบายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องไปเฝ้าไม่ต้องไปคอยเห่าไม่ต้องไปประจำการน้ำซ้ำยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดขณะที่เจ้ากบฟุ้งซ่านกำลังคิดเพลินอยู่นั้นพอดีก็หันมาเห็นแมงวันตัวหนึ่งบินมาใกล้ๆมันก็ใช้ลิ้นตวัดเอาแมลงวันเข้าปากตัวเองกินโดยสัญชาตญาณพอถึงตอนนี้กบก็บรรลุธรรมแล้วครับท่านผู้ฟังจึงคิดได้ว่าเป็นตัวของเราเองนี่แหละดีที่สุดเลยครับท่านผู้ฟังครับอยากเกิดเป็นอะไรก็เป็นได้อยากได้ต้องการไ
0: แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นตัวของเราเองมีหลักมีการนะครับอย่าให้คนอื่นมาคอยจูงคอยชักเรานะครับอันนี้สำคัญที่สุดมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังมีพ่อลูกสองคนพักอาศัยอยู่ในชนบทวันหนึ่งจะเอาลาไปขายในเมืองสองคนพ่อลูกจึงได้ขี่ลาไปด้วยกันพอเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนข้างทางพูดว่าโอ้โหมนุษย์สองคนเนี่ยช่างไม่มีน้ำใจใจดำจริงๆลาตัวนิดเดียวนี่ดันขึ้นไปขี่ได้ตั้งสองคนไม่มีน้ำใจสงสารสัตว์บ้างเลยสองพ่อลูกพอได้ยินเช่นนั้นก็จึงให้ลูกขี่คนเดียวพ่อก็เดินจูงไปเมื่อเดินไปอีกสักระยะหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนข้างทางพูดบอกเด็กอะไรช่างใจดำเหลือเกินปล่อยให้คนแก่จูงอยู่ได้เด็กควรเป็นคนจูงให้คนแก่ถึงขี่ถึงจะถูกสองพ่อลูกเมื่อได้ยินฉะนั้นก็จึงให้ลูกลงจูงพ่อก็ขึ้นไปขี่เองพอเดินไปอีกสักพักนึงก็ได้ยินคนที่ผ่านมาพูดว่าเป็นผู้ใหญ่หัวงอกหรือเปล่าเอาเปรียบเด็กช่างไม่ละอายแก่ใจปล่อยให้เด็กเดินจูงลาให้ขี่อยู่ได้สองคนพ่อลูกคิดไม่ตกว่าจะเอายังไงดีพ่อขี่ลูกจูงเขาก็ว่าลูกขี่พ่อจูงเขาก็ว่าขี่สองคนเขาก็ว่าเจ็บใจนักนะอย่าขี่มันเลยสองพ่อลูกจูงลาไปด้วยกันเดินทางไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินคนข้างทางที่ผ่านมาพูดอีกว่าไอ้สองคนนี้มันช่างโง่จริงๆมีลาทั้งตัวไม่รู้จักขี่มันอย่างนี้แล้วสู้ช่วยแบกลาไปไม่ดีกว่าหรือว่าไปงั้นสองพ่อลูกพอได้ยินอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะผลที่สุดก็คือต้องแบกลาเข้าเมืองนะครับนี่เป็นนิทานกับท่านผู้ฟังนะครับคือนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานแต่ว่ามันก็มีคติของมันนะครับคนที่ทำอะไรแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองฟังคนโน้นทีฟังคนนี้ทีมันก็เหมือนมีลาทั้งตัวไม่มีปัญญาขี่ต้องแบกลาเข้าเมืองเหมือนสองพ่อลูกนี้นะครับอย่างนั้นฉะนั้นก็เราอย่าให้การวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นมาทำให้เราขาดความมั่นใจใครวิจารณ์มาเราก็ฟังหูไว้หูนะครับพิจารณาดูไม่ถึงกับเชื่อ 100% แต่อย่าปฏิเสธนะครับให้เราพิจารณาใช้ปัญญาตรองดูว่าควรหรือไม่ควรถ้าเราคิดว่าเราทำสิ่งที่ถูกแล้วก็ดีแล้วถูกแล้วเราก็ทำต่อไปแต่ถ้าทำไม่ดีเขาติงมาแล้วมันไม่ดีเราพิจารณาดูแล้วมันไม่ดีจริงๆเราก็ควรหาทางปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้งานนั้นดีขึ้นนะครับและที่สำคัญคืออย่าท้อแท้เพียงคำพูดของคนอื่นไม่กี่คำบางครั้งเขาก็ไม่ได้ปรารถนาดีกับเราเท่าไหร่นักนี่ก็คือความเป็นตัวของตัวเอง

0: ันไหว
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF World Bank 2026สกัดกลโกงการเงินออนไลน์รองนายกเอกนิติเปิดตัว Bangkok Blueprint ยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัวแบงคอกบลูปรินท์วันที่14ตุลาคมวาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวที Bangkok Blueprint ในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้การประชุม IMF World Bank โดยมีนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMF กลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินในยุคดิจิทัลสำหรับ Bangkok Blueprint ประกอบด้วยข้อพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือภัยกลโกงทางการเงินอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลการป้องกันและตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างความรู้เท่าทันภัยทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานระหว่างประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบซึ่งจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มคลี่คลายลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่ประชุมยังได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยการเน้นระดมและติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านระบบคลองและลำน้ำสายหลักช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
7: กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอา
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
9: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังมาหลายปีแล้วช่วงนี้อาจจะแปลกๆท่านผู้ฟังอาจจะไม่เห็นผมไปเยี่ยมไปพูดไปคุยกับคนที่ดื่มคนที่กินนะครับแต่ที่จริงไปนะมีโทรคุยบ้างแต่พอโควิดมาไม่ไปเลยนะอยากจะไปเขาก็ไม่ให้ไปก็โทรพูดโทรคุยอยู่ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆหลายๆคนหลายๆท่าน5ปี6ปี7ปีมานี้ท่านผู้ฟังก็คงจะรู้ว่าน้ำมังคุดของเราเป็นยังไงกราบขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับมีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าจงให้ความสำคัญกับการออกเดินทางนะครับจงให้ความสำคัญในขณะที่เดินทางไม่ใช่จุดหมายเพราะว่าความสนุกหรือว่าความสุขไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราถึงจุดหมายแต่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เราเดินทางต่างหากจริงนะครับท่านผู้ฟังเกิดมาก็อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากใจเรียนจบป .6 พอจบป .6 แล้วก็อยากจบม .3 จบม .3 ก็อยากจบม .6 ม .6 ก็อยากจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีแล้วก็อยากจบมีงานมีการทำมีตำแหน่งงานดีๆมีครอบครัวดีๆคือมันอยากไปเรื่อยพออยากแล้วนี่มันเด็กเหมือนเด็กร้องไห้อยากได้ของพอได้มาปั๊บได้มาถือปั๊บมีความสุขอยู่พักหนึ่งทิ้งอ้าวอยากได้ของใหม่ไปเรื่อยแต่ที่จริงแล้วนี่ท่านสอนว่าเป้าหมายไม่สำคัญในขณะปัจจุบันนะครับภาษาบาลีเขาบอกว่าอตีตังนาวาคมัยยะนปฏิกังเขอนาคตังนะครับปัจจุบันเนนะยาเป็นตินะครับเตนะวันโนปสีทติไม่ต้องไปคำนึงถึงอดีตไม่ต้องกังวลอนาคตอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันผิวพรรณย่อมผ่องใสไม่ต้องกังวลมากอนาคตเราคาดหวังสิ่งที่เราคาดหวังไม่แน่อาจจะไม่เป็นอย่างที่ดังหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังก็อาจจะเกิดขึ้นได้อดีตคิดไปก็ไม่ใช่จะเกิดประโยชน์มากมายนะครับฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทำเหตุให้ดีที่สุดเพราะเหตุในปัจจุบันคือผลของอนาคตทำปัจจุบันให้ดีครับท่านผู้ฟังมีความสุขกับปัจจุบันอนาคตเราไม่รู้หรอกพรุ่งนี้มันไม่แน่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นบางคนเห็นกันอยู่หลัดๆอ้าวสายไปเสียแล้วเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันมันไม่แน่ทั้งนั้นอยู่ปัจจุบันให้ดีที่สุดครับท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้มาฟังนิทานต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วเรื่องจำนองนาตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: โบราณเขาบอกว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคำกล่าวนี้เป็นจริงแท้แน่นอนเพราะไอ้เจ้าบุญธรรมนี่มันคบแต่คนพาลก็พามันไปในทางผิดกินเหล้าสูบกัญชาก็ว่าหนักหนาแล้วแต่นี่พวกมันมาเสพมากินยาบ้ายาอันตรายกันจนกระทั่งติดงอมแงมหนักเข้าเมื่อไม่มีเงินจะซื้อยาบ้ามากินก็พากันไปลักไปขโมยฉกชิงวิ่งราวทรัพย์พวกชาวบ้านเขาพวกชาวบ้านก็พากันไปแจ้งความเอาตำรวจมาจับเข้าคุกเข้าตารางเดือดร้อนพ่อแม่ต้องวิ่งหาเงินหาทองมาประกันมาอุดมาวิ่งเต้นเพื่อไม่ให้ลูกถูกส่งฟ้องศาลไม่งั้นเดี๋ยวจะพานเข้าไปอยู่ในคุกใหญ่นะซึ่งคุกใหญ่นี่ใครได้เข้าไปแล้วก็จะมีเกจิอาจารย์สอนวิชาโจรระดับปริญญาโทให้มากมายเชียวออกมาพ้นโทษแล้วคนไหนกลับตัวกลับใจได้ก็ดีไปแต่สำหรับคนที่ไม่เข็ดหลาบกลับตัวกลับใจไม่ได้ก็มีหวังจะหวนกลับเข้าไปใหม่เพราะว่าในคุกในตารางมันมีอาถรรพ์ส่วนยายไหวนั้นพอเจ้าบุญธรรมถูกจับก็วิ่งเต้นเอาที่ไร่ที่นาไปจำนองเอาเงินมาเป็นค่าวิ่งเต้นไม่ให้ลูกติดคุกติดตารางแทบจะหมดเนื้อหมดตัวญาติพี่น้องห้ามก็ไม่ฟังเออนี่แหละหัวอกของผู้เป็นแม่ลูกอกตัญญูอย่างในบุญธรรมมันไม่มีความสำนึกหรอกมันไม่เคยนึกถึงหัวอกผู้บังเกิดกล้าวคนเราเนี่ยมันชั่วเสียแล้วยากนักยากหนาที่จะกลับตัวกลับใจมีแต่จะเตลิดไปใหญ่ยิ่งมีคนมาว่ากล่าวตักเตือนแทนที่จะเชื่อจะฟังเปล่าหรอกมีแต่จะทำความชั่วหนักเข้าไปอีกเหมือนกับทำประชดก็ในเมื่อเขาว่าไม่ดีเป็นคนชั่วคนเลวไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ชั่วให้มันสุดๆไปเลยเอานะมันคิดอย่างนั้นไอ้เจ้าบุญธรรมกับเพื่อนของมันอีกสองคนเมื่อถูกชาวบ้านเขาประนามว่าเป็นคนชั่วคนเลวเป็นคนขี้คุกขี้ตาราง มันก็เลยรวมหัวกันสร้างความชั่วสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านทั่วไปมันทั้งสามนี่รวมหัวกันไปฉุดเด็กสาวอายุสัก 15-16 ปีในหมู่บ้านไปข่มขืนซะยับเยินเพราะความเมายาบ้าของพวกมันพ่อแม่ของผู้หญิงไปเอาตำรวจมาจับยัดเข้าคุกเข้าตารางมีการวิ่งเต้นเสียเงินเสียทองให้กับฝ่ายผู้เสียหายเป็นเงินก้อนโตเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมรับเขาต้องการให้ไอ้กากเดนมนุษย์ทั้งสามตัวนี้เข้าไปชดใช้กรรมในคุกในตารางยายไหวนั้นอุตส่าห์ลงทุนไปกราบไปไหว้พ่อแม่ฝ่ายหญิงยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นผืนนาถึง10ไร่ก็ไม่เป็นผลเขาบอกว่าเขาเลี้ยงลูกสาวมาจนเติบใหญ่ตั้งใจจะส่งเสียลูกสาวของเขาเล่าเรียนให้มีความรู้มีวิชาไว้หาเลี้ยงชีวิตเพื่อหวังจะเป็นที่พึ่งในยามแก่ยามเฒ่าแต่กลับถูกไอ้สัตว์นรกนี่มาประทับรอยบาปรอยมลทินติดตัวไปจนตายอย่างนี้ให้เอาเงินสดมาวางเป็นล้านให้เอาที่ดินมาเป็นร้อยไร่ก็เมินเสียเถอะเพราะว่าลูกสาวของเขานั้นมีค่ามากกว่าเงินจำนวนนั้นฝ่ายไอ้เจ้าบุญธรรมก็เร่งร้าวเอากับพ่อแม่ของมันให้หาเงินมาให้เขาเพราะว่าพวกมันไม่อยากจะเข้าไปใช้กรรมในคุกใหญ่เพียงแค่ได้ยินชื่อก็สยองขนหัวลุกแล้วยายไหวผู้เป็นแม่ก็หมดปัญญาพี่น้องของเจ้าบุญธรรมก็ไม่ยอมช่วยเหลือแถมยังบอกว่ามันเป็นเรื่องของเวรของกรรมเป็นเรื่องบาปบุญคุณโทษใครทำกรรมอะไรไว้ก็รับกรรมที่ตัวทำไว้ก็แล้วกันนี่มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วละนะรับกรรมไปเถอะในที่สุดไอ้เจ้าบุญธรรมกับพวก3คนก็ถูกศาลตัดสินให้จำคุกคนละ2ปี4เดือน

0: ในขณะที่ถูกโซ่ตรวนและกุญแจมือจองจำกำลังเดินคอตกน้ำตาคลอเบ้าอยู่กูเคยพร่ำบ่นพร่ำสอนมึงมาตลอดใช่ไหมว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมมึงก็ไม่ยอมเชื่อแม่แถมยังถามหาตัวบาปตัวกรรมว่ามันเป็นยังไงซะอีกก็นี่แหละสิ่งที่มึงกำลังได้รับอยู่ตอนนี้ล่ะมันเป็นรูปเป็นร่างของตัวบาปตัวกรรมละแต่คนชิงไอ้ตัวอะไรมาเกิดอย่างในบุญธรรมเนี่ยมันจะคิดถึงหัวอกของผู้เป็นแม่ก็หาไม่นะตอนที่คุณเจริญเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณเจริญบอกว่าไอ้เจ้าบุญธรรมยังเพิ่งจะใช้กรรมอยู่ในคุกผ่านไปยังไม่ถึงปีก็ยังหวั่นใจนักหนาว่าระหว่างที่มันเข้าไปอยู่ในคุกนี่มันอาจจะได้เรียนรู้ช่องทางทำมาหากินในทางที่ผิดจากบรรดาเกจิอาจารย์ติดตัวออกมาอีกมากมายคุณเจริญบอกว่าไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนดูถูกเหยียดหยามเพราะว่าไอ้เจ้าบุญธรรมมันก็เป็นญาติห่างๆของแกแต่เท่าที่ได้พบได้เห็นและรู้จักมันมาไอ้เจ้าบุญธรรมนี่แทบไม่มีค่าของคนอยู่เลยมันเป็นลูกเลวบริสุทธิ์จริงๆทำให้แม่ซึ่งอุ้มชูเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่แบเบาะจนเติบใหญ่ต้องเสียใจและเสียน้ำตาให้กับการกระทำของมันแทบไม่เว้นแต่ละวันนะคุณเจริญบอกว่าที่เอาเรื่องนี้มาเล่าไม่ได้เอาความชั่วของญาติมาประจานแต่ต้องการจะให้เยาวชนที่ได้ฟังได้รู้อย่าได้ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างเยาวชนคนใดที่ประพฤติปฏิบัติอย่างในบุญธรรมจงหยุดแล้วก็ละเลิกเสียเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดมาเป็นคนจงหมั่นทำแต่ความดีแล้วก็อย่าได้ทำบาปครับก่อนจากกันวันนี้ลาจากกันด้วยพุทธพจน์ที่ว่าธรรมเมติตาเยนะกะโรนติปาปะกังผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่ทำบาปผู้ตั้งมั่นในธรรมคอยกำราบไม่ทำบาปดอกนะแต่ละลดสิ่งเมามัวชั่วร้ายทำลายหมดคอยสะกดตัวบาปอันหยาบคายส่วนบุญดีท่านชี้เช่นมันบำเพ็ญบุญนั้นเหมือนมั่นหมายมนทินหมองกองกรรมไม่กล้ำกลายแสนสบายชื่นสุขทุกที่ว่าสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักครับปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสิ่งของหรือสิ่งดีๆของเราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนารินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินสมุนไพรที่ดีนะครับน้ำสมุนไพรที่ดีไม่ใช่ว่าจะต้องมีสมุนไพรมากหรือเยอะหรือสมุนไพรน้อยไม่เกี่ยวนะครับแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมความพอดีความเหมาะสมจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ครับท่านผู้ฟังน้ำมกุฏตาพนาลินนี่ผมก็มีความมั่นใจเพราะว่ามันทำมาหลายปีท่านผู้ฟังทำมาขายเองบ้างเปลี่ยนยี่ห้อมาก็ขายเองบ้างปรับสูตรมาเรื่อยปรับสูตรใหม่ก็ต้องจดอย.ใหม่บางสูตรก็ให้คนอื่นขายบ้างแต่ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดทุกอย่างแหละแต่ว่าพอหลายปีเข้ามันก็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามันก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยกว่าจะลงตัวได้เนี่ยอย่างผมมั่นใจมากก็คือตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินตรงนี้มั่นใจว่าทำมาจนถึงจุดที่มันพีคสุดแล้วจุดสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังว่าลองดูนะอยากจะพูดว่าถ้ายังไม่กินน้ำมังคุดตราพนาลินเนี่ยอย่าเพิ่งตายอยากจะพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะพูดมันไม่ดีเอาว่าให้ลองดีกว่าท่านผู้ฟังให้ลองดูกว่าภาษาบาลีก็บอกว่าสันทิฏฐิโกนะครับต้องรู้ได้ตัวเองนะครับปัจจตังเวทิตโภต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีเชื่อผมก็ไม่ดีไม่เชื่อเลยก็ไม่ดีบางครั้งสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตของเรานี่ไม่บ่อยมากเกินไปนะครับฝนตกก็ไม่แน่ว่าจะเกิดสายรุ้งฝนตกก็ไม่แน่ว่าจะเกิดรุ้งกินน้ำเสมอไปโอกาสดีๆก็ไม่แน่ว่าจะผ่านในชีวิตของคนมามากเท่าไหร่บางทีบางคนฟังมา 2-3 ปีถึงกินบางคนฟังมาครั้งเดียวก็กินเลยเพราะเขาไม่คิดมากนะครับเพราะเขาคิดว่าเงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เขาจนแน่นอนแต่บางครั้งอาจจะตอบปัญหาเรื่องสุขภาพของเขาได้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษ

0: ผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 5555ทวนซ้ำ092 104 5555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ทุกวันนี้สังคมไทยเราเริ่มได้ยินคำว่าคิดบวกกันมากขึ้นการคิดบวกก็คือการมองหาแง่ดีแง่งามจากสิ่งซึ่งดูเหมือนจะเลวร้ายหรือสิ่งซึ่งเป็นปัญหาอยู่แล้วให้ได้ประโยชน์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะคิดบวกก็มีสูตรง่ายๆเพียงว่าต้องรู้จักปลูกฝังอุปนิสัยแห่งพระโพธิสัตว์ซึ่งพร้อมจะเรียนรู้จากทุกเหตุการณ์ทุกคนทุกสถานที่รวมทั้งทุกสถานการณ์เหมือนที่ปรมาจารย์ขงจื้อเคยกล่าวเอาไว้ว่าหากมีคนเดินผ่านข้าพเจ้ามา3คน3คนนั้นเป็นครูของข้าพเจ้าได้ทั้งหมดสำหรับคนดีข้าพเจ้าจะเอาอย่างเขาสำหรับคนเลวข้าพเจ้าจะไม่เอาอย่างเขาส่วนสำหรับคนที่ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏข้าพเจ้าจะบอกตัวเองว่าจงอย่าเป็นคนเช่น
2: ปี2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบนึงที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
3: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีกก้าวของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
4: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
3: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมราย
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: มาฟังเรื่องราวแปลกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังเรื่องเด็กงูเหลือมเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้อาจารย์ยอดจะพาท่านผู้ฟังไปที่ตำบลหนองแสงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจะดูเรื่องราวของงูเหลือมเกิดเป็นคนครับปีพุทธศักราช2498นางหนูพุกภรรยาของนายตาเป็นคนตำบลหนองแสงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธานีที่ว่าเนี่ยครับแกมีอาชีพค้าขายขนมจีนแกตั้งครรภ์ลูกคนที่8เมื่อครบกำหนดก็คลอดออกมาเป็นผู้ชายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ว่าลูกคนนี้มีลักษณะผิดประหลาดไม่เหมือนกับทารกแรกเกิดทั่วๆไปคือผิวหนังทั้งตัวนี่เป็นลายตารางสีแดงผ้าตัดกันเหมือนกับขนมเปียกปูนนะครับหรือว่าคล้ายๆกับผิวปลาช่อนที่ขอดเกล็ดลอกออกยังไงอย่างนั้นลายประหลาดนี่มีตั้งแต่ใบหน้ามาถึงสะดือลายส่วนนี้จะมีสีค่อนข้างอ่อนจางแต่ว่าจากสะดือลงมาถึงข้อเท้าจะเป็นสีเข้มโดยความเข้มนี่จะไล่จากสะดือลงมาแล้วก็มาเป็นสีเข้มจัดตรงบริเวณหน้าแข้งพ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้เด็กคนนี้ว่าบัวลอยเมื่อบัวลอยเจริญเติบโตพ้นวัยทารกไอ้ลายสีแดงตามตัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มและลักษณะซึ่งเหมือนเกล็ดปลาช่อนก็เริ่มเห็นชัดว่ามันไม่ใช่เกล็ดปลาช่อนแล้วมันจะคล้ายเกล็ดงูเหลือมเส้นผิวหนังตรงบริเวณเกล็ดแห้งแข็งคล้ายๆหนังงูลอกคราบเวลาเอามือไปรูปบริเวณที่เป็นเกล็ดผิวเกล็ดก็จะหลุดร่วงออกมาได้เหมือนกับแผลตกสะเก็ดทั่วๆไปอย่างนั้นนอกจากเด็กชายบัวลอยจะมีลักษณะแปลกประหลาดบนเนื้อตัวมาตั้งแต่กำเนิดกิริยาของเขาก็ผิดปกติธรรมดาของเด็กทั่วไปนั่นก็คือเมื่ออายุได้2ขวบกว่าเดินเหินได้คล่องแล้วเวลาจะขึ้นบันไดลงบันไดบัวลอยจะไม่เดินขึ้นลงเหมือนกับคนทั่วไปแต่ว่าจะนอนพังภาพกับพื้นแล้วก็ถลายตัวเองลงไปทีละขั้นโดยเอาหัวลงไปก่อนจนกระทั่งถึงพื้นข้างล่างเวลาจะขึ้นบันไดก็จะถลายตัวเองขึ้นไปในลักษณะเดียวกันแม้เวลาจะนอนบัวลอยก็นอนไม่เหมือนเด็กอื่นคือหาราวไม้หรือว่าราวระเบียงเป็นที่เกี่ยวขาแล้วก็ห้อยหัวลงมาลักษณะการขึ้นบันไดลงบันไดตลอดจนท่านอนของบัวลอยเป็นลักษณะเดียวกับงูเลื้อยไม่มีผิดตอนแรกๆพ่อกับแม่ก็ดุว่าห้ามปรามไม่ให้บัวลอยแสดงกิริยาอาการอย่างนั้นเพราะคิดว่าเด็กเล่นซุกซนทำอะไรพี่เรนแผลงๆแต่ไม่ว่าจะดุจะขู่จะทำท่าเกี้ยนตียังไงบัวลอยก็ยังทำกิริยาท่าทางเหมือนเดิมไม่ยอมเปลี่ยนจนกระทั่งพ่อแม่นี่อ่อนใจก็จำต้องปล่อยให้เด็กชายบัวลอยแสดงกิริยาพิลึกตามที่เขาชอบต่อไปเพราะว่าห้ามยังไงก็ไม่ฟังเมื่อบัวลอยเติบโตขึ้นการแสดงกิริยาท่าทางเหมือนงูที่ว่านี่ค่อยหายไปทั้งนี้อาจจะเนื่องจากได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่แล้วก็พวกพี่ๆก็เรียนรู้จดจำกิริยาท่าทางอันเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปการเคลื่อนไหวแปลกๆก็เลยเลือนหายไปแต่บางครั้งมีใครมาขอให้เขาแสดงท่าทางคล้ายงูให้ดูบัวลอยก็จะแสดงให้ดูทันทีแล้วก็ทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะมีความเคยชินอยู่ก่อนแล้วความวิตกกังวลอีกอย่างหนึ่งของนายตาและนางหนูพุกซึ่งเป็นพ่อแม่ก็คือเรื่องผิวพรรณของบัวลอยซึ่งไม่เหมือนพวกพี่ๆแล้วก็เด็กทั่วไปผิวหนังที่แตกเป็นเกล็ดคล้ายๆงูเหลือมนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเกิดจากอะไรพ่อแม่ก็วิตกว่าจะเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไอ้รอยแตกแล้วก็เกล็ดที่ตัวนี้ไม่ยอมหายไปเสียทีดังนั้นทั้งสองก็เลยพาบัวลอยไปหานายแพทย์เพื่อจะขอให้ตรวจดูคุณหมอที่ประจำอยู่ที่สถานีอนามัยเลิงนกทาก็สอบถามนายตากับนางหนูพุกว่ามีญาติพี่น้องคนไหนมีผิวหนังผิดปกติลักษณะแบบเดียวกันนี้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นโรคติดต่อจากกรรมพันธุ์ก็ได้ทั้งสองคนก็ยืนยันว่าญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมีผิวหนังลักษณะแบบนี้แม้แต่คนเดียวหมอก็เลยให้ยามาลองทาดูก่อนบัวลอยทายาโรคผิวหนังจนหมดตลับก็ไม่ปรากฏผลอะไรผิวหนังที่แตกเป็นลายงูเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น พ่อกับแม่ก็เห็นว่ารักษาก็ไม่เกิดผลแล้วก็ลูกก็ไม่ได้มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดก็เลยไม่คิดจะหาทางรักษาอีกความเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตก็คือนานๆครั้งเกล็ดตามเนื้อตัวของบัวลอยนี่จะลอกหลุดออกสักทีหนึ่งคล้ายๆกับการลอกคราบของงูไม่มีผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเวลาผ่านไปกระทั่งบัวลอยมีอายุได้3ขวบเริ่มพูดได้เขาก็เจริญวัยเป็นปกติดีทุกอย่างเพียงแต่เนื้อตัวแตกระแหงเป็นลายเกล็ดงูเกือบจะทั่วตัวเท่านั้นโดยเฉพาะที่หน้าแข้งเนี่ยจะมีลายชัดเจนมากคนที่เพิ่งเห็นนึกว่าจะเป็นโรคผิวหนังก็มักจะรีบถอยออกห่างเนื่องจากกลัวจะเป็นโรคติดต่อแต่พ่อแม่ก็ยังรักเอ็นดูบัวลอยเหมือนกับลูกคนอื่นๆไม่ได้นึกรังเกียจเดียดฉันแม้แต่น้อยวันนึงที่วัดโพธารามเขาจัดงานบุญประจำปีขึ้นนายตาก็ไปเที่ยวที่งานนั้นพร้อมกับพาบัวลอยลูกชายไปด้วยเมื่อไปถึงบริเวณงานก็ปล่อยให้บัวลอยวิ่งเล่นที่ลานวัดซึ่งมีคนเดินไปเดินมาพลุกพล่านตอนนั้นบัวลอยกำลังวิ่งเล่นอยู่ก็มีผู้ชายสูงอายุคนนึงเดินผ่านมาพอบัวลอยเห็นหน้าชายสูงอายุคนที่ว่าเขาหยุดวิ่งเล่นทันทีแล้วก็จ้องมองหน้าเขม็งด้วยสายตาโกรธแค้นทั้งที่เพิ่งเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรกเสร็จแล้วบัวลอยก็วิ่งเข้าไปกระตุกชายผ้านุ่งของผู้ชายคนนั้นตะโกนต่อว่าด้วยเสียงอันดังตะเหี่ยวใจร้ายตะเหี่ยวใจร้ายผู้ชายสูงอายุคนนั้นมีชื่อว่าเหี่ยวจริงๆด้วยก็รู้สึกงงๆที่อยู่ๆมีเด็กตัวเล็กๆมากระตุกชายผ้านุ่งแล้วก็พูดว่าตัวใจร้ายพอดีนายตาเห็นลูกเข้าไปพูดจาไม่ดีกับผู้ใหญ่ประกอบกับก็รู้จักคุ้นเคยกับตะเหี่ยวมาก่อนก็รีบเข้าไปดึงบัวลอยออกมาพลางขอโทษขอโพยแทนลูกแต่เหี่ยวก็หัวเราะไม่ถือสาแล้วแกก็เดินจากไปเวลานั้นนายตาซึ่งเป็นพ่อก็ยังไม่ได้สะกิดใจอะไรก็อุ้มบัวลอยออกเดินเที่ยวงานต่อไปอีกกระทั่งสมควรแก่เวลาก็พาลูกกลับบ้านพอถึงบ้านนั่งพักพอหายเหนื่อยแล้วก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าทำไมบัวลอยถึงได้แสดงกิริยาวาจาก้าวร้ายก้าวร้าวกับตาเหี่ยวซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะก็เรียกบัวลอยเข้ามาซักถามสาเหตุที่ไปต่อว่าแกอย่างนั้นบัวลอยก็ก้มหน้านิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็เงยหน้าขึ้นมาบอกเล่าถึงเรื่องราวที่ทำให้นายตาถึงก็ตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าลูกตัวน้อยๆของตัวจะพูดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวพิสดารอย่างนั้นบัวลอยเล่าอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องเป็นราวผิดวิสัยเด็กอายุ3ขวบกว่าบัวลอยเล่าบอกว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยเขาเกิดเป็นกวางตัวเมียพออายุได้15ปีก็ถูกนายพรานยิงตายที่ภูหินปูนซึ่งอยู่เลยถ้ำอ่างน้ำจางขึ้นไปสถานที่เราเนี่ยมีอยู่แต่ว่าเด็กเนี่ยไม่เคยรู้ไม่เคยไปมาก่อนหรอกแต่เขาก็พูดได้เสร็จแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่เขาตายแล้ววิญญาณก็ล่องลอยไปหาผีเจ้าสีสงครามผีเจ้าสีสงครามเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจมีฤทธิ์ในป่าแถบนั้นผีเจ้าสีสงครามก็สั่งให้ไปเกิดเป็นงูตัวเมียตอนไปเกิดเป็นงูจำได้ว่าเข้าไปทางปากแม่งูเมื่อเกิดแล้วก็อยู่ในถ้ำอ่างน้ำจางพร้อมกับงูเหลือมใหญ่หลายตัวนอกจากจะมีงูเหลือมอยู่ยังมีเสืออยู่ร่วมถ้ำเดียวกันแต่ว่าไม่ทำอะไรกันต่างฝ่ายต่างอยู่งูเหลือมใหญ่ทั้งหมดก็ทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติอันล้ำค่ามีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์ในนั้นครั้นเมื่อโตเป็นงูใหญ่ก็เกิดรักใคร่กับงูหนุ่มตัวหนึ่งจนกระทั่งตั้งท้องเวลาออกไปหากินก็จะแยกกันไปไม่เลือกว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนที่หากินตามปกติของตัวก็คือบริเวณห้วยอ่างน้ำจางซึ่งเวลานั้นน้ำในห้วยมีมากแล้วก็ตรงกับปลายฤดูฝนมีธารน้ำไหลหลายสายไหลซอกซอนลงมาจากยอดเขาตัวก็ไปนอนพาดขวางทางน้ำไหลในช่วงที่ค่อนข้างแคบเพื่อจะหลอกสัตว์เล็กๆพวกกระรอกกระแตสัตว์เหล่านั้นก็คิดว่าเป็นท่อนไม้หรือว่าคันดินก็ไต่ข้ามไปเพื่อจะไปอีกฝั่งหนึ่งตัวก็จะจับกินเป็นอาหารเสียเด็กชายบัวลอยเล่าเรื่องในอดีตชาติของตนให้พ่อฟังอย่างตะกุกตะกักตามภาษาเด็กอาศัยว่านายตาเนี่ยคอยซักคอยถามก็พอประติดประต่อเรื่องราวได้ค่อนข้างชัดเจนบัวลอยเล่าต่อไปบอกว่าวันที่พบกับตาเหี่ยวเนี่ยตัวก็ออกไปหากินที่อ่างน้ำจางเหมือนเดิมโดยนอนขดตัวรอคอยให้สัตว์มากินน้ำขณะที่นอนอยู่เงียบๆหมาพรานสองตัวก็เข้ามาถึงตัวก็เห่าเสียงลั่นเลยทำท่าจะกัดตัวก็เตรียมสู้ไม่มีความหวาดกลัวอะไรทั้งยังคิดจะจับหมาพรานสองตัวนั้นกินซะได้ซ้ำ ขณะที่งูเหลือมหรือว่าเด็กชายบัวลอยเตรียมสู้กับสุนัขสองตัวคืออีแตนกับอีแดงหมาไทยที่ถูกฝึกให้ไล่ล่าสัตว์ขนาดเล็กของพรานเหี่ยวตอนนั้นตาเหี่ยวหรือว่าพรานเหี่ยวนี่ก็เดินลุยน้ำมาที่งูในมือถือพร้ามาด้วยพรานเหี่ยวต้องการจะฆ่างูเหลือมเอาไปกินงูก็เตรียมต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณเด็กชายบัวลอยเล่าว่าตัวกัดพรานเหี่ยวเข้าที่บ่าตาเหี่ยวใช้พร้าฟันทั้งสองฝ่ายสู้กันนานตั้งแต่เช้าจนเกือบเที่ยงก็ยังไม่มีใครแพ้ใครชนะตาเหี่ยวยอมเป็นฝ่ายเลิกราเดินกลับไปก่อนส่วนตัวก็กลับไปที่ถ้ำอ่างน้ำจางแล้วก็ดื่มน้ำที่ปากถ้ำแล้วก็นอนพักด้วยความอ่อนเพลียแต่ว่าพรานเหี่ยวนี้ไปแล้วก็กลับมาอีกคราวนี้พาเพื่อนมาด้วยกันสองคนคือนายโบนามสกุลดอกบัวกับนายสาพิมพ์ภาพมาถึงบริเวณที่สู้กับงูก็ไม่เจองูพอดีได้ยินเสียงสุนัขมันเห่างูที่หน้าถ้ำอ่างน้ำจางทั้งสามคนก็ตามไปกระทั่งพบงูเหลือมนอนขดอยู่เด็กชายบัวลอยเล่าว่าขณะที่เป็นงูอยู่นั้นตัวยังคิดเสียใจที่ไม่ควรมาอยู่นอกถ้ำหากเข้าไปอยู่เส้นในถ้ำก็คงจะปลอดภัยแต่ว่าตอนนั้นมันสายเกินไปแล้วนายโบก็ใช้เชือกทำบ่วงพยายามจะรัดคอตอนแรกตัวหลบทันแต่พอคล้องครั้งที่สองหลบไม่ทันก็เธอถูกรัดคอจนแน่นรู้สึกจุกเสียดข้างในไปหมดแล้วความรู้สึกก็ดับวูบไปหลังจากที่ตายไปแล้ววิญญาณซึ่งเป็นอธิสมานกายยังอยู่ในรูปลักษณ์ของงูได้แยกออกจากร่างเฝ้ามองดูตาเหี่ยวกับเพื่อนใช้เชือกลากงูไปตามทางเดินโดยมีพรานเหี่ยวเดินตามหลังคอยระวังเพราะว่ากลัวงูเหลือมตัวผู้จะตามมาแก้แค้นขณะที่ติดตามคณะล่างูซึ่งแสดงท่าทางดีใจที่ล่างูใหญ่มาได้ตัวก็มีความรู้สึกสงสารร่างไร้วิญญาณของตัวมากเนื่องจากเส้นทางที่ผ่านมาเป็นทางขรุขระมีตอไม้มีหนามมีหินตลอดทางก็ทำให้หนังฉีกขาดหลุดลุ่ยกระทั่งมาถึงเถียงนาของตาเหี่ยวที่นั่นก็มีคนอยู่หลายคนจากนั้นพวกเขาก็ผ่าท้องงูเอาไข่ออกมาพร้อมกับเครื่องในเสร็จแล้วก็ถลกหนังออกก่อนที่จะหั่นลำตัวเป็นท่อนเอาลงไปต้มในหม้อดินขนาดใหญ่เป็นบางส่วนพอเนื้อสุกแล้วก็ตักขึ้นมาแบ่งกันกินอย่างอร่อยอร่อยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องเด็กงูเหลือมยังไม่จบจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชคือเรื่องแปลกๆเนี่ยมันอยากฟังแล้วมันสนุกนะครับผมก็ชอบฟังนะคนเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอยากรู้อยากเห็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องแปลกๆเรื่องของชาวบ้านนี่โอ้อยากรู้อยากเห็นใครเป็นอะไรยังไงแบบไหนนี่อยากรู้อยากเห็นนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าในหลักของพระปฏิบัติเนี่ยนะครับถ้าเราอายุมากแล้วต้องการที่จะพ้นทุกข์นี่ก็ต้องบอกว่าให้อยู่กับตัวเองมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่ปารกความเพียรนะครับอยู่นิ่งๆทำจิตให้สบายไม่ต้องเอาจิตไปรับอารมณ์ปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายนะครับอันนี้ก็คือในหลักของการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์จริงๆแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้อยากรู้อยากเห็นครับท่านผู้ฟังลองดูนะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่เรารักคนที่เราเคารพพระคุณเจ้านะครับจะไปทำบุญกับท่านลองเอาน้ำมังคุดไปทำบุญดูอานิสงส์เกิดแน่นอนนะครับหลวงพ่อหลวงตาท่านอยู่วัดท่านไม่แข็งแรงบิณฑบาตไม่ได้นี่ผมเจอมาหลายองค์แล้วฉันก็ไปแล้วโอ้โหโทรมาขอบคุณแล้วก็ไปเจอไปพบเทศกาลสำคัญนะครับให้เรานึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงคนที่เรารักติดไม้ติดมือไปฝากท่านก็เป็นบุญของเราเป็นบุญของท่านด้วยที่ได้กินได้รับสิ่งดีๆจากเรานามังคุดตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
2: นามังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนาลินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวเด็กงูเหลือมกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ระหว่างที่ตาเหี่ยวกับพวกกำลังกินเนื้องูต้มอย่างอร่อยอร่อยกันอยู่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางเรียบร้อยเดินเข้ามาแล้วก็มาร่วมกินงูต้มกับเขาด้วยพอผู้ชายคนนี้กินแล้วก็ถือเนื้องูท่อนขนาดศอกเอากลับไปด้วย2ท่อนผู้ชายคนนี้ก็คือนายตาแสงวงซึ่งเป็นพ่อของเด็กชายบัวลอยนั่นเองเด็กชายขณะที่เป็นวิญญาณงูพอเห็นนายตาก็เกิดความรู้สึกถูกชะตาและชอบเข้ามาทันทีเมื่อนายตาเดินกลับบ้านตัวก็เลยขึ้นไปขดอยู่บนบ่าหมายถึงวิญญาณงูวิญญาณงูก็ตามนายตาไปด้วยพอถึงบ้านที่อยู่ของนายตาก็ลงจากบ่าไปขดอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเพราะว่าจะตามเข้าไปในบ้านไม่ได้เนื่องจากมีชายร่างใหญ่ท่าทางดุร้ายไม่ให้เข้าใกล้ตัวเรือนคงจะเป็นพระภูมิเจ้าที่หรือว่าผีบ้านผีเรือนเวลาผ่านไปไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาจากเรือนตัวก็รู้สึกเฉยๆผู้หญิงคนนั้นก็คือน้องสาวของแม่หรือว่าน้าของบัวลอยในชาติปัจจุบันตอนที่แกเดินลงมานี่เฉยๆจนกระทั่งมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเดินตามมาพอเห็นผู้หญิงคนนี้รู้สึกรักและชอบอยากจะอยู่ใกล้ๆเขาพอผู้หญิงคนที่ว่าอ้าปากจะดื่มน้ำวิญญาณของตัวก็พุ่งเข้าทางปากแล้วความคิดก็ดับวูบไปผู้หญิงคนนี้ก็คือนางหนูพุกแสงวงซึ่งเป็นแม่ของเขาเองสำหรับเรื่องของบัวลอยเด็กชายที่เป็นงูเหลือมในชาติก่อนเริ่มต้นจากการพูดล่ามากระทั่งเป็นข่าวกระจายออกไปอย่างกว้างขวางพระมหาถวัลย์อาจารย์สุโพวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไปสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านมหาสุวัตสิบมีนาคมปี2511บังเอิญไปนั่งใกล้ๆกับท่านพระครูเมธาวัดวัดชัยมงคลพระครูเมธาวัดท่านไปได้ยินเรื่องงูเหลือมมาเกิดเป็นลูกคนแล้วก็นำออกอากาศมีประชาชนสนใจจำนวนมากพระมหาถวัลย์ท่านก็เกิดสนใจขึ้นมาบ้างก็ตั้งใจจะไปดูด้วยตัวของท่านเองวันที่15มีนาคม2511เวลา 7:00 น.คณะของพระมหาถวัลย์ก็ออกเดินทางจากวัดทุ่งศรีเมืองไปยังอำเภอเลิงนกทาไปถึงที่ว่าการอำเภอเลิงนกทาเวลา 11:00 น.ตอนนั้นคุณวรวิทย์ปลัดอำเภอได้วิทยุล่วงหน้าไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านหนองแสงให้แจ้งแก่พ่อแม่ของเด็กชายบัวลอยว่าให้ไปรอ

อยู่ที่วัดโพธารามคณะก็พักฉันเพลที่วัดเขมชัยยาเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปที่บ้านหนองแซงเวลาบ่ายโมงกว่าเวลานั้นเด็กชายบัวลอยพร้อมกับพ่อแม่ก็คอยอยู่ที่วัดโพธารามแล้วเวลานั้นเจ้าอาวาสไม่อยู่มีบุคคลที่ร่วมอยู่ในการพบปะวันนั้นนอกจากพระมหาถวัลย์และเด็กชายบัวลอยแสงวงแล้วก็ยังมีบุคคลอื่นๆเช่นพระเทพมงคลเมธีเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เจ้าคณะตำบลบ้านขีมชาตินายวรวิทย์ชนกุลปลัดอำเภอนายสวัสดิ์น้อยอินพัฒนากรอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านภิกษุสามเณรวัดโพธารามนายตาแสงวงพ่อของบัวลอยนางหนูพุกแสงวงแม่ของบัวลอยแล้วก็นายสมนึกสุธาธรรมอาจารย์ในวิทยาลัยครูอุบลราชธานีเป็นผู้ถ่ายภาพแล้วก็บันทึกเรื่องราวโดยละเอียดพระมหาถวัลย์ปริญญา9ประโยคจบวิชาปรัชญาปริญญาโทจากวิทยาลัยนาลันทาประเทศอินเดียนะพอกลับมาจากวัดทุ่งศรีเมืองแล้วก็เขียนหนังสือภายใต้ชื่อเรื่องว่างูเหลือมกลับชาติมาเกิดเป็นคนพิมพ์ออกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2511พระมหาถวัลย์ได้เล่าถึงการคุยกับเด็กชายบัวลอยครั้งนั้นว่าถามว่าหนูชื่ออะไรเด็กก็บอกว่าชื่อบัวลอยครับเด็กชายบัวลอยก็ยิ้มหลบสายตาลงต่ำชำเลืองดูถ้วยเป๊ปซี่เย็นเจี๊ยบที่วางอยู่ข้างๆแต่ถึงใครจะรบเร้ายังไงเขาก็ไม่ยอมแต่ต้องบัวลอยถอนหายใจหอบเฮือกใหญ่เนื่องจากเพิ่งจะเดินมาจากบ้านทั้งตื่นเต้นคนแปลกหน้าล้อมวงอยู่ทั้งวงเหล่าไทยมุงก็พากันซุบซิบซุบซิบนะมหาถวัลย์ก็ถามว่าอายุเท่าไหร่เขาก็บอกว่า13ปีครับมหาถวัลย์ก็ถามชี้ไปที่ตัวของเขาว่าทำไมถึงลายอย่างนี้เขาก็บอกว่าเป็นงูครับงูอะไรงูเหลือมครับขอจับเกร็ดนี่หน่อยได้ไหมได้ครับเจ็บไหมไม่เจ็บครับการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอดีตชาติของเด็กชายบัวลอยเป็นงูเหลือมจริงหรือเปล่าไม่ได้ทำเพียงแค่ครั้งเดียวแต่มีการสัมภาษณ์สอบถามหลายครั้งหลายหนและเด็กก็ให้คำตอบตรงกันทุกครั้งซึ่งว่าถ้าหากว่าได้รับการเสี่ยมสอนให้โกหกหรือว่าแต่งเรื่องมดเท็จขึ้นมาเนี่ยคำตอบก็คงจะผิดเพี้ยนหลงลืมไปไม่มากก็น้อยแต่นี่เหมือนกันทุกครั้งวันที่17มิถุนายน2511คณะทดสอบพิสูจน์เด็กชายบัวลอยก็เดินทางไปอีกไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งคณะพิสูจน์ได้สอบถามนายตาแสงวงผู้เป็นพ่อของเด็กชายบัวลอยถึงเหตุการณ์ก่อนเด็กชายบัวลอยจะมาเกิดนายตาก็ให้ปากคำแก่พระมหาถวัลย์และพระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าผมชื่อตาครับมีลูกทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดรวม9คนบัวลอยเป็นคนที่8ลูกทั้งหมดนี้เกิดจากผมแล้วก็นางหนูพุกทั้งหมดนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยผมตั้งใจจะไปซื้อกระบือพอเดินทางผ่านไปทางเถียงนาของตาเหี่ยวก็เห็นคนเขามุงดูงูใหญ่กันแน่นก็แวะเข้าไปดูพอเข้าไปแล้วตาเหี่ยวก็ชวนให้กินงูต้มด้วยกันก็กินทั้งเนื้อทั้งไข่งูด้วยกินแล้วก็นั่งคุยกันถึงเรื่องราวที่ตาเหี่ยวไปฆ่างูได้ตลอดถึงความอร่อยที่ได้กินงูต้มกันคราวนั้นก็นั่งกินกันจนกระทั่งบ่ายก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะไปซื้อควายก็เดินกลับบ้านคนเดียวก็ไม่รู้สึกว่ามีใครตามมาด้วยอะไรหรอกได้แต่นึกดีใจที่ได้กินงูต้มอิ่มหนำสำราญเท่านั้นเองนอกจากนี้ก็ยังเอาเนื้องูติดมา2ท่อนแต่ละท่อนก็ยาวประมาณสักศอกนึงที่เห็นเนี่ยเป็นงูขนาดใหญ่มากตัวโตสัก3กำแล้วก็ยาวประมาณ13ศอกครับในตาแสงวงผู้เป็นพ่อก็เล่าให้ฟังนางหนูพุกซึ่งเป็นแม่ก็บอกคืนวันนั้นน่ะฉันกินข้าวเย็นเสร็จแล้วฉันก็เข้านอนแต่หัวค่ำพอเลยค่อนคืนไปแล้วก็ฝันว่ามีงูใหญ่ตัวหนึ่งมาขออยู่ด้วยงูนั้นเขาไม่ได้ทำร้ายอะไรฉันหรอกนับตั้งแต่นั้นมาก็ฝันในทำนองเดียวกันเรื่อยมาบางคราวก็ฝันว่าได้อุ้มงูใหญ่บางครั้งก็ฝันว่างูใหญ่มาขอดูดนมก็เรื่องเป็นอย่างนี้มาเรื่อยจนกระทั่งครบกำหนดคลอดพอคลอดออกมาเห็นลูกชายมีลายเป็นงูเต็มตัวเหมือนกับที่ปรากฏในความฝันฉันก็สลดสังเวชใจแท้ๆสองสามวันแรกนั้นไม่กล้าแตะต้องเกิดความรู้สึกสะอิดสะเอียน
พร้อมกับนึกถึงภาพงูใหญ่ที่มาปรากฏในความฝันก็กลัวไปต่างๆนานาก็เป็นลูกของตัวน่ะนะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะภาพงูใหญ่ในฝันน่ะฉันลืมไม่ลงจนกระทั่งทุกวันนี้ข้อมูลที่นางหนูพุกเล่าคล้องจองกันในตาผู้เป็นสามีเล่ารวมทั้งตรงกันกับที่เด็กชายบัวลอยเล่ามาทั้งหมดเหลืออยู่แต่พรานเหี่ยวคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับงูเหลือมออกลูกเป็นคนคราวนี้เพราะฉะนั้นคณะของพระมหาถวัลย์ก็เดินทางไปพิสูจน์ที่บ้านพรานเหี่ยวต่อไปโดยมีเด็กชายบัวลอยร่วมทางไปด้วยพรานเหี่ยวหรือว่านายเหี่ยวนามสกุลกุมารสิบเป็นคนบ้านสีแก้วอยู่ห่างจากบ้านของบัวลอยประมาณสัก 4-500 เส้นการไปบ้านพรานเหี่ยวนี่ไม่ง่ายเพราะว่าออกจากตัวจังหวัดอุบลไปตามถนนสายอุบลนครพนมไปถึงอำเภอเลิงนกทาแล้วก็แยกเข้าทางแยกไปบ้านสาวงามอีก14กิโลเมตรเส้นทางไปบ้านสาวงามนั้นงามจริงๆธุระกันดารเหลือเกินนอกจากผิวทางจะเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงก็เป็นแอ่งเป็นโคลนขวางเกือบเต็มถนนคณะของพระมหาถวัลย์ก็ลุยรถไปถึงบ้านสาวงามเสร็จแล้วก็ต่อไปบ้านส้มฟอย 7-8 กิโลเมตรคราวนี้ก็เข้าไปในกลางป่าทึบเงียบสงัดแล้วทางรถก็หมดแล้วทีนี้ต้องเดินเข้าไปอีกหลายกิโลเมตรกว่าจะถึงบ้านตาเหี่ยวระหว่างที่เดินเท้าไปบ้านพรานเหี่ยวนี้พระมหาถวัลย์ก็เดินเร็วมากเดินนำหน้าทิ้งคณะตามหลังไกลลิบเลยคณะที่ตามหลังก็เลยหลงป่าแต่ว่าเด็กชายบัวลอยอาสานำทางไปเองโดยบอกว่าผมจำทางได้ครับเมื่อสมัยเป็นงูเหลือมผมเคยเลื้อยมาหากินที่เนี่ยไปอีกหน่อยก็ถึงบ้านพรานเหี่ยวครับปรากฏว่าเด็กชายบัวลอยก็พาไปทั้งที่เด็กชายบัวลอยไม่เคยมาที่นี่เลยเวลาประมาณ 15:30 คณะของพระมหาถวัลย์ก็มาถึงเถียงนาของพรานเหี่ยวเป็นเรือนไม้หลังเล็กๆปลูกอยู่บนเนินนายเหี่ยวเล่าให้พระมหาถวัลย์ฟังบอกว่าข่าวเด็กระลึกชาติเมื่อชาติก่อนเป็นงูเหลือมแล้วมาเกิดเป็นคนตัวเองก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันแต่ไม่ได้สนใจกระทั่งไปเที่ยวงานบุญที่วัดโพธารามมีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆมาดึงชายผ้าแล้วก็ต่อว่าว่าเป็นคนใจร้ายตัวเองก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อมาตัวบวชเป็นพระภิกษุได้ยินข่าวว่าเด็กชายบัวลอยซึ่งบอกว่าอดีตชาติของเขาเนี่ยเป็นงูเหลือมกล่าวพาดพิงมาถึงตัวก็ได้เดินทางไปพบเด็กชายบัวลอยที่วัดโพธารามเอาได้มาผูกข้อมือขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเสียอย่าได้มีอาฆาตพยาบาทสืบต่อไปเลยเด็กชายบัวลอยก็รับคำแล้วก็ไม่คิดโกรธแค้นพรานเหี่ยวอีกเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงคณะพระมหาถวัลย์ก็ได้ให้พรานเหี่ยวและเด็กชายบัวลอยพาไปที่ถ้ำอ่างน้ำจางระหว่างทางนักข่าวก็ซักถามเด็กชายบัวลอยถามว่าถ้ำที่ว่าเคยอยู่เมื่อตอนเป็นงูเหลือมเนี่ยอยู่ที่ไหนเด็กชายบัวลอยก็บอกว่าอยู่ที่เขาน้ำจางใหญ่แค่ไหนแล้วข้างในเป็นยังไงใหญ่มากครับใหญ่นะใหญ่แค่ไหนใหญ่ยังกับสนามเลยเข้าไปลึกไหมลึกมากลึกสักเท่าไหร่หลายเส้นครับในถ้ำมีกี่ชั้นมี2ชั้นครับข้างในถ้ำมีน้ำไหมไม่มีถ้ามีก็น้อยมากมีแค่บางแห่งข้างในมีอะไรอยู่มีงูอย่างอื่นมีอะไรไหมมีพระของพ่อเฒ่าสีสงครามมีมากเท่าไหร่โอ้มีเยอะนอกจากนี้เด็กชายบัวลอยยังถูกซักถามความเป็นอยู่ในถ้ำตอนเป็นงูเหลือมอีกว่าอยู่อย่างไรในถ้ำตอนนั้นนอนอยู่ส่วนล่างของถ้ำนอนกับใครนอนกับงูตัวผัวอยู่ด้วยกันกับผัวกี่ปี 4-5 ปีกินนอนด้วยกันยังไงก็เกี่ยวรัดกันคณะของพระมหาถวัลย์มาถึงถ้ำน้ำจางพร้อมด้วยพรานเหี่ยวและเด็กชายบัวลอยปากถ้ำก็เป็นป่ารกชัดปากถ้ำสูงประมาณเมตรครึ่งกว้างประมาณ3เมตรจากปากถ้ำก็เป็นโพรงชอนลึกลงไป2เมตรพระมหาถวัลย์ลงไปดูภายในถ้ำพบว่าภายในถ้ำมีบริเวณกว้างแต่ว่าไม่ได้เข้าไปลึกจนสุดถ้ำเพราะว่าเกรงว่าจะเจอกับงูเหลือมตัวผู้ผัวของบัวลอยในชาติก่อนสำหรับพระพุทธรูปในถ้ำนี่พรานเหี่ยวเป็นผู้เอาไปหมดมีพระพุทธรูปประมาณ40องค์สูงตั้งแต่ 3-4 นิ้วไปจนกระทั่งถึง1ศอกแต่ละองค์ก็มีอักษรขอมจารึกไว้ตรงฐานว่าพ่อเฒ่าสีสงครามกับเมียสร้างไว้รอศ.101
พระพุทธรูปเหล่านี้พรานเหี่ยวให้คนอื่นไปหมดเพราะกลัวผีพ่อเฒ่าสีสงครามเด็กชายบัวลอยถูกพิสูจน์หลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เชื่อได้ว่าอดีตชาติก็เป็นงูเหลือมแล้วก็ได้เกิดมาเป็นคนในชาติปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากและก็ในกรณีของเด็กชายบัวลอยระลึกชาตินี้ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงการตายแล้วเกิดหรือว่าการวนเวียนของคนที่ตายไปแล้วต้องไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นประเภทนี้หรือไม่ก็ไปเกิดในภพภูมิต่างๆไม่ใช่ตายแล้วดับสูญไปเฉยๆครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ

0: สเลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปภ.ออมสินเผยวันนี้โอนเพิ่มเงินเยียวยาอุทกภัยอีก 86,303 ครัวเรือนสักครู่กับติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: แก่ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนเฉพาะในกทม. 74,962 ครัวเรือนคุณทิตาลีสายสว่างรายงานค่ะ
12: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคมเวลา22นาฬิกาธนาคารออมสินได้โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 306,384 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดและในวันนี้ปภ.จะได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินอีก644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จำนวน6จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและได้ผูกเลขบัตรจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาบึกในบ่อตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากและมีน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนายกรัฐมนตรีสั่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นค่า PF ในเตททองแดงและแมกกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางค้าพบน้ำไหลตามปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นและอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางประกงผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคนิ้วล็อกติดตามกันค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
1: ปัจจุบันโลกนิ้วล็อกพบบ่อยขึ้นในกลุ่มคนทำงานและสังคมออนไลน์จากการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนมากเกินไปซึ่งมีการใช้นิ้วมือและมือทำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานานทั้งนี้หากทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาจะเกิดความผิดปกติของเส้นเอ็นรวมถึงข้อต่อต่างๆของนิ้วมือได้ซึ่งการรักษามีดังนี้รับประทานยาเพื่อลดการอักเสบและอาการปวดกายภาพบำบัดเช่นการประคบน้ำอุ่นการบริหารเส้นเอ็นนิ้วมือการนวดเบาๆและการยืดเหยียดนิ้วการใช้อุปกรณ์ดามนิ้วหรือการฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดอาการอักเสบและอาการปวดเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
14: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและชมเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะพบกับรายการเพลงรักจากเภสัชหลายท่านจะบอกเลยทีเดียวลมก็พัดโชยๆนะในช่วงนี้เหมือนระยะหนึ่งเนี่ยที่ฝนยังตกอยู่แต่หมดฝนช่วงนี้ก็คงจะหนาวนะ ถ้าลมพัดเมื่อไหร่เนี่ยปลายฝนต้นหนาวจริงๆอะนะแต่เราเนี่ยคนเราต้องดูแลเรื่องผิวอยู่ตลอดเวลาปลุกพลังความมั่นใจของตัวเราเองเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ซ่อนผิวหมองหมองคล้ำๆเราจะใช้โลชั่นของเภสัชเป็นประจำไม่ต้องรอว่าจะหนาวใช้ได้ทุกฤดูกาลเลยเนาะแล้วจะได้เวลาเปล่งประกายของผิวบางคนนี่บอกเลยทีเดียวใช้เป็นประจำผิวอ่อนเยาว์วัยทายอายุกันไม่ถูกเลยทีเดียวเราไม่ต้องหลบๆซ่อนๆสามารถที่จะโชว์ผิวได้นะคะใส่เสื้อผ้าโชว์ผิวไม่ต้องมาเก็บใส่ตู้อีกต่อไปแล้วนะคะแล้วอย่างหนึ่งนะคะการดูแลผิวของเราอยู่เป็นประจำเนี่ยผิวจะไม่หมองถ้าเราใช้โลชั่นของเภสัชเป็นประจำจะรู้สึกได้เลยทีเดียวผิวที่เคยหมองหมองคล้ำคล้ำไม่สดใสนะจะกลับมาสว่างกระจ่างใสความมั่นใจจะมีมาเลยทีเดียวนะนี่คนเราอย่าไปมัวแต่งตัวมิดชิดอยากจะโชว์ผิวโชว์ได้เลยค่ะนะคะแต่คุณต้องรีบไปหาซื้อโลชั่นของเภสัชเนี่ยมาใช้มาลูบไล้ผิวตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้ผิวของเราที่หมองหมองคล้ำคล้ำจุดด่างดำมีริ้วรอยต่างๆก็มีมาปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตเลยค่ะได้เวลาเลิกซ่อนออร่าหยิบโลชั่นของเภสัชปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกใครเคยได้ใช้มาก่อนจะทราบกันดีนะเรามาบูตความมั่นใจขั้นสุดแล้วก็เตรียมชุดเก่งๆของเราเอาไว้ใช้ระยะเวลากันหน่อยนะคะที่ทวีปเคยบอกเป็นประจำว่าการดูแลผิวเราต้องดูแลตลอดนะคะใช้มากไม่เป็นไรเพราะว่าโลชั่นของเภสัชราคาประหยัดเพราะว่าเขาเป็นสินค้าของคนไทยค่ะนะคะถ้าหากว่าผิวเราสวยแล้วเตรียมชุดตัวเก่งของเราออกมาแล้วออกไปสาดแสงสว่างแวววาบให้โลกได้เห็นเลยว่าทุกวันนี้ผิวมีออร่าแล้วสวยขอให้ทายอายุคุณทายไม่ถูกแน่ๆเลยทีเดียวขอบคุณน้องมะปรางนะคะที่อยู่สิงห์บุรีเนี่ยค่ะไม่เป็นไรพิทวีปในส่วนต่างๆเขาก็จะมีการน้ำท่วมกันบ้างแต่บ้านน้องปลางนี่ไม่เป็นไรปลีๆมันไม่ถึงกับท่วมอ่ะเนาะแต่ฟังรายการนี้ฟังมาตั้งนานแล้วเป็น FC ของเภสัชตลอดมาเพราะชื่นชอบสินค้าของคนไทยตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะใช้โลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นมาบำรุงผิวกันได้แล้วขอเพลงมาด้วยนะไม่รู้เป็นไรชอบเพลงนี้ของจินตลาภูลลาภมากๆเลยค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ถ้าชอบเพลงนี้ก็ขอใหม่ได้นะเบอร์พิทวีปมีแล้วใช่ไหม0819942050เพราะว่าพิทวีปไม่เคยเปลี่ยนนะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยใช้เบอร์เดิมตลอดเดี๋ยวป้าป้าลุงลุงหรือว่าคนหนุ่มคนสาวที่ยังให้กำลังใจกันอยู่โทรมาแล้วจะไม่พบกันเนาะขอบคุณหนุ่มโคราชเด็กค่ะบอกอยู่ไกลเสียงชัดบ้างไม่ชัดบ้างแหละคุณทวีปแต่ยังไงก็ตั้งใจฟังขอบคุณมากๆเลยทีเดียวลุงนิดปนวลด้วยนะป้ากนกวันเป็นยังไงน้ำท่าแถวพัฒนานิคมเนาะป้าวิไลป้าบัวป้าเฉลียงแถวนี้คงไม่ท่วมนะทวีปก็จะคลายความเป็นห่วงกันอยู่แถวโคกสลุงแถวดีลังนะถ้าที่ไหนน้ำท่วมนะคะท่านฟังหนุ่มเขื่อนป่าสักนี่หรือว่าจะเป็นป้าป้าลุงลุงที่อยู่ท้ายเขื่อนไม่ท่วมก็ดีใจด้วยแต่ถ้าน้ำท่วมเป็นกำลังใจกันค่ะเราก็หันมาดูแลผิวสวยกันเถอะนะมาเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมสปาร์คผิวออร่าทุกสีทุกสูตรหนุ่มๆสาวๆของเราเนี่ย

เขาจะไปซื้อโลชั่นบำรุงผิวเขาก็จะเลือกนะขอให้เลือกโลชั่นคุณภาพดีของเภสัชเถอะค่ะนะเป็นโลชั่นคุณภาพดีที่บอกต่อกันมาปากต่อปากเนิ่นนานเลยทีเดียวทุกบ้านต้องมีค่ะแล้วก็ต้องยกให้โลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการปรับผิวนะคะสภาพผิวของคนเรานะคะที่ดูหมองๆคล้ำๆไม่สดใสเราอยากให้ผิวของเราเปล่งประกายเราก็ต้องเลือกโลชั่นที่มีคุณภาพดีผิวจะได้สว่างมีออร่าหลายสูตรของโลชั่นเภสัชถ้าถามว่าสูตรไหนดีขอบอกว่าดีทุกสีทุกสูตรเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 จะช่วยปรับผิวสว่างกระจ่างใสแล้วก็สารสกัดนะคะคือพรีเมียมตัวเด็ดนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นอัลฟาอะบูตินจากอเมริกาและเลิฟแอปเปิ้ลนะคะจากเกาหลีใช่แล้วขอบอกเลยว่าผิวคุณสวยออร่าพุ่งทุกสูตรจริงๆนะคะนะใครที่ใช้เป็นประจำจะทราบดีทั้งสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอะบูตินสีเขียวหรือจะเป็นสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าแล้วสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูและเลิฟแอปเปิ้ลเนี่ยดีทุกสีทุกสูตรจะไปเร่งผิวให้สว่างนะกระจ่างใสแบบคูณ2ตามที่ทวีปเรียนให้ทราบเนี่ยท่านผู้ฟังต้องใช้กันแล้วนะคะนะเพราะเมื่อใช้ดูแลผิวนอกจากผิวจะนุ่มนวลเนียนสว่างกระจ่างใสอ่อนเยาว์วัยผิวที่เคยหมองคล้ำด่างๆดำๆที่คุณไม่ปรารถนาให้อยู่บนผิวเราจะหมดไปนะคะท่านผู้ฟังคะใครอยากผิวสวยต้องใช้โลชั่นของเภสัชแล้วสวยได้จริงๆออร่าเนี่ยมาจริงๆเลยคุณสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ให้ความมั่นใจเกิดขึ้นกับคุณนะคะนะรีบไปหาซื้อใช้นะนะลองใช้กันดูนะคะท่านผู้ฟังเพราะมีสารสกัดตัวเด็ดๆที่ทำให้ผิวสวยทั้งนั้นใช้เป็นประจำกันด้วยนะใช้ทุกวันนะทวีปขอบอกเลยทีเดียวสาวๆนะคะที่อยู่บ้านหมี่จังหวัดลพบุรีถ้าพูดถึงโลชั่นของเภสัชจะเป็นคนที่ใช้เป็นประจำเพราะสาวๆของเราจะยืนยันกันมาแบบนี้เลยทีเดียวสังเกตได้ใครผิวสวยสดใสไร้ริ้วรอยด่างๆดำๆเป็นสาวเภสัชค่ะขอบคุณนะคะที่ยังแนะนำเพลงเข้าสู่รายการกันมาด้วยเนาะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์คนเรานี่ผิวเนื้อผิวกายสดใสยิ่งมองก็ยิ่งงามนะดูแค่ผิวนะคะท่านฟังผิวเนื้อผิวตัวแล้วยิ่งผิวหน้านวลเนียนโอ้สวยกันไปใหญ่เลยทีเดียวดูเป็นคนมีเสน่ห์เลยทีเดียวท่านฟังนะคะเพราะนั้นการดูแลเรื่องของผิวปรนนิบัติผิวเป็นเรื่องของตัวเราสาวๆหนุ่มๆของเราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อาจจะบอกว่าตัวเองมีอายุแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะชะลอความชราของเราไปได้อีกถ้าเราผิวสวยนะเพราะนั้นผิวสวยใสความมั่นใจเกินร้อยเราก็ต้องโชว์นะคะมาอัพผิวสวยกันต่อโลชั่นเภสัชเนี่ยนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วจำพวกที่จุดด่างๆดำๆริ้วรอยหม่นหมองผิวหมองผิวคล้ำจะจางลงไปเลยถ้าเกิดเราใช้อยู่เป็นประจำใช้แบบต่อเนื่องไม่หยุดนะคะใช้มากก็ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าของคนไทยราคาเนี่ยประหยัดด้วยผิวก็จะยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวโลชั่นของเภสัชเนื้อของโลชั่นจะเข้มข้นนะซึมเร็วค่ะท่านผู้ฟังคะไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่ให้เหนียวเหนอะหนะซึมไวถ้าบ่อยได้เท่าที่ต้องการบางคนนี่แหมต้องการใช้ตลอดเลยพกติดตัวไปด้วยนะเพราะว่ากลัวแสงแดดแหมสีเขียวนี่หรือสีฟ้าเนี่ยต้องเอาไปเลยทีเดียวถ้าสีฟ้าเนี่ยชอบมากเลยทีเดียวสีเขียวก็ชอบสรุปแล้วชอบทุกสีคุณจะพกสีไหนไปสลับจับเปลี่ยนกันได้เพราะว่าจะดูแลผิวของคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวเนาะทาไปเลยค่ะท่านฟังคะถ้าผิวแห้งก็ทาไปทาวนไปเช้ากลางวันหรือจะก่อนนอนอีกครั้งเมื่อผิวเราพร้อมออร่ามาเต็มความมั่นใจเกินร้อยเราชวนสาวๆเภสัชของเราเนาะมาโชว์ผิวกันเลิกซ่อนผิวหมองๆคล้ำๆได้แล้วออกไปโชว์ให้ชาวโลกได้เห็นเลยทีเดียวมาผิวเราสวยจริงๆนะถ้าเราปรนนิบัติผิวของเราตลอดเพราะนั้นอยากให้สาวๆของเราได้ใช้โลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวนะคะมีสารสกัดพรีเมียมมากมายนะจะมาสปาร์กออร่าทุกสีทุกสูตรเลยทีเดียวรีบหาซื้อใช้นะคะเพราะโลชั่นของเภสัชผิวสวยเราต้องโชว์ค่ะสาวๆของเรามีผิวสวยๆเนี่ยใครก็อยากจะโชว์นะมองไปแล้วสว่างตาเหลือเกินริ้วรอยต่างๆบนผิวแทบจะไม่มีเพราะนั้นอยากให้คุณดูแลตัวเองกันอย่างดีเลยทีเดียวเนาะดูแลเรื่องผิวมันออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้เองคุณสวยมั่นใจเลยทีเดียวค่ะขอบคุณน้องๆนะคะจากบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีที่ให้กำลังใจพี่ทวีปกันเยอะแล้วเลยไปทางหนองม่วงนะหรือจะเป็นสาวๆจากชัยนาทบ้านไกลเลือนเคียงอีกมากมายถ้าจะเอ่ยถึงไม่หมดส่งรักจากใจของทวีปพร้อมกับโลชั่นของเภสัชนะไปช่วยทำให้ผิวสวยค่ะทวีปล่ำลาตรงนี้นะพบกันอีกครั้งบ่ายโมงถึง2โมงเย็นเนาะโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: ไว้กินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิปเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิปเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสตง.เตรียมแถลงข่าวกรณีผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ขณะที่ประชาชนเรียกร้องให้ตอบคำถามความคืบหน้าคดีอาคารสตง.ถล่มสักครู่กับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ับระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินระบุว่าเนื่องจากมีสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมเข้าฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมากเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS สตง.จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานและอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะเป็นณบริเวณห้องดำริอิสลานุวัตรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมปรับช่องทางการถ่ายทอดสดเป็น Facebook สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยจะทำการแถลงข่าวในเวลา 11:00 น.วันนี้ทั้งนี้หลังจากที่ Facebook สตง.ได้โพสต์แจ้งแถลงข่าวดังกล่าวก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นทวงถามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุอาคารสำนักงานสตง.ถล่มเป็นจำนวนมากซึ่งเพจ Facebook ของสตง.ได้ตอบกลับว่าปัจจุบันในส่วนของคดีอาญาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจำนวน23รายต่อศาลอาญาและคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลจึงยังไม่มีข้อยุติถึงความรับผิดชอบของบุคคลใดจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นับแต่เกิดเหตุสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและดำเนินคดีรวมทั้งได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายตามกระบวนการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐทุกท่านสามารถติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวได้ที่เพจสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสตง.ทหารพรานจังหวัดเชียงใหม่รวมสร้างฝายแกนดินแกนดินซีเมนเพื่อฟื้นฟูป่าแม่น้ำน่านติดตามกับทหารมาแล้วคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนดินซีเมนเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3ฝายประกอบด้วยฝายห้วยจนาดขนาดกว้าง4เมตรสูง80เซนติเมตรและฝายห้วยดงข่อยบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านขนาดกว้าง1เมตรสูง 1.5 เมตรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพิ่มน้ำใต้ดินและกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและใช้ทางการเกษตร
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
7: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

กับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยน้อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: โทร1600คุณทำได
1: ้งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณจิรารัตน์ค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะกับสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะวสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะคะหรือสนใจจะติดต่อร่วมสนับสนุนรายการกันก็ได้0899031782ค่ะ0899931782กับดีเจหน่อยจิรารัตน์ค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่จะเดินทางไปไหนมาไหนบางทีก็รถราเนาะรถยนต์ของเรา

0815524735ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทนะคะใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักหลากหลายเลยมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระเนาะแถวพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลพบุรีนะคะแวะพักได้ค่ะบ้านดิดรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4 กิโลเมตรใกล้ๆกับตลาดพัฒนานิคมแค่กิโลกว่าเองไปทางวังม่วงสระบุรีก็ใกล้นะคะแล้วแวะใกล้เคียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แวะพักบัณฑิตรีสอร์ทได้นะคะเรามีบ้านพักที่หลากหลายเลยพักบัณฑิตรีสอร์ทก็ชมเขื่อนได้ไปไหว้หลวงปู่ใหญ่หลังจากนั้นก็ขึ้นไปเที่ยวบนเขาพญาเดินธงไปชมความงามของวิวทิวทัศน์สวยงามเนาะแล้วก็ลงมาเที่ยวรถไฟลอยน้ํานะต่อจากนั้นก็ไปชมวิวท้ายเขื่อนก็ได้นะคะท้ายเขื่อนเขาจะเรียกว่านิวซีแลนด์เมืองไทยบรรยากาศดีให้อาหารแพ้กันนะคะชมวิวเป็นชายหาดเหมือนชายหาดแต่ว่าเป็นชายหาดของเขื่อนนั่นเองค่ะรับรองว่าคุณจะฟิลดีแน่นอนแต่ว่าอย่าลืมนะคะมาพักบัณฑิตรีสอร์ทกันสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782ค่ะ0899031782กันได้เลยนะคะส่วนในช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงหลายๆพื้นที่เนาะถ้าหากว่าบางพื้นที่อาจจะมีฝนบางพื้นที่อาจจะอากาศร้อนบางพื้นที่อาจจะหนาวเพราะฉะนั้นอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะร้อนจะเย็นจะฝนก็จะส่งผลให้ร่างกายของเรานั้นปรับตัวบางทีก็ไม่ทันบ้างก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้อากาศเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราเป็นหวัดเพิ่มขึ้นไอจามคัดจมูกน้ํามูกไหลคันตามีเสมหะในคอด้วยผู้สูงอายุนะคะอาจจะมีอาการปวดข้อหรือว่าหอบเหนื่อยง่ายนะคะก็ควรจะดูแลตัวเองด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำอุ่นสวมเสื้อผ้าที่ให้เหมาะกับในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนั้นออกกำลังกายบ้างนะคะถ้าวิ่งไม่ไหวแล้วก็เดินเดินหย่อๆเอานะคะซึ่งอาการเนี่ยที่มักจะพบบ่อยๆนะคะนั่นก็คือภูมิแพ้นั่นแหละภูมิแพ้ไข้หวัดโรคระบบทางเดินหายใจนะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุเนี่ยอย่างที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนเรื่องของการปฏิบัติตัวการปฏิบัติตนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันเนี่ยก็คือปรับตัวนะคะสวมเสื้อผ้าให้เข้ากับอากาศในช่วงนั้นๆ นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะสิ่งมากระตุ้นอาจจะเป็นพวกฝุ่นพวกควันพวกฟันบุหรี่ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันเย็นจัดบางทีไปอยู่ในแอร์เย็นจัดออกไปก็ร้อนเลยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เสริมภูมิต้านทานด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญเลยกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะให้เรียบร้อยเพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรงของเรานั่นเองค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราเนี่ยบางทีอาจจะเจออุณหภูมิที่สูงนะคะถ้า 38.5 ขึ้นไปเนี่ยไอเลื้อรังนานๆ 1-2 สัปดาห์หายใจลำบากเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์นะอันนี้เนี่ยจะเป็นการป้องกันตัวเราด้วยนะคะไม่ให้เราอาจจะเป็นไปติดคนอื่นได้บางทีถ้าเราไปติดคนอื่นมันก็จะอันตรายด้วยนะคะบ้านเราอาจจะมีทั้งผู้สูงอายุมีเด็กเล็กทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนแข็งแรงก็จะมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีนั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยฟังเพลงนี่แหละแข็งแรงแน่นอนนะคะเขาบอกว่าคนฟังเพลงคนร้องเพลงจะทำให้สุขภาพจิตดีแล้วก็ไม่แก่ด้วยนะเพราะฉะนั้นฟังเพลงกันเลยก็แล้วกันเนาะ

0: เดียวเที่ยวเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1782
5: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
6: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
7: ค่ะสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมิวเอ็กซ์หรือว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคะดอกเบี้ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่รับรองว่าดอกเบี้ยเนี่ยถูกใจประทับใจแน่นอนนะคะไปกันได้ค่ะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะโปรโมชั่นข้อเสนอต่างๆเนี่ยคุณสามารถที่จะบอกเขาได้นะแล้วก็ลองสอบถามกันดูได้หรือว่าอยากจะไปทดลองขับขี่กันดูก่อนก็โทรนัดกันได้นะคะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรี0815524735 0815524735ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มาทำงานแถวพัฒนานิคมแถว อำเภอแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วกำลังมองหาที่พักอยู่เนี่ยนะคะบ้านดิดรีสอร์ทเรามีบ้านพักไปไว้เป็นหลังๆนะคะเป็นหลังๆพักกันแบบว่าเป็นส่วนตัวกันเลยทีเดียวนะแต่ปลอดภัยแน่นอนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ฟังก็มีทั้งมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระหาที่พักอยู่นะคะอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะสนใจสำรองห้องพักกันได้ล่วงหน้าเลย0899031782ค่ะ0899031782ค่ะช่วงที่แล้วก็บอกกันไปเนาะในเรื่องของสภาพอากาศถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะทั่วประเทศไทยเนี่ยอากาศมันแปรปรวนอยู่แล้วล่ะบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องของบางพื้นที่นะฝนตกบางพื้นที่ก็ร้อนบางพื้นที่ก็หนาวอย่างที่บอกกันไปการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเนี่ยมักจะทำให้ร่างกายนั้นปรับตัวไม่ทันนะคะภูมิต้านทานลดลงด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะพวกโรคปอดนะโรคปอดโรคหัวใจหอบหืดถุงลมโป่งพองเนี่ยนะคะอันตรายมากเลยทีเดียวดูแลสุขภาพกันนะคะซึ่งโรคที่อาจจะเกิดได้บ่อยอย่างเช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจก็เกิดขึ้นได้จากทั้งเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียด้วยนะคะอาการก็จะเริ่มเหมือนคล้ายๆหวัดทั่วไปนี่แหละมักจะมีไข้มีน้ำมูกมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะหากอาการรุนแรงเนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อทางเดินหายใจที่บริเวณหลอดลมด้วยอาจจะทำให้มีน้ำมูกข้นเนาะปวดจมูกนะระหว่างคิ้วก็เป็นได้ได้กลิ่นลดลงมีกลิ่นเหม็นตามเป็นเบิร์ดไซนัสอักเสบเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการป้องกันร่างกายของเราเนี่ยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชนแล้วก็ถ้าหากใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่อาจจะเป็นโรคอาจจะติดต่อกันได้เนี่ยก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะรวมทั้งผู้ป่วยเองก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการ การลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นนะคะเมื่อไหร่ที่เป็นอาการเนี่ยสังเกตตัวเองดูเนาะภายใน 1-2 วันเนี่ยถ้าหากว่ามีอาการที่รุนแรงนะคะอาการมีมากขึ้นหรืออาการจะหอบเหนื่อยซึมลงเนี่ยทานข้าวไม่ได้จำเป็นก็จะต้องไปพบแพทย์ทันทีนะคะนี่เป็นเรื่องของติดเชื้อทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้นะคะท่านใดที่ชื่นชอบบทเพลงหรืออยากจะฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะเรายินดีนะคะที่จะเป็นสื่อกลางให้สนใจโทรมานะคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะร่วมสนับสนุนรายการนะคะติดต่อซื้อเวลาก็ติดต่อได้เบอร์เดียวเลยเบอร์เดิมเบอร์ขอเพลงก็เบอร์นี้แหละนะ0899031782 0899031782ก็ไปฟังเพลงแบบแนวลำวงกันบ้างเนาะลำวงคนจริงใจกับลำวงกลางทุ่งค่ะ

0: ักเดียวเที่ยวเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1782
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
7: ค่ะสำรองห้องพักกันกับเราได้นะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะหรือว่าไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราก็ได้นะคะที่ Facebook ค่ะบ้านดิดรีสอร์ทนะคะสำรองห้องพักกันได้ที่089-903-1782ค่ะ089-903-1782ค่ะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกันอยู่กับดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะแนะนำบทเพลงฝากข่าวสารร่วมสนับสนุนรายการกันได้ที่0899031782แต่ถ้าอยากจะได้รถยนต์ดีๆรถยนต์ใหม่ป้ายแดงพร้อมโปรโมชั่นที่เตรียมไว้ให้อย่างจุใจกันเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่ามาใช้บริการที่นี่รับรองประทับใจไม่ว่าจะเป็นทางด้านการขายหรือว่าจะเป็นทางด้านของหลังการขายนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ทุกวันที่0815524735 0815524735ค่ะกับบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะสำหรับในเรื่องของสาระน่ารู้ที่ได้แจ้งกันไปได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่แล้วเป็นเรื่องของถ้าหากว่ามีอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนั้นมีมากมายเลยทีเดียวแต่แพทย์ก็ยังเตือนอีกเนาะว่าอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 เนี่ยอาจจะมีทำให้เรานั้นเกิดโรคได้มากมายเลยทีเดียวนะคะ PM2.5 นั้นเกิดได้เมื่ออากาศจะนิ่งนะคะไม่ถ่ายเททำให้ฝุ่นนั้นสะสมอยู่ในอากาศจำนวนมากฝุ่นยิ่งขนาดเล็กยิ่งอันตรายนะคะเพราะว่าสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจแล้วก็ปอดได้โดยตรงด้วยนะคะก็สามารถนำเชื้อโรคสารพิษนะคะหรือว่าแม้กระทั่งสารก่อมะเร็งเข้าสู่ปอดนะแล้วก็ปัญหามลพิษด้วยทางอากาศเนี่ยอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหากสภาพอากาศยังไม่คงที่เนี่ยนะคะแพทย์ก็จะย้ำเตือนกันว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจก็ควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งส่วนบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุก็ไม่ควรจะทำกิจกรรมภายนอกอาคารนะคะเป็นเวลานานๆค่ะเพราะว่าหรือว่าเป็นการเรื่องของการใส่หน้ากากแทนด้วยก็ได้หน้ากากที่ใช้นะหน้ากากอนามัย PM2.5 เนี่ยนะคะใช้ชนิด N95 ก็สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ดีกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปนะคะแต่ว่าวิธีรับมือก็เหมือนกันแหละอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันเนี่ยเตรียมเสื้อผ้าให้ถูกกับสภาพอากาศเนาะพักผ่อนทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลัง กายผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ควรจะทานยากันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการควบคุมอาการของโรคเดิมให้ปกตินั่นเองนะคะนี่เป็นสาระน่ารู้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันอยากจะให้ฟังกันฟังกันบ่อยๆถามว่าหลายๆท่านอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วหาอ่านกันได้แต่ถ้าได้ฟังกันเข้าหูของเราไปมันก็จะช่วยได้เนาะฟังแล้วก็จะได้บอกต่อกันและที่สำคัญเลยเนี่ยบุหรี่ก็เหมือนกันนะคะบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ทุกชนิดเลยมีนิโคตินควันบุหรี่หรือว่าไอจากบุหรี่ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีก็ลดละเลิกในการสูบบุหรี่ก็จะเป็นการดีนะคะอ่ะช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: เดียวเที่ยวเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: โทร1600คุณทำได
1: ้พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1782
4: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
5: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425-191-3 081-552-4735
6: มาถึงในช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะขอบคุณการติดตามรับฟังรายการกันค่ะขอบคุณบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับรถยนต์นะคะ081-552-4735 081-552-4735ติดต่อบ้านดิดรีสอร์ทกันได้นะคะที่0899031782ค่ะผู้ที่สามารถจะทำงานให้ชาติดันได้จำเป็นจะต้องมีใจตั้งมั่นในการงานมีความอดทนเสียสละซื่อสัตย์สุจริตและสำคัญกว่าอื่นใดจะต้องมีความคิดความเข้าใจที่กระจ่างแน่นอนและเที่ยงตรงตามเหตุผลและความเป็นจริงพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงช่วงนี้ส่งท้ายกันเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันใหม่หลังข่าวค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเอกภพเผยเวที IMF World Bank หยิบพัฒนาการเศรษฐกิจไทย35ปีและปลัดสำนักนายกเผยได้รับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณส่งอนุกรรมการพิจารณาสักครู่กลับมาค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เอกภพเผยเวที IMF World Bank หยิบพัฒนาการเศรษฐกิจไทย35ปีขึ้นถกบนเวทีโลกจากวิกฤตสู่การเปลี่ยนโฉมประเทศเชื่อมทุนเทคโนโลยีสร้างโอกาสใหม่สู่คนไทยคุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจประเด็นสำคัญที่สะท้อนว่าไทยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงประเทศเจ้าภาพแต่เข้าไปมีส่วนในเนื้อหาของโลกที่กำลังหารือกันอยู่ซึ่งหนึ่งในภาพที่ชัดเจนที่สุดคือ IMF หยิบเส้นทางเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีขึ้นมาพูดโดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวมากกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นมากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ความยากจนลดลงกว่า 50% เหลือเพียง 5% เท่านั้นจุดที่น่าสนใจคือเวทีนี้ไม่ได้มองแค่ไทยเฉพาะในฐานะผู้จัดประชุมแต่กำลังมองว่าไทยผ่านการเปลี่ยนผ่านอย่างไรเรียนรู้วิกฤตและใช้ประสบการณ์นั้นสร้างการเติบโตรอบใหม่ได้อย่างไรบ้างซึ่งรองนายกเอกนิติได้มีการสะท้อนว่าไทยเป็นตัวเชื่อมที่ได้รับความไว้วางใจระหว่างเศรษฐกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กพร้อมระบุคำขอลงทุนจากต่างประเทศครึ่งแรกเพิ่มขึ้นมา 47% ขณะที่การลงทุนเอกชนก็ขยายตัวมากถึง 10% ติดต่อกันในช่วง2ไตรมาสอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือรายงานของ IMF ระบุว่าไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสุทธิฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์รายสำคัญและการส่งออกนี้ช่วยสนับสนุนดุลบัญชีเดินสะพัดและชดเชยผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นสะท้อนว่าไทยเชื่อมโยงกับห่วงโซ่เทคโนโลยีมากขึ้นอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 19:00 น.ของวันนี้และคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวต่อเนื่องและกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องล้างมลทินอดีตนายกแล้วและส่งให้อนุกรรมการอนุกรรมธิการพิจารณาแต่ไม่รู้เข้าเกณฑ์หรือไม่คุณสารทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
7: นายชัดชัยบางช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการที่มี
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ

จายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีครับ

ครบทุกรถข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 12.05 นาทีถึง 12.30 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.คลื่นความถี่ระบบ AM 612กิโลเฮิรตซ์และ711กิโลเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีในรายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชน

รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนร่วมพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการประชาสัมพันธ์นโยบายข่าวสารสู่พื้นที่เพื่อประชาชนชาว

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธค่ะออกอากาศทางวสป.ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ระบบ AM ความถี่612และ711กิโลเฮิรตซ์ค่ะและผ่านทาง Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลพบุรีไปกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีท่านวีระพงษ์ดิษฐ์รอดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะท่านผู้ว่ามีอะไรที่อยากจะพูดคุยหรือว่าอัปเดตกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีของเรากันบ้างค่ะ
1: ครับก็จริงๆตอนนี้เข้าสู่ช่วงกลางค่อนข้างปลายนะครับของฤดูฝนแล้วล่ะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับในเรื่องของฝนตกนะครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ครับฝนตกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-60% ของพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตกในช่วงเวลาตอนเย็นถึงค่ํานะครับแต่ก็กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือด้วยความที่กลางวันร้อนพอตอนเย็นมีฝนตกเนี่ยบางทีอาจจะก่อให้เกิดในเรื่องของลมหรือบางครั้งอาจจะมีลูกเห็บแถมมานิดหน่อยนะครับก็ฝากเตือนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับได้ระมัดระวังนะครับแล้วก็เตรียมตัวในเรื่องของการที่จะรับในเรื่องของฝนที่จะตกในช่วงของตอนเย็นด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ถ้ายังไงอย่างช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมพกร่มแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปก่อนนะคะก็ยังถือว่ายังไม่หมดฤดูฝนซะทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าเราเนี่ยฝนกระหน่ำมากในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเบาๆไปแล้วเราเห็นแดดจ้าเลย 2-3 วันนี้แบบอาจจะมีความรู้สึกว่าร้อนในช่วงกลางวันเสียด้วยซ้ำไปนะคะแล้วทีนี้ค่ะเราจะมีอะไรที่อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเรื่องของการที่ฝนเนี่ยหยุดตกแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วบ้างค่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือมีฝนตกหนักนะครับในช่วงวันที่กา789นะครับแล้วก็มีน้ำท่วมในบางพื้นที่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำเริ่มสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคือเวลาที่ฝนตกและน้ำท่วมเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเรื่องของสิ่งที่จะต้องเตือนกันก็คือในเรื่องของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าบางทีเนี่ยด้วยความที่หลายๆบ้านเนี่ยนะครับพอน้ำท่วมถึงเนี่ยบางทีปลั๊กอาจจะอยู่ต่ำนะครับเราไม่ได้ย้ายปลั๊กขึ้นสูงหรือบางทีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยบางทีบางอันก็แช่น้ำเนี่ยมันคือตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้มีกรณีเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับเพราะนั้นคือฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้พึงระมัดระวังนะครับแล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับก็ได้ให้คำแนะนำครับว่ากรณีสมมติว่าถ้าเราเนี่ยพอน้ำรถเนี่ยเราต้องเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็ดูแลในเรื่องของบ้านเราแล้วก็บริเวณตรงนี้ให้พึงระวังครับสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยนะครับอยากให้สวมถุงมือนะครับแล้วก็ที่สำคัญนอกจากสวมถุงมือแล้วเนี่ยรองเท้าครับรองเท้าก็ให้ใส่เป็นรองเท้ายางนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ในการที่จะป้องกันไม่ให้ไฟเนี่ยสามารถพอวิ่งเข้าจากร่างกายก็ไม่สามารถจะดูดได้นะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยคือสวมถุงมือป้องกันชั้นหนึ่งละในมือเวลาที่เราไปสัมผัสอะไรหรือกรณีอย่างเท้าเนี่ยสมมตินั่นเสร็จปุ๊บเมื่อให้เท้าเนี่ยไม่เท้าติดดินเอางี้ดีกว่าไม่เท้าติดดินก็ใส่เป็นรองเท้านะครับซึ่งตรงนี้นอกจากเรื่องของรองเท้าเนี่ยนอกจากเรื่องของการจะป้องกันเรื่องของไฟแล้วเนี่ยนะครับก็บางทีเราไม่ทราบอะครับว่าอาจจะมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยหรือแม้แต่เศษที่เป็นเศษของมีคมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับเมื่อเราเตรียมตัวให้พร้อมโดยสวมถุงมือใส่รองเท้าสวมรองเท้าแตะแล้วเนี่ยนะครับอย่างแรกอีกเรื่องที่ต้องทำอย่างแรกก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับเราปลดคัทเอาท์ลงนะครับปลดคัทเอาท์ลงก่อนอย่างน้อยเนี่ยคือตัดไฟก่อนนะครับเพื่อให้เราได้สามารถที่จะดูว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยตรวจเช็คหลังจากนั้นก็เข้าไปดูกรณีที่สวิตช์ไฟหรือปลั๊กไฟเนี่ยที่อยู่จมน้ำนะครับก็ดูนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของหลังจากก็ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถ้าเรามีไอ้เครื่องที่เทสว่ามีไฟอยู่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้ลองใช้ก่อนนะครับเพื่อทดสอบบางทีมันอาจจะมีปัญหาว่าพอเราเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่มีปัญหาแต่พอไปเสียบเสร็จปุ๊บบางทีมันอาจจะมีปัญหาอยู่ข้างในนะครับก็ลองตรวจสอบดูแล้วก็ต้องเห็นครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของโรงเรียนอาชีวะหรือในเรื่องของวิทยาเทคนิคเนี่ยก็มีการเปิดนะครับใ นะครับในเด็กๆนะครับน้องๆนักเรียนอาชีวะนักเรียนเทคนิคเนี่ยที่เขาเรียนพวกช่างไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาเปิดเป็นช็อปในการที่จะเข้าไปซ่
0: อม
1: นะครับแล้วก็ดูแลอุปกรณ์ก็ฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจเนี่ยก็ให้ประสานงานไปยังทางวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยอาชีวะใกล้บ้านได้นะครับตรงนี้ทางโรงเรียนทางวิทยาลัยเทคนิคกับทางวิทยาลัยอาชีวะเนี่ยก็พร้อมให้การสนับสนุนพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนในเรื่องของการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในรอบนี้ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามาฝากย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ารั่วต่างๆนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะของเด็กๆเยาวชนจังหวัดลพบุรีเองด้วยนะคะที่จะได้โชว์ศักยภาพนะคะของน้องๆที่เรียนเกี่ยวกับช่างไฟมานะคะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเองด้วยนะคะแล้วก็ทดสอบทักษะความรู้ของตัวเองไปด้วยนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะไปต่อกันที่ประเด็นถัดไปกันบ้างนะคะท่านผู้ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะเชิญชวนเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาเรามีอะไรอยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันบ้างคะ
1: ต้องบอกว่าเมื่อวานนะครับวันที่13ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันแรกนะครับที่เราเปิดให้มีการลงทะเบียนนะครับในเรื่องของโครงการปั่นมาปลูกครับGreen Rise ลพบุรี2026นะครับซึ่งจะจัดในช่วงวันที่25ตุลาคม2019นี้นะครับที่ป่าจำปีสิงห์ที่อำเภอท่าหลวงนะครับก็ในกิจกรรมนะครับก็จะมีทั้งกรณีเรื่องในเรื่องของการปั่นจักรยานนะครับในรอบเนี่ยก็จะมีใน2ระยะก็คือระยะสั้นเนี่ยประมาณ5.6 กิโลแล้วก็ระยะยาวประมาณ50กิโลนะครับก็คือจะเป็นการปั่นท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการปลูกนะครับแล้วก็ดูแลต้นจำปีซีนทอนซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่พบได้ไม่มากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลูกจำปีซีนทอนที่สำคัญก็อยู่ที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีที่ป่าจำปีซีนทอนนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับทางเพจนะครับในเรื่องของทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่เพราะฉะนั้นคือนะครับหลายๆท่านที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับแต่ถ้าลงทะเบียนไม่ทันนะครับไม่ลงทะเบียนไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับในวันที่15เนี่ยเราเจอกันตั้งแต่เช้าครับประมาณ 6:30 นะครับเราเจอกันที่ป่าจำปีสินทร์นะครับท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งปั่นทั้งในเรื่องของการปลูกนะครับรวมถึงเรื่องของการดูแลต้นจำปีสินทร์ด้วยกันครับเราไปร่วมกิจกรรมดีๆนี้นะครับที่ป่าจำปีสินทรที่อำเภอท่าหลวงครับ
0: ค่ะก็ใครที่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะว่าเอ๊ต้นจำปีสินทรเป็นอย่างไรนะคะโอกาสดีแล้วนะคะวันที่15นี้นะคะรีบลงทะเบียนนะคะแล้วก็มาดูต้นจำปีสิรินธรของจริงนะคะบางคนอาจจะบอกโอ้ยฉันเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะแต่ว่าถ้าอยากเห็นของจริงอยากมาศึกษานะคะแล้วก็ร่วมกันออกกำลังกายด้วยกันนะคะก็อยากให้ลงทะเบียนแล้วก็มาท่องเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีนะคะกับกิจกรรมปั่นมาปลูกที่

0: เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนกับกีฬาคนพิการนะครับซึ่งจะจัดในปี2570นะครับในช่วงต้นปีนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็เราอ่ะได้มีการนะครับออกเป็นมาสคอตนะครับมาสคอตในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งในส่วนของกีฬาเยาวชนเนี่ยตอนนี้เราได้ชื่อของน้องมาสคอตแล้วนะครับชื่อน้องฮานุนะครับน้องฮานุนะครับส่วนตอนนี้ในส่วนของกีฬาคนพิการเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการตั้งชื่อนะครับน้องที่จะเป็นตัวมาสคอตในเพื่อจะเป็นสื่อนะครับเป็นเครื่องหมายนะครับแทนใจนะครับของคนลพบุรีที่ให้มีกับนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันในกีฬาคนพิการของจังหวัดลพบุรีที่จะจัดขึ้นในปี2570เนี่ยนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับหรือคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมที่ชมรายการพวกราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชนเนี่ยนะครับให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ร่วมกันตั้งชื่อนะครับตัวมาสคอตนะครับเพื่อจะใช้เป็นสัญลักษณ์แทนใจนะครับให้กับไอของชาวลพบุรีที่จะให้มีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการที่จะเกิดขึ้นนะครับก็สามารถที่จะนะครับอินบ็อกซ์นะครับมาทางเพจนี้หรือจะเข้าไปที่แสดงความคิดเห็นนะครับได้ที่ของเว็บไซต์ของสำนักงานการกีฬานะครับแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับเราได้ร่วมกันมีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานะครับคนพิการที่จะจัดขึ้นในปี2570ครั้งนี้ครับ
1: ค่ะก็ถ้ายังไงนะคะก็ฝากน้องนะคะอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกกีฬาเยาวชนนะคะชื่อน้องฮานุเดี๋ยวแปะไว้ให้ดูนะคะน้องฮานุนะคะแล้วก็น้องอีกท่านหนึ่งนะคะน้องอีกท่านหนึ่งอันนี้น้องเขายังไม่มีชื่อนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนเนี่ยพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีนะคะหรือจังหวัดข้างเคียงเนี่ยมาร่วมกันนะคะตั้งชื่อน้องไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจของกกท.หรือว่าอยากจะอินบ็อกซ์มาหรือว่าอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมมานะคะก็ยินดีนะคะเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์ก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันเสนอชื่ออะไรที่เป็นความคิดเห็นดีๆในพื้นที่นะคะเรารับฟังนะคะก็ถ้ายังไงก็ฝากนะคะในเรื่องของมาสคอตนะคะเพื่อที่จะไปใช้ในปี2570พูดเหมือนไกลนะคะแต่ว่าใกล้นิดเดียวเองนะคะเพราะว่า
0: อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับจริงๆคือตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในเรื่องของกลางเดือนตุลาคมนะครับถ้าพูดถึงในปี2070เนี่ยก็อีกประมาณ2เดือนนิดๆนะ2เดือนนิดๆนะครับก็อยากให้พวกเราได้ร่วมกันนะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อน้องก่อนที่เรียนครับว่ามันเป็นความปรารถนาดีนะครับเป็นสิ่งแทนใจของชาวลพบุรีที่ให้กับนักกีฬาคนพิการอยากให้พวกเราได้ร่วมกันมีส่วนร่วมนะครับในการตั้งชื่อน้องนะครับในครั้งนี้ด้วยครับก็อย่างที่เรียนก็คือตอนนี้ครับก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ตั้งให้เสนอชื่อเข้ามานะครับภายในเดือนกันเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับช่วยกันตั้งชื่อครับเราได้ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อนะครับในการประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นของแทนใจของชาวลพบุรีของเราครับ
1: ค่ะก็หวังว่านะคะข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะทั้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเองหรือว่าพื้นที่ข้างเคียงด้วยนะคะถ้ายังไงก็ฝากนะคะใครมีคอมเมนต์หรือว่าข้อสงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์มาได้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพุธหน้าวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 题。มาพร้อมทุกฝ่ายพร้อมนะครับ
1: พร้อมครับ
0: เราถ่ายมีแซกกันนะครับพร้อมแล้ว5 4 3 2ลุย

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้วันพุธ14ตุลาคม2569ณ ฐานจันทรังสีครับ
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมกับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับรวมดำเนินรายการแล้วก็มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในติดตามรับฟังกันในกลางวันวันนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเรื่องแรกของวันนี้นะครับคุณฟังไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้านะครับในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับ 15-19 ธันวาคมที่พระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงล่าสุดนะครับกรมศิลปากรได้มีการรายงานว่าขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรได้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%แล้วก็คาดการณ์นะครับว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับทั้งนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานท่ามกลางช่วงฤดูฝนเพื่อให้โครงสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งในส่วนของกรมศิลปากรก็จะมีกำหนดการนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรอย่างเป็นทางการอีกด้วยครับ
2: ค่ะสำหรับหมายกำหนดการสำคัญในวันนี้นะคะช่วงเวลา 14:20 นาทีโดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถและพระยานมาตรภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นเพื่อเตรียมเชิญไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปค่ะ
1: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการซักซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้ง6ริ้วขบวนนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องก็เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยความสง่างามแล้วก็เป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดกำลังพลของกองทัพบกทุกนายนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแม้ว่าการซักซ้อมเนี่ยจะเด็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามนะครับแต่กำลังพลทุกนายก็ภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์เสมอมาครับ
2: ค่ะและไปต่อกันที่ช่วงค่ำวันนี้นะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจะคึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะคุณณัฐา
1: ครับ
2: ค่ะเนื่องจากจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569หรือ IMF 2026อีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีซึ่งมีผู้เข้าร่วมนะคะงานเนี่ยจากกว่า191ประเทศทั่วโลกเลยค่ะ
1: ครับซึ่งก็เริ่มการประชุมกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว
2: ใช่
1: น
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: วันที่12ตุลาคมนะครับนะฮะก็ในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้เรื่องของการจราจรก็อาจจะโฟลหน่อยเพราะว่า หลายหน่วยงานก็ประกาศให้เป็น work from home เนี่ยนะครับ
2: work from home ด้วยแล้วก็เด็กๆปิดเทอมด้วย
1: เนี่ยนะครับก็ในเรื่องของการเดินทางต่างๆในช่วงนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคร
2: ับ
1: เดินทางกันได้สะดวกนะครับ
2: เ
1: มื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ไปตรวจในเรื่องของการจัดงานด้วยนะครับไปดูความเรียบร้อยซึ่งงานในวันนี้ก็จัดขึ้นภายใต้ธีมที่เรียกว่า Thailand Welcome the World นะครับที่บริเวณอาคารสถานที่ต่างๆที่ตึกสันติไมตรีก็ ประดับประดาคับข้างไปด้วยดอกไม้นะครับอย่างสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรานะครับจะมาบรรเลงภายในงานส่วนเมนูอาหารที่จะใช้เป็นอาหารไทยในงานเลี้ยงรับรองก็ไม่พ้นเมนูขึ้นชื่อ
2: ต้มยำกุ้ง
1: ต้มยำกุ้งนะครับถ้าพูดถึงช่วงกลางวันแบบนี้แหม
2: เขาเรียกน้ำย่อย
1: น้ำย่อยมา
2: น้ำย่อยมา
1: ใครรับประทานอาหารอยู่นะครับก็ต้มยำกุ้งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที
2: ่คุณกลืนน้ำลายนะคะสักครู่ดิฉันแอบ
1: อยากจะแนะนำนะเอาต้มยำกุ้งเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่ให้ผู้ร่วมงานนะครับจากนานาประเทศเขาได้มีการลิ้มรสอาหารที่รสชาติความเป็นไทยดั้งเดิมด้วย
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็นอกจากนี้ไฮไลท์ของงานคืนนี้อยู่ที่เชื่อว่าทุกคนก็ตั้งตารอก
1: ็
2: คือน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่านางสาวรัติการอำลอยแชมป์อเมริกาก็ท็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้นำเนี่ยได้รับชมและรับฟังด้วยสำหรับส่วนตัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็รู้สึกขอบคุณน้องเนเน่นะคะที่เดินทางมาร้องเพลงในงานสำคัญนี้น้องเนเน่ถือว่าดังระดับโลกเลยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนค่ะคุณณัฐาต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดแล้วก็ตื่นเต้นที่ตัวน้องเนี่ยจะมาเล่นเพลงนะคะให้กับผู้นำได้ฟังตัวน้องเองก็มีความตั้งใจค่ะเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่โดยส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ฝากไปนะคะว่าอยากจะให้น้องเนี่ยเล่นเพลงที่น้องได้แชมป์มาด้วยโดยเฉพาะเพลงซอมบี
1: ้
2: และน้องเองก็จะร้องเพลงสมสารด้วยเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะในช่วงค่ำคืนของวันนี้นะคะ14ตุลาคม2569ค่ะ
1: ครับแม้นนักข่าวก็ไปถามนายกเพิ่มเติมบอกว่าท่านนายกเนี่ยจะร้องเพลงกับน้องเนเน่ไหมเนี่ยร่วมร้องกับน้องเนเน่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าโอ้โหถึงกับร้องโอ้โหเลยนะ
2: โอ้โห
1: ก่อนที่ท่านจะบอกว่าผมเนี่ยดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะครับแค่ฟังก็มีความสุขแล้วท่านว่าอย่างนั้นอันนี้นะครับก็เป็นสีสันนะครับของค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันคุณผู้ฟังครับสำหรับประเด็นสำคัญของการประชุม IMF เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับกองทุนเงินระหว่างประเทศเขาได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องของการปรับเพิ่มการคาดการณ์ด้วยนะเป็นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปี2026เนี่ยเขาบอกว่ามีการปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพิ่มเป็น 3.1% จากเดิมที่เขาคาดการไว้คือ 3.0 นะครับที่ประเมินไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับแต่เขาก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกนะคุณผู้ฟังกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยอะไรบ้างก็หนี้สินนะครับที่พุ่งสูงขึ้นอ
2: ัน
1: นี้ทั่วโลกนะไม่ได้แต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับรวมถึงการกู้ยืมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยด้วยนะครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงหนึ่งของการประชุมนะคะคริสตารีนากอเกียวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวถึงผลกระทบจาก AI ค่ะด้วยระบุว่า AI เนี่ยเปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแต่ยังคงเป็นคลื่นยักษ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะ IMF ประเมินว่าในระยะยาวงานทั่วโลกประมาณ 40% จะได้รับผลกระทบจาก AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปรับลดบทบาทหน้าที่หรือการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีพร้อมระบุค่ะว่าผลกระทบบางส่วนเนี่ยเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วอันนี้จริงเห็นด้วย
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ของการทำรูปภาพการให้ AI เจนใดๆก็ตามแต
2: ่ถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะเวลาเราจะทำภาพกราฟิกออกมาสักหนึ่งงานอ่ะเราผ่านหลายอย่างนะโฟโต้ช็อป
1: กว่าจะเสร็จนะ
2: ต้องเลือกภาพอันดับแรกเลือกภาพก่อนเลือกภาพเสร็จมาเข้า Photoshop แล้ว Photoshop สมัยก่อนก็ยากด้วย
1: กว่าจะทำให้
2: กว่าจะทำให้มันแบบออกมาสวย
1: นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้แป๊บเดียวไม่ถึง นาที นะมออใส่เขาเรียกอะไรพร้อมเหรอ
2: พร็อพ
1: พร้อมเข้าไปเนี่ย อยากจะให้ AI เจนออกมาทำออกมาเป็นแบบไหน
2: ใช่ค่ะ
1: เน
2: ี่
1: ยนะก็ได้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วคราวนี้ที่เราพูดคุยกันเรื่องของ AI เนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้แป๊บนึง
2: ได้
1: นะเพราะว่า
2: เวลาเยอะ
1: ในส่วนนี้อยากจะให้เราทุกคนได้มีการติดตามแล้วก็ต้องปรับตัวด้วย
2: นะ
1: ให้รับกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆและที่สำคัญเนี่ยมันก็เป็นทั้งดาบสองคมคุณสุภาพร
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งเรื่องดีก็มีแล้วก็เรื่องที่เป็นผลกระทบด้วยก็มีเหมือนกัน
2: มี
1: นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ AI ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้อย่างมีสตินะ
2: เหมือนกับเลือกใช้ AI ในงานเขาเรียกว่านะ คล้ายๆกับใช้คนให้ถูกงาน
1: อ
2: ะเหมือนการ AI ค่ะถ้าจะใช้ทำงานก็คือต้องเลือกใช้
1: เนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มีบทบาทเยอะมากๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องตามให้ทันกันแหละเพราะว่าแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็ต่อการประชุม IMF นะครับที่จัดขึ้นที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณผู้ฟังครับทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดได้มีการออกประกาศงดการบังคับหรือการปล่อยอากาศยานไร้คนขับก็คือโดรนนี่แหละนะครับที่บริเวณพื้นที่ VTR1 Bangkok City นะครับในวันที่16ตุลาคมตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF ที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและพื้นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันครับ
2: ค่ะสำหรับการออกประกาศดังกล่าวนะคะเป็นการดำเนินการร่วมกับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระหว่างการจัดการประชุมระดับนานาชาติโดย CAAT ค่ะได้มีการยกเลิกการอนุญาตให้ทำการบินโดรนเป็นการทั่วไปในพื้นที่ห่วงห้ามนะคะเป็นการชั่วคราวโดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกาไปจนถึง 23.59 นาฬิกานาทีของวันที่16ตุลาคมซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวห้ามมีให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยโดรนเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดค่ะ
1: ครับก็เต็มวันวันที่16แล้วนะเมื่อ เวลาเด้งปุ๊บเข้าสู่16เนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดทันทีนะครับถ้าฝ่าฝืนก็จะมีในเรื่องของบทลงโทษตามกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการปฏิบัติการบินโดรนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าวเนี่ยผู้ประสงค์ที่จะปฏิบัติการบินจะต้องยื่นขอคำอนุญาตผ่านในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขามีแอปพลิเคชันเฉพาะอยู่นะครับและก็สามารถดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับโดยก่อนการปฏิบัติทุกครั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งรายละเอียดพื้นที่วันและเวลารวมถึงวัตถุประสงค์ของการบินนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ทางด้านของ CAAT เขามีการจัดทำขึ้นมาด้วยครับ
2: ค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะผู้ที่ครอบครองโดรนผู้บังคับโดรนและประชาชนทั่วไปค่ะให้ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาที่กำหนดก่อนทำการบินงดการใช้งานโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามดังกล่าวนะคะเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนเนี่ยจะมีประกาศเลยนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะตามมาตรา78วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศพุทธศักราช2497และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับเขาห้ามอะไรก็ร่วมมือกันนะครับ
2: เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ถูกต้องครับเอาไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมกันบ้างนะครับล่าสุดขนาดนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับถ้าเราดูในภาพรวมก็สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือระดับน้ำลดลงบางพื้นที่ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่อย่างเคหะร่มเกล้าเมื่อเช้าที่เราคุยกันเนี่ยมันตามมาด้วยเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียนะครับส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของกองทัพบกเมื่อช่วงเช้าที่เรารายงานข่าวกันก็คือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้มีการนำรถบรรจุน้ำ EM นะครับซึ่งเป็นสารจุลินทรีย์
2: จุลินทรีย์ธรรมชาติ
1: ที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเนี่ยไปเติมให้ในแหล่งน้ำต่างๆก็เพื่อยับยั้งนะครับการส่งกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำนะครับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนคราวนี้ในมิติของเรื่องเงินเยียวยานะครับช่วงวันนี้ที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้มีการเปิดเผยถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางด้านของคุณนิรัตน์พงศ์สิริถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารที่เป็นกลไกของภาครัฐเนี่ยนะครับได้มีการส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับช่วงเวลา22 นาฬิกาก็คือ4 ทุ่มนะครับธนาคารออมสินได้มีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวนทั้งหมด 306,384 ครัวเรือนถ้าคิดเป็นเงินก็มูลค่า 2,400 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับ ครอบคลุมในพื้นที่39จังหวัดครับ
2: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะปภ.เนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารออมสินเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดค่ะและกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันด้วยนะคะโดยทางธนาคารออมสินเนี่ยจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผู้ที่ยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถที่จะยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองผ่านสองช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็นเว็บไซต์แต่แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกทางเว็บไซต์หรือว่าทางรัฐเนี่ยติดต่อนะคุณผู้ฟังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าถ้าท่านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยที่สำนักงานเขตก็สามารถที่จะไปยื่นคำร้องได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบให้นะครับ
2: ค่ะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการจัดทำ QR code นะคะสำหรับการเข้าไปติดตามสถานการณ์ขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ของปภ.นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังค่ะโปรดระมัดระวังลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพในช่วงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาทุกช่วงเวลาอยู่กับเราแบบมิดอ่ะมิดจริง
1: ๆมันอันตรายจริงๆ
2: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วก็เหมือนผีซ้ำดั้มพลอยอ่ะคุณสุภพรนะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยเนี่ยบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะครับเงินลงทุนลงไปแล้วไปเจอมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์โอนเงินหลอกให้กดลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลและสุดท้ายสูญเสียเงินเพิ่มเข้าไปอีก
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยนะโอ้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของการลงทะเบียนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ
2: ง่ายๆ
1: ถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เนี่ยแนะนำให้ไปติดต่อที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตปลอดภัยกว่าเยอะเลย
2: ปลอดภัย
1: นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการบิ๊กคลีนนิ่งหรือการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดเนี่ยกองทัพบกนะครับกองทัพไทยกองทัพอากาศกองทัพเรือทุกเหล่าทัพกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยนะครับก็ร่วมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.จังหวัดหน่วยงานต่างๆนะครับดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันคุณผู้ฟังครับที่กองทัพบกแล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งนะครับผนึกกำลังทำความสะอาดหลักๆใหญ่ๆก็คือจะเป็นเรื่องของการขนขยะชิ้นใหญ่ๆออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็มีการดำเนินการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตรวม16จุดด้วยกันซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะคุณณัฐ
1: ครับ
2: รวมถึงเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเก็บขนขยะชิ้นใหญ่และสิ่งตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมารวมไปถึงดูแลความเรียบร้อยของชุมชนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาสามารถกลับมาใช้พื้นที่แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ครับทั้งนี้นะครับสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันรักษาความสะอาดแล้วก็ทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อเป็นการช่วยคืนความเรียบร้อยให้แก่สภาพแวดล้อมลดปัญหาขยะตกค้างแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตภายหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้นิดนึง02-203-2935นะครับ02-203-2935อันนี้ถ้าประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆนะฮะติดต่อไปได้สอบถามกันได้เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านใดทราบมาว่า FC ของเราเนี่ยนะครับก็ติดตามนะครับในส่วนของสถานีวิทยุของเราติดตามทางเพจไลฟ์สดด้วยพูดคุยกับเขามาหน่อยคุณผู้ฟังว่าในพื้นที่กรุงเทพหรือว่าในพื้นที่ไหนเจอหน่วยทหารเข้าไปที่ใดบ้างนะครับบรรยากาศเป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยร่วมกับเราสองคนจัดรายการได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ส่งไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ก็เรื่องของข่าวปลอมข่าวลือต่างๆเนี่ยนะครับแนะนำว่าขอให้ติดตามทางเพจที่น่าเชื่อถือได้หรือว่าช่องทางหน่วยงานราชการนะครับเพราะว่าในขณะนี้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่คุณสุภาวันสังเกตไหมมันจะมีข่าวลือข่าวปลอม
2: ข่าวลือข่าวเฟกนิวแล้วยิ่งอย่างที่เราบอกกันคือ AI มันเข้ามาบางทีเอาภาพมาทำอ่ะ
1: ใช้วิจารณญาณในการติดตามคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของน้ำท่วมนิดนึงนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในด้านของพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของการดูแลพื้นที่น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของการบำบัดน้ำเสียต่างๆท่านบอกว่าขณะนี้หน่วยทหารก็ดำเนินการอย่างเต็มที่โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับก็เข้าไปดูแลท่านบอกว่าดูแลครบถ้วนเลยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั่นหมายความว่าเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่เรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ถนนเนี่ยที่มันได้รับผลกระทบหรือว่าใดๆก็ตามแต่หน่วยทหารถ้าเข้าไปช่วยสนับสนุนได้เนี่ยเราดำเนินการเต็มที่จนกว่าประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ค่ะและระหว่างวันที่14ถึง15ตุลาคมนี้นะคะพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายนะคะให้ทางด้านของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงกลาโหมทั้งโครงการพลทหารอาสาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก่อนร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนโครงการสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังเพื่อดูแลทหารผ่านศึกและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนค่ะ
1: ครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการพลทหารอาสาของมณฑลทหารบกที่22นะครับกรมทหารราบที่6แล้วก็หน่วยรองด้วยเนี่ยนะครับรวมไปถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนที่บริเวณห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับบ่าย2ถึงเวลาบ่าย3ครึ่งเนี่ยนะครับดูจากภาพรวมการปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการเนิน500นะครับในพื้นที่อำเภอน้ำเยินจังหวัดอุบลราชธานีติดตามความก้าวหน้าของโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับแม่คล้องจองกันดีจังได้ใจความเลยนะครับก็ครอบคลุมการพัฒนาเส้นทางยุทธวิธีการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาชายแดนแล้วก็การเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ด้วยครับ
2: ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมวันพรุ่งนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะจะเข้าร่วมในโครงการสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังที่บ้านมั่นคงชนบทตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีจะร่วมกิจกรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านทุ่งสมเด็จโดยมีกิจกรรมพบปะพี่น้องประชาชนค่ะมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสมทบแก่ครอบครัวทหารผ่านศึกและเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาชุมชนอาชีพและเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ 11:30 น.จนถึงเที่ยงเนี่ยก็จะได้มีการมอบบ้านซึ่งเป็นบ้านมั่นคงตามแนวชายแดนจำนวน1หลังให้กับนายชานะครับซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่แล้วก็เป็นอดีตนะครับทหารผ่านศึกผู้เคยปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขาพระวิหารผาหมออีแดงให้อีกด้วยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนิน ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมทั้งเรื่องของความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็การดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลทหารผ่านศึกรวมถึงประชาชนในพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยครับ
2: ค่ะยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยวันนี้เมื่อช่วงเวลาสักประมาณ6นาฬิกาเนี่ยทางด้านของพันตำรวจเอกอดุลสุรำไพนะคะผู้กำกับสภ.เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับค่ะว่ามีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเตรียมที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากสปป.ลาวเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยก่อนที่จะส่งต่อไปในพื้นที่ตอนไหนนะคะจึงได้มีการสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะ
1: ครับซึ่งการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับเขาก็ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารในพื้นที่ก็คือกองกำลังสุรนารีนะครับโดยชุดข่าวเขามีชุดข่าวกรองนะฮะแล้วก
2: ็
1: มีในส่วนของกองทัพไทยตำรวจน้ำด้วยนะครับก็เฝ้าระวังสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติดตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงนะครับจากการตรวจสอบบริเวณแม่น้ำโขงนะครับในพื้นที่ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชอุบลราชธานีเนี่ยเขาก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพบเป็นกระสอบสีดำต้องสงสัย2กระสอบคุณผู้ฟังฮ
2: ะ
1: วางอยู่ในพื้นที่คาดว่าอาจจะเป็นจุดพักยาเสพติดเพื่อรอการลำเลียงส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนครับ
2: ค่ะเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าซุ่มสังเกตการประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าไม่พบนะคะผู้ใดเนี่ยเข้ามาแสดงตัวหรือว่ารับกระสอบดังกล่าวจึงทำการเข้าตรวจยึดแล้วก็ตรวจสอบภายในพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบพร้อมสัญลักษณ์ Y1 บริเวณหน้าถุงนะคะรวมจำนวนทั้งสิ้น 370,000 เม็ดภายหลังการตรวจยึดค่ะเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะคะก่อนที่จะนำของกลางส่งมอบให้กับทางสภ.เขมราชเพื่อดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดล็อตดังกล่าวเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: อันนี้ก็ยึดยาเสพติด 370,000 เม็ดน่ะ
2: เยอะนะ
1: เยอะ
2: มากอ่ะคิดดูดิถ้าเข้ามาเด็กๆลูกหลานเราเยาวชนจะทำยังไง
1: มันน่ากลัวนะคุณผู้ฟังก็ร่วมกันถ้าเจอบ่อแสเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลต่างๆนะครับบุคคลทำรับรับล่ออะไรอย่างเงี้ยเอาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ฟังก
2: ็
1: จะได
2: ้
1: เป็นการสกรีนสังคมเราให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างเวลายังพอมีอยู่เนา
2: ะ
1: นะครับเชิญชวนกันก็แล้วกันร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับที่บริเวณศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราชก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา8:30 น.จนถึงเวลา16:00 น.เขาเปิดทุกวัน
2: เปิดทุกวันค่ะแต่ว่าเคสนี้รู้สึกน่าจะเป็นขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ
1: กรุ๊ปโอนะครับก็ขอรับเป็นพิเศษนะครับ
2: ค่ะ
1: ถ้าใครไปบริจาคเนี่ยเขามีพวงกุญแจแล้วก็ในส่วนของเป็นสิ่งของที่ระลึกอ่ะมอบให้อีกด้วยนะครับก็ตลอดทั้งเดือนตุลาคม2569นะครับสามารถที่จะเข้าบริจาคได้หรือจนกว่าในส่วนของถ้าใครอยากจะได้ของที่ระลึกนะจนกว่าของจะหมดก็สามารถที่จะบริจาคได้เลยแล้วก็ท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดบอกคุณสุภพรคุณณัฐะอยากจะร่วมบริจาคแต่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหว
2: ั
1: ด
2: ไปบริจาคให้โรงพยาบาลก็ได
1: ้ศูนย์สภากาชาด
2: ใช่
1: นะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ย
2: บริจาคได้หมดเลย
1: นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ของที่ระลึกแต่คุณผู้ฟังเชื่อเถอะเราได้บุญเราได้ความอิ่มใจ
2: นั่นแหละค่ะคือของที่ระลึกจะติดตัวเราไป
1: นะเพราะว่าเลือด1ถุงเนี่ยสามารถที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยผู้ต้องประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับได้หลายคนเลยทีเดียวนะฮะก็อยากจะฝากกันไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ภาคใต้รู้สึกว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมณัฐาจันทรังสี
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: พร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยเร่งฟื้นฟูพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยในกทม.หลังน้ำลดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
7: หรอ ใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: พลโทอดุลเผยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเหลือพื้นที่ประสบภัยบางส่วนใน3เขตเร่งเก็บขยะและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคาดใกล้กลับสู่ภาวะปกติคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการและปลัดกรุงเทพมหานครพบว่าขณะนี้พื้นที่น้ำท่วมโดยรวมเหลือเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะบางพื้นที่ในเขตมีนบุรีหนองจอกและลาดกระบังซึ่งเมื่อวันนี้ได้เร่งดำเนินการแก้ไขไปแล้วเกือบ 100%ทำให้สถานการณ์ใกล้กับสู่ภาวะปกติเหลือเพียงบางพื้นที่ที่ยังต้องดำเนินการเพิ่มเติมโดยปลัดกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตยังคงติดตามและดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะมูลฝอยพลโทอดุลระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปดูแลพื้นที่บางส่วนที่อยู่ในซอยลึกและเป็นพื้นที่ต่ำเนื่องจากหากปล่อยให้น้ำขังอาจส่งผลให้เกิดน้ำเสียและมลภาวะทั้งปัญหายุงและกลิ่นไม่พึงประสงค์จึงต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องสำหรับการสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยืนยันว่ายังสามารถดำเนินการได้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการต่อเนื่องนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ตำรวจทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีพบถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพมีน้ำท่วมขัง3จุดถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีต้องปิดจุดกลับรถและทางลอดรวม5แห่งโดยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครถนนพระราม2ขาเข้าพบ3จุดน้ำท่วมขังบนช่องทางหลักคือจุดที่1ตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมไหลทางและช่องทางซ้าย 1-2 ช่องยาว500เมตรรถเล็กยังผ่านได้แต่มีท้ายแถวสะสม1กิโลเมตรจุดที่2ตำบลบางโทรัฐอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมเป็นช่วงๆสูง 10-15 เซนติเมตรบริเวณไหลทางและช่องจราจร 1-2 ช่องทางรถเล็กผ่านได้มีชะลอตัวแต่ไม่มีท้ายสะสมและจุดที่3บางโทรัฐอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมไหลทางและช่องทางซ้าย 1-2 ช่องยาวประมาณ500เมตรรถเล็กยังผ่านได้ไม่มีท้ายแถวสะสมส่วนถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีปิดจุดกลับรถ5แห่งคือ 1. ทางลอดกลับรถบริเวณอำเภอท่ายางน้ำสูง10เมตรปิดการจราจร 2. ทางลอดกลับรถวัดห้วยโลงอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง150เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ 3. จุดกลับรถทางเข้าวัดกุติอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง150เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ 4. จุดกลับรถหน้าโรงงานแคลคอมอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง100เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้และ 5. จุดกลับรถโค้งสะพังอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง60เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ตำรวจทางหลวงขอให้ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมขังและตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางโดยเฉพาะรถเล็กที่ต้องผ่านถนนพระราม2สอบถามสภาพการจราจรหรือขอความช่วยเหลือที่ตำรวจทางหลวงโทร1193
13: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหน ความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีเฟื่องสกุลค่ะ
15: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับฟังเนาะวันนี้มีสาวผักไห่พระนครศรีอยุธยาบอกเป็นแม่ค้านะเนาะ อยากฟังเพลงนี้แม่ค้าตากขมขอบคุณนะคะที่แนะนำมาทวีปก็เลือกเลยค่ะคิดถึงน้องสีไพรเหมือนกันนะเพราะครั้งหนึ่งตัวเองเป็นแม่ค้าอยากฟังมากๆเลยแม่ค้าตาคมเนี่ยเนาะคนเรานี่ดูแลตัวเองกันมาอย่างดีอายุมั่นขวัญยืนค่ะถึงแม้ห่างไกลกันระยะเวลานานแค่ไหนแต่ก็ยังพบปะเจอกันได้อีกเรื่องของสุขภาพก็เลยสำคัญมากๆเลยทีเดียวการที่เราจะรักตัวเองกันให้มากๆดูแลตัวเองให้มากๆนะทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะท่านฟังค่ะเวลาที่เราเจ็บป่วยหรือว่าสัญญาณเตือนภัยบอกเหตุเรามาเมื่อไหร่ว่าเราเจ็บป่วยแล้วนะสุขภาพไม่ปกติต้องรีบดูแลกันก่อนในเบื้องต้นทวีปจะแนะนำบ่อยๆว่าการดูแลสุขภาพให้ร่างกายสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเรานึกถึงยาแผนโบราณนะบางคนนี่บอกใช้ยาแผนโบราณมาเนิ่นนานทวีปก็อยากให้ใช้เสือ7 ตัวเนี่ยค่ะเพราะของเขาเป็นยาแผนโบราณจริงๆอยู่คู่กับครอบครัวไทยมานานแล้วค่ะมีทั้งชนิดผงชนิดแผ่นมีชนิดน้ำมียาน้ำเสือ10 ตัวสูตร111ยากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11มีสบู่ TG 11ของเสือ10 ตัวด้วยทุกสูตรของเสือ10 ตัวล้วนแต่มาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เสือ11 ตัวค่ะเนาะบางคนนี่เขาใช้แทนการอยู่ไฟกันเลยเหมือนป้าหลวยเนี่ยป้าหลวยที่อยู่วังเพลิงเนี่ยจะบอกเลยเนาะไม่รู้ว่าสบายดีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะโอ้ชุ่มชื้นอยู่นะดูแลสุขภาพกันหน่อยสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นะหรือจะเป็นเด็กเล็กๆด้วยถ้ายังไงก็เสือ10 ตัวอยู่ข้างกายเอาไว้ค่ะดูแลระบบเลือดลมกันก่อนในเบื้องต้นโดยเฉพาะผู้ที่ใช้แรงงานตัวเองเยอะๆนะคะเพราะเสือ10 ตัวจะมาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะเป็นยาแผนโบราณด้วยเราฟังเพลงกันชุดหนึ่งก่อนเพราะวันนี้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจคุยให้ฟังกันเยอะทีเดียวค่ะ

ะมีนะคะท่านผู้ฟังที่แนะนำมาค่ะก็คิดถึงทุกท่านเลยนะป้าแสงเทียนด้วยเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยห่างหายกันไปป้าสมบูรณ์เนี่ยค่ะนะคะแต่ถ้าเงียบๆแล้วระยะหนึ่งก็ส่งข่าวกันมาทวีปก็คลายความเป็นห่วงกันอย่างลุงสารพงษ์นี่ให้กำลังใจทวีปตลอดเลยด้วยความน่ารักทีเดียวเนาะลุงสายถ้าสุขภาพร่างกายดีคนเรานี่มีเวลาเนาะบางคนนี่บอกแม้โทรไปคุยตรงโน้นตรงนี้บ้างมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคนเรานี่ต้องมีเพื่อนคุยเนาะลุงเนาะบางคนนี่บอกไม่ได้คุยกับใครเลยมาคุยกับทวีปดีกว่าอ้าวไม่เป็นไรค่ะมีป้าๆจากชลบุรีอีกหลายท่านเลยทีเดียวขอบคุณป้าอนงและก็ป้าโสภาที่อยู่กำแพงแสนพระแม่ตอนนี้บอกแม่ทวีปแต่ถึงจะเนิ่นนานยังไงที่ให้กำลังใจกันมาแต่ป้าก็ยังฟังนะแล้วก็มีคุณลุงจากบางบานพระนครศรีอยุธยาด้วยบอกถ้าพูดถึงเสือเสร็จตัวรู้จักตั้งแต่ก่อนแต่ไล่เลยทีเดียวตั้งแต่สมัยทวีปเนาะพูดคุยถึงเรื่องเสือเสร็จตัวกันมาเนิ่นนานพอสมควรทวีปถึงบอกว่ากว่า 6-70 ปีแล้วนะที่เสือเสร็จตัวเนี้ยเขาอยู่คู่กับครอบครัวคนไทยเพราะนั้นทวีปอยากให้ดูแลตัวเองสุขภาพจะได้ดีเพราะว่าเขามีสมุนไพรไทยจีน

คนโบราณโบราณของเรานี่เขาใช้สมุนไพรแล้วยิ่งมีของจีนบวกเข้ามาด้วยใช้เหล้ามาเป็นกระแสยาจะมีหนุ่มที่อยู่ปทุมธานีนะคะบอกจริงๆแล้วลุงเนี่ยรับราชการนะทวีปนะแต่เวลาที่ตัวเองเจ็บป่วยจะเลือกเอายาแผนโบราณโดยเฉพาะใช้สมุนไพรเขาเห็นครอบครัวมาตั้งแต่ต้นเนี่ยครอบครัวของเราทำการเกษตรก็ใช้สมุนไพรนึกถึงก่อนเลยเสือเสดตัวเพราะเป็นยาแผนโบราณเขามีชนิดผงถ้าเป็นชนิดผงเนี่ยจะชงกับเหล้ากับน้ำร้อนได้เลยนะถ้าเป็นชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดหรือว่าจะดองกับน้ำร้อนใช้น้ำร้อนก็ได้นะนะลุงนะน้ำยาสีแดงก็กรึ๊บพอเป็นกระแสยาเลยทีเดียวเพราะจะมีลุงหลายๆท่านที่บอกไม่ใช้เหล้าถ้าเป็นชนิดน้ำอันนี้จะง่ายสะดวกแล้วก็สบายเลยทีเดียวเพราะเป็นชนิดน้ำสูตรโสมเกาหลีจะมีทั้งขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมนะมีโสมเกาหลีกระชายดำเต่าตงโกดเชียงและย่อมตันเซียมฝางโกดขมาวกำลังเสือโคร่งหรือจะเป็นโดไม่รู้ล้มเนี่ยตัวยาอื่นๆอีกมากมายค่ะเพราะว่าจะเป็นสูตรเสือเสวยตัวในหลายๆสูตรมียาน้ำเสือเสวยตัวยาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111เพราะถ้าเป็นเสือเสวยตัวจะเป็นสมุนไพรไทยจีนทั้งนั้นเลยทีเดียวหาซื้อได้ง่ายๆทั่วไปเลยทีเดียวมีติดบ้านติดตู้ยานะแล้วก็มียากระใสเส้นตราหัวเสืออันนี้ถ้าท้องผูกเพราะมีป้าๆบางท่านจะบอกแม่ทวีไม่ท้องผูกบางทีอยู่ๆก็ท้องเฟ้อจริงๆแล้วเวลาที่เราอายุมากแล้วการรับประทานอาหารต้องดูแต่พอดีเนาะเพราะระบบย่อยระบบต่างๆของเราเนี่ยจะไม่ปกติเพราะนั้นการจะใช้ยากระใสเส้นตราหัวเสือก็อ่านฉลากยาซะก่อนนะเป็นชนิดเม็ดใช้ง่ายเสือเสวยตัวอธิบายชัดเจนเลยใช้ได้เท่าไหร่คุณป้าที่อยู่สมุทรสาครนี่บอกแม่ไม่รู้เป็นอะไรชอบมากเลยนะทวีปน้อง เพราะว่าคุยอะไรมาชัดเจนไปทุกเรื่องแล้วก็เปิดเพลงเพราะป้าจ๋าทวีปต้องกราบขอบพระคุณและขอบพระคุณประมนเลยนะประมนที่อยู่โพเอนเนี่ยน่ารักสุดๆนะคะใช้เสือเสวยตัวด้วยเพราะว่าถ้าเราทำงานอายุไขก็มากและแต่ยังทำงานเสือเสวยตัวครบวงจรในตอนนี้ยาน้ำแก้ไอก็สำคัญนะควรจะมีติดบ้านติดตู้ยาเอาไว้เพราะว่าเอาไว้จิบเวลาที่เรากระแอมกระไอนะป้าจ๋านะยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยแล้วก็ยังมีตัวยาอื่นรสชาติเปรี้ยวหวานอุดมไปด้วยวิตามินซีกันละนะเด็กจิบได้เด็กก็ไม่งอแงเลยเพราะว่ามีรสชาติเปรี้ยวหวานมีสบู่ TG11 ของเสือเสวยตัวค่ะนี่แหละค่ะคือเสือเสวยตัวที่มีครบสูตรครบวงจรกันเลยทีเดียวนะดูแลตัวเองก่อนค่ะสุขภาพร่างกายดีมีอายุขัยยืนยาวนานเราได้พบปะเจอและเป็นกำลังใจกันนานแสนนานเลยทีเดียวค่ะคนเราเนี่ยเรื่องของจิตใจสำคัญด้วยนะทำจิตเนี่ยให้มุ่งตรงต่อผลที่ต้องการนะคะฉันฟังบางท่านนี่บอกแม่ทวีปก็จริงๆแล้วเป็นข้อคิดดีๆทั้งหมดเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะนำมาบอกกันบ่อยๆเหมือนอย่างคุณลุงสุชาติที่อยู่บ้านโคกช้างบอกทวีปถ้าสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังเราจะบอกกันบ่อยๆก็ดีนะเพราะว่าเมื่อต้องการผลอันใดเนี่ยพึงทำใจให้มุ่งตรงต่อผลอันนั้นแล้วทำเหตุให้สมควรแก่การที่จะได้รับผลอันนั้นในการนี้ต้องรู้ให้แน่ชัดว่าเหตุอย่างไรจะก่อให้เกิดผลแบบไหนอย่างไรเมื่อใจมุ่งตรงต่อผลที่ต้องการและประกอบเหตุให้สมควรแก่ผลแล้วรู้จักรอคอยให้เวลาแก่การฟักตัวของกระบวนการเหตุและก็ผลเมื่อเราปลูกต้นไม้ไว้ให้เวลาแก่ต้นไม้ในการเจริญเติบโตออกดอกนี่ออกผลตามสมควรนะคะนะและหมั่นสั่งสมแต่ความดีเพราะความดีในบางคนนี่บอกแม้ทำความดีกว่าจะเห็นผลดี
นานจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะท่านฟังค่ะเราต้องหมั่นสั่งสมความดีของตัวเองเอาไว้นานๆนะบางคนนี่เล่าให้ทวีฟังป้าๆนี่จะชอบฟังมากๆเลยถ้าเป็นคติชีวิตที่จะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้คนเราจะมีเหตุดีซะก่อนแล้วเราก็จะได้รับผลดีนั้นตอบแทนด้วยนะคะท่านผู้ฟังตั้งแต่เหตุที่ดีๆเอาไว้ผลที่จะได้รับก็จะดีตามมาสมความปรารถนาที่เรามุ่งมั่นเอาไว้เลยทีเดียวขอบคุณหนุ่มที่อยู่นครสวรรค์มากๆเลยค่ะนะก็นึกถึงคุณเสน่ห์นะไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างในตอนนี้อันนี้คุณสมชัยนะคะอยู่นครสวรรค์เป็นหนุ่มเกษตรกรเหมือนกันบอกแม่ฟังทวีปอยู่คงจะเหมือนคุณสมควรคุณสมควรที่อยู่จังหวัดชัยนาทลุงแขกลุงชาญเนี่ยหรือจะเป็นสาวๆใกล้วัดด้วยนะรู้สึกแหมวันนี้จะขอฟังเพลงคล้ายๆกันมาเลยทีเดียวนะคะลุงสรพงษ์ฟังก่อนแล้วกันถ้าเพลงที่ลุงแนะนำมาทวีปยังไม่ได้ให้ฟังแล้วก็คุณธวัชชัยด้วยนะแล้วก็ประมนน่ารักด้วยแล้วก็มีสาวสมปองคนนี้น่ารักสุดๆเหมือนกันนะอยู่ใกล้ๆอนามัยเพื่อสุขภาพลำสนธิอ่ะค่ะฟังกันเลยค่ะเพลงในชุดนี้ค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ค่ะก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะสำหรับเพลงที่นำมาให้ฟังกันกับรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสร็จตัวนะคะขอบคุณคุณป้าจากสิงห์บุรีเลยค่ะก็นึกถึงป้าเล็กนะป้าเล็กเนี่ยป้าเล็กนี่ให้กำลังใจทวีตตลอดเลยที่เนาะแล้วก็มีสาวๆจากค่ายบางละจันด้วยวันนี้เลยไปทางพระนครศรีอยุธยานะก็มีไลน์ส่งเข้ามาเยอะนะคะถ้าเป็นทางไลน์ก็เยอะหรือจะโทรศัพท์อยากคุยได้ยินเสียงกันหน่อยทวีป081ค่ะ994-2054ดูแลตัวเองกันอย่างดีแล้วทวีปก็มีความสุขด้วยนะคะเพราะทุกท่านสุขภาพร่างกายดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวๆจากโคกตูมสาวจากเขื่อนป่าสักด้วยยังโทรศัพท์กลับเข้ามาคุยกันเป็นระยะนะคะบอกพิทวีปไม่ได้ห่างเหินเนาะไม่ได้ห่างเหินไปไหนเลยยังอยู่ตรงนี้แหละสาวๆจากป่าหวายด้วยหรือจะเป็นหนุ่มๆจากเขาพระงามอ่ะยังคิดถึงป้าแปงอยู่นะน้องปลาณีที่อยู่บ้านห้วยวัดตายแล้วก็คุณป้าแมวด้วยนะคะขอบคุณที่เลือกเอาเสือเสร็จตัวไปติดบ้านติดตู้ยาเอาไว้ดูแลตัวเองกันเนาะเลิศฝาดสมบูรณ์สุขภาพเราจะได้ดีสาวๆจากตลาดสระแก้วออมบอกไม่ได้สระไม่ได้เป็นสาวแล้วคุณทวีปเหลือนิดเดียวแล้วออมเนาะเมื่อก่อนนี่เคยพบปะจะเจอกันอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ว่ายังรู้ว่าจะทำรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันก็เลยฟังพอฟังเสร็จกลับเรียบร้อยอ้าวถ้าเราไม่ได้ส่งข่าวกันนานเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลืมเลือนกันแต่บางคนนี่บอกไม่ลืมนะไม่ลืมเลือนได้ยินเสียงก็โอ้ยยังรักเหมือนเดิมขอบคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะเสือเสร็จตัวไปอยู่ข้างกายด้วยนะสัญญาณเตือนภัยบอกเหตุเมื่อไหร่ขอให้เสือเสร็จตัวไปอยู่ใกล้ๆท่านฟังจะเลือกชนิดผงไปชงกับน้ำร้อนชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดนะคะหรือจะเป็นชนิดน้ำที่มีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมแล้วก็ยังมียาน้ำเสือเสร็จตัวสุด111มียากระสายเส้นตราหัวเสือทวีปจะบอกเป็นประจำเลยผู้เฒ่าผู้แก่เนาะที่ท้องผูกบ่อยๆเนี่ยควรจะเลือกนะคะเพราะในฉลากยาเสือเสร็จตัวจะอธิบายชัดเจนหยุกยาแผนโบราณทุกขนาดเลยทีเดียวเวลาที่ใช้แล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆตามไปเยอะๆเนาะเท่านั้นเองนะคะถ้าหากว่าท้องผูกบ่อยๆก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะรับประทานอาหารของตัวเองด้วยนี่ผักนี่รับประทานเยอะๆแต่ละมื้ออาหารควรจะมีนะปล่อยปละละเลยไม่ได้สังขารร่างกายของคนเราก็ต้องการให้เราดูแลเขาเหมือนกันนะคะถ้าดูแลมาอย่างดีเนาะสวยงามสง่านี่อายุนี่เป็นเพียงตัวเลขการเวลาทำอะไรไม่ได้เลยทีเดียวนะป้าเนาะขอบคุณสาวๆจากบัลล่อมอ่ะบัลล่อมในบ้านทวีปเองอ่ะนะยังให้กำลังใจกันอยู่แล้วก็เลยไปทางหนองพะเลือไปทางบ้านหมอนะคะบ้านหมอสระบุรีเนี่ยค่ะใช้เสือเสร็จตัวกันโดยทุ่นทุ่นหน้าเพราะเขตบ้านเราทำการเกษตรอย่าลืมหยุกยาของเสือเสร็จตัวที่มีครบวงจรตามที่ทวีปเรียนในทราบเขายังมีสบู่ด้วยนะเอาสบู่ไปอาบน้ำกันบ้างเนาะสุขภาพจะดีกันเลยทีเดียวละเพราะว่าเวลาที่เราย่ำน้ำย่ำโคลนนะคะสุขภาพผิวก็จะได้ดีเพราะสบู่ TG11ของเสือเสร็จตัวเนี่ยท่านผู้ฟังรู้จักกันมาเนิ่นนานเลยทีเดียวหาซื้อได้ทั่วไปทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะเนาะเพราะเขามีจำหน่ายกันทั่วประเทศเลยทีเดียวคนเราถ้าทำงานหนักจนเกินกำลังงานล้นมือเกินไปนี่ก็ทำให้เกิดความเครียดนะเราควรจะจัดตารางเวลาของการทำงานให้มีเวลามากพอบริหารเวลาให้สมดุลทั้งเวลาการทำงานและการพักผ่อนในชีวิตส่วนตัวนะคะกล้ามอบหมายงานและกล้าปฏิเสธบ้างจัดลำดับความสำคัญของงานนะถ้าทำไม่ได้หรือทำไม่ทันจริงๆก็คงจะต้องทำตามความเป็นจริง
อย่าไปดื้อรั้นให้ตัวเองนี่จนไม่มีเวลาพักผ่อนนี่จะเกิดความเครียดต่อตัวเราเองได้ง่ายๆนะคะปัญหาของความเครียดอย่าให้เกิดเลยค่ะเพราะว่าจะเห็นคนหนุ่มคนสาวสมัยนี้จะมีความเครียดมากหรือจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะนั้นตัวเราเองจัดตารางทุกอย่างให้กับตัวเราเองได้บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าทุกวันเนี่ยความเครียดไม่มีอยู่ตัวดูด้วยส่วนไหนที่ดีมีประโยชน์สำหรับชีวิตประจำวันส่วนไหนที่ไม่ดีอันนี้แหมเด็กรุ่นใหม่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนาะเราก็คงจะคิดไตร่ตรองเอาเองเพราะว่าโซเชียลทุกวันนี้ก็เหมือนดาบสองคมนะคะดูอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เกิดประโยชน์บางคนหาเงินหาทองจากโซเชียลได้มากมายร่ำรวยก็มีแล้วก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างนะบางคนบอกแม่ก็ไปดูหนังฟังเพลงบ้างมาฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสร็จตัวเราก็จะได้ฟังเพลงเก่าๆอันนี้ก็ถูกต้องเลยเนาะก็มีน้องๆจากเขาพลังงามเนี่ยค่ะที่ขอฟังเพลงกันมาค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: จริงๆแล้วจะให้ฟังติดกันไปเลยกับเพลงแก้เพลงนี้นะคะน้องสมปองนี่น่าจะชอบอะเนาะน้องก็มีหลายๆท่านที่อยากจะฟังเพลงเก่าของสายันนิรันดรกันค่ะแต่เวลาของเราใกล้จะหมดพอดีเลยเนาะน้าป้าเนาะทวีปคงต้องล่ำลาตรงนี้แล้วขอขอบคุณที่เลือกเอาเสือเสวดตัวไปดูแลสุขภาพร่างกายจะได้อยู่ดีมีความสุขด้วยความรักจากใจจริงๆนะคะเป็นห่วงเป็นใยพบปะเจอกันทุกวันก็จะถามแต่เรื่องสุขภาพเพราะว่าไม่อยากให้ใครเจ็บป่วยถ้ามีเหตุเบื้องต้นเราก็แก้ไขก่อนด้วยเสือเสวดตัวแล้วกันทวีปคงล่ำลาตรงนี้พบกันอีกครั้ง 10:05 น.ทางวสป.612พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริสาวรศรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับครม.เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมนี้ก่อนวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านถกเคาะวันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: มีรายงานว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้มีการเน้นย้ำในที่ประชุมให้รัฐบาลขออภัยค่ะให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลได้วางกรอบไว้ในวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนนอกจากนี้ครม.ยังได้หารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะเน้นไปที่เรื่องการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมอาหารและยาเสพติดรวมไปถึงอื่นๆที่เหมาะสมทั้งนี้ครม.จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองที่จังหวัดอุดรธานีด้วยการประชุม IMF World Bank 2026ในส่วนของ IMF มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ภายในการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเช้าผู้แทนการเงินระหว่างประเทศแถลงถึงภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกให้แก่สื่อมวลชนได้ซักถามโดยนายโรดริโก บัตเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกที่ในปี2025หนี้สาธารณะทั่วโลกอยู่ที่ 94% ของ GDP และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 100%ของ GDP ในปี2029โดยปัจจัยมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการเงินสาธารณะกำลังเผชิญกับแรงกดดันการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นความต้องการทางสังคมการป้องกันประเทศรวมถึงความอิสระทางยุทธศาสตร์และภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตาม IMF ยังมองว่าแม้เศรษฐกิจโลกในปี2569จะขยายตัวได้ดีแต่ฐานะการคลังกลับอ่อนตัวลงขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมและดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ภาระชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการรักษาเสถียรภาพหนี้เป็นไปได้ยากนอกจากนี้ยังพบว่าหลายประเทศยังมีการใช้งบประมาณจำนวนมากในการรับมือกับผลกระทบราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและภาพรวมยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพลังงานได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้IMF ยังได้หยิบยกแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกใน3ข้ออาทิการปฏิรูปภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อลดอุปสรรคต่อการลงทุนและการผลิตซึ่งสามารถช่วยเพิ่ม GDP ต่อหัวได้ร้อยละ 3.5 พร้อมกับเร่งทำการฟื้นฟูฐานะการคลังในประเทศที่มีหนี้สูงและมีความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนลดหนี้ที่น่าเชื่อถือณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: ใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริสาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราเนี่ยถ้ามีคนทักว่ามีเคราะห์เนี่ยมันจะใจไม่ดีนะครับพระทักเพื่อนทักหมอดูทักโดยเฉพาะคนดังๆนี่ทักในใจไม่ดีอยากจะไปสะเดาะเคราะห์ก็จะไปสะเดาะเคราะห์กันด้วยวิธีต่างๆนานาแต่ที่จริงแล้วนะครับที่ผมเคยมีประสบการณ์อยู่กับครูบาอาจารย์นะครับอยู่กับพระอาจารย์มหาประโยชน์ญาณโสภโนวัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนี่ยถ้าหากว่าใครดวงไม่ดีนะครับดวงไม่ดีท่านจะแนะนำให้ถือศีล8บวชไหมบวช3วันได้ไหมบวช5วันได้ไหมบวช7วันได้ไหมเคราะห์ตัวเองเนี่ยเราต้องสะเดาะด้วยตัวเองนะครับการถือศีล8ก็ดีการเจริญภาวนาก็ดีไหว้พระสวดมนต์ก็ดีนี่อานิสงส์มันแรงท่านผู้ฟังที่รักครับฉะนั้นเคราะห์ตัวเองเราก็ต้องทำด้วยตัวเองเมื่ออกุศลวิบากผลแห่งความชั่วที่เราเคยทำเอาไว้มันจะมาให้ผลมันมีลางมีนิมิตออกมาให้คนผู้รู้ให้ตำราเขารู้ว่าเออมันจะให้ผลนะเราก็ต้องแก้ด้วยจิตที่เป็นบุญนะครับทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ถ้าเป็นตำราหลวงพ่อจรัญนะครับวัดอัมพวันสิงห์บุรีนี่นะครับท่านบอกว่าเหมือนคือท่านเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังว่าท่านนี่เคยพบคนแก่คนหนุ่มคนหนึ่งนะครับอายุแกได้ร้อยกว่าปีแล้วนะครับเวลามีคนเอากับข้าวมาให้แกก็สวดอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธนี่จนจบหนึ่งจบให้ตัวเองก่อนแล้วก็สวดใหม่อีกหนึ่งจบให้กับคนที่เอากับข้าวมาให้แกเสร็จแล้วก็คืนถ้วยเขาไปอาตมาหรือว่าท่านเนี่ยก็จับเคล็ดได้ว่าจะให้ใครต้องให้ทุนตัวเองไว้ก่อนนะครับถึงได้เรียกว่าสวดพุทธคุณเท่าอายุเกินหนึ่งนะครับท่านให้สวดเกินหนึ่งวิธีสะเดาะเคราะห์อายุ50ก็สวด51อายุ60ก็สวด61สวดทุกวันนะครับทำไมเกินหนึ่งเพราะอะไรนะท่านบอกว่าที่สวดเกินหนึ่งเนี่ยมันหมายความว่าคนเราเนี่ยมันมีเวลาน้อยนะครับถ้าสวดเกินหนึ่งนี่มันพอทำได้และทำอะไรให้มันเกินเข้าไว้เนี่ยจะได้ไม่ขัดสนนะครับคนเราบางคนเวลาคนมีเคราะห์นี่ก็ชอบไปหาหมอดูเขาก็บอกให้สะเดาะเคราะห์นะครับท่านก็ตั้งตำราด้วยสติท่านเอาจิตกำหนดตั้งด้วยสติของท่านว่าให้สวดบทพุทธคุณให้เกินอายุปัจจุบันหนึ่งจบเพื่อให้สติดีเท่าที่ใช้ได้ผลคนที่สติอยู่กับตัวจะไม่สะดุ้งตกใจกลัวไหวง่ายนะครับอันนี้คือเป็นตำราของหลวงพ่อจรัญนะครับอิติปิโสฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังนะครับจิตใจดีกายดีเราก็มีความสุขสุขกายใจสบายเราก็มีความสุขฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดมีอย.เรียบร้อยนะครับดื่มก็ง่ายนะครับดื่มก็ง่ายรสชาติอร่อยกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจครับท่านผู้ฟังครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องราวที่เป็นสิริมงคลของพระอรหันต์กลางกรุงนะครับท่านเจ้าคุณหนอหรือว่าธรรมวิตโกภิกขุหรือว่าพระยานรรัตราชมานิตเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าประวัติและโอวาทธรรมของท่านธรรมวิตโกภิกขุหรือว่าพระภิกษุพระยานรรัตราชมานิตหรือที่เรียกกันว่าเจ้าคุณนอนะครับท่านธรรมวิตโกภิกขุหรือว่าพระภิกษุพระยานรรัตราชมานิตนี่มีนามเดิมว่าตรึกนามสกุลจินตยานนท์เป็นบุตรคนแรกของพระนรราชภักดีแล้วก็นางนรราชภักดีเกิดที่บ้านหลังวัดโสมนัสอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่ายจังหวัดพระนครเกิดเมื่อวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2440เวลาเช้า 7:40 นาทีตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ปีรากาซึ่งวันนั้นเป็นวันมาฆบูชาพอดีเมื่อก่อนที่ท่านจะเกิดโยมแม่ได้ออกมาตักบาตรตามปกติเมื่อตักบาตรพระองค์สุดท้ายเสร็จก็เริ่มเจ็บท้องแล้วก็กลับขึ้นบ้านสักครู่ก็คลอดง่ายมากท่านเจ้าคุณนอเคยเล่าอย่างขำๆว่าอาตมาไม่ได้ทำให้โยมแม่เจ็บท้องนานเนื่องด้วยโยมบิดารับราชการเป็นในอำเภออยู่หัวเมืองโยมแม่ก็ต้องติดตามไปอยู่พร้อมกับน้องคนสุดท้องส่วนท่านได้รับการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูจากคุณยายนินกระแสเสวตตลอดมาจนเจริญเติบโตในวัยเรียนท่านศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดโสมนัสแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดเบญจมาศบพิตรจบการศึกษาด้วยผลสอบเป็นที่หนึ่งของสนามสอบซึ่งเป็นการสอบรวมกันหลายโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทั้งหมดฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าท่านสอบได้ที่หนึ่งของประเทศในสมัยของท่านหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมแล้วท่านตั้งใจจะศึกษาต่อในวิชาแพทยศาสตร์เพราะว่าสนใจในวิชานี้มากมีความตั้งใจจะช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้พ้นความทุกขเวทนาแต่ในเวลานั้นโยมพ่อเป็นนักปกครองมีตำแหน่งเป็นนายอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีบรรดาศักดิ์เป็นขุนชาญสุพรรณเขตต้องการจะให้ท่านได้เป็นนักปกครองเพื่อจะสืบตระกูลตามต่อไปเมื่อเป็นความปรารถนาของโยมพ่อท่านก็มีความกตัญญูปฏิบัติตามโดยเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนในสมัยนั้นซึ่งตั้งอยู่ในวังหลวงท่านเรียนวิชารัฐประศาสนศาสตร์เมื่อเรียนอยู่ปีสุดท้ายโรงเรียนนี้ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันแล้วท่านก็จบในปีนั้นนับว่าท่านเป็นบัณฑิตจุฬารุ่นแรกในรุ่นของท่านมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด12คนแล้วท่านก็สอบได้ที่1อีกด้วยในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงตั้งกองอาสาสมัครเสือป่าและลูกเสือขึ้นบรรดานักศึกษาชั้นสูงในมหาวิทยาลัยต่างๆเมื่อสอบไล่ภาคปลายเสร็จแล้วก่อนจะจบการศึกษาต้องสมัครเข้าเป็นเสือป่าเพื่อเรียนวิชาการรบเอาไว้ป้องกันชาติบ้านเมืองดังนั้นท่านจึงไปซ้อมรบเสือป่าที่ค่ายหลวงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสมัยนั้นยังเป็นเขตจังหวัดกาญจนบุรีอยู่โดยมีล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกองใหญ่แห่งกองเสือป่าท่านได้รับหน้าที่เป็นเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์มีรถจักรยาน2ล้อเป็นพาหนะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้มีหน้าที่เสิร์ฟโต๊ะถวายพระกระยาหารค่ำล้นเกล้ารัชกาลที่6อีกด้วยเมื่อล้นเกล้าทอดพระเนตรเห็นท่านมีบุคลิกลักษณะและกิริยาแคล้วคล่องว่องไวก็ทรงโปรดปรานส่วนสำคัญที่สุดที่ทรงชมเชยเป็นพิเศษก็คือในตาของท่านมีความซื่อสัตย์มากท่านมีรูปร่างบอบบางจึงได้รับสั่งถามว่าตัวเล็กๆอย่างนี้ถ้านำข่าวไว้แล้วถูกข้าศึกดักทำร้ายจะสู้ไหวหรือซึ่งท่านก็กราบบังคมทูลว่าต้องลองสู้กันดูก่อนส่วนจะสู้ไหวหรือไม่ไหวนั่นเป็นอีกเรื่องนึงจากการกราบบังคมทูล นี้ปรากฏว่าล้นเกล้าทรงพอพระราชหฤทัยมากและมีพระราชกระแสรับสั่งว่าเมื่อเจ้าเรียนจบแล้วมาอยู่กับข้าเถิด เมื่อสิ้นเวลาการซ้อมรบใหญ่ต่างก็แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาจึงทำให้การซ้อมรบเสือป่าครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอย่างมากมายจากความตั้งใจที่เรียนมาเพื่อเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองมาเป็นข้าราชการในราชสำนักหลังจากร้นเกล้ารัชกาลที่6เสด็จกลับสู่กรุงเทพแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลี้ยงในงานพระราชพิธีมหกรรมบริเวณหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งมีจำนวนผู้นั่งโต๊ะเป็นจำนวนมากเกินกว่าจำนวนมหาดเล็กที่จะทำหน้าที่บริการจึงทรงแนะให้นำนักศึกษาจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาฝึก

0: แรกที่เข้าไปอยู่ในวังนั้นท่านถูกตั้งข้อรังเกียจจากชาววังในสมัยนั้นใครๆก็ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเด็กเลี้ยงควายถึงกับให้มารับใช้อย่างใกล้ชิดเป็นเหตุให้ถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานาเช่นเมื่อเข้าเวรก็มีคนเอาน้ำมาราดที่นอนของท่านจนนอนไม่ได้ท่านก็อดทนไม่ปริปากบ่นหรือว่าบอกกับใครถึงการถูกกลั่นแกล้งครั้งนี้แต่การกลั่นแกล้งเช่นนี้ก็ไม่หยุดท่านจึงหาวิธีแก้ไขโดยรื้อเอาที่นอนออกแล้วนอนบนเตียงเหล็กแทนส่วนหมอนก็ไม่ใช้เมื่อท่านทำอย่างนี้ก็ไม่มีใครมาแกล้งได้ท่านรู้ว่าใครมาแกล้งแต่ว่าท่านก็ไม่ว่าอะไรแม้เมื่อท่านได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นเจ้ากรมห้องพระบรรทมกลุ่มที่แกล้งท่านกลับมาอยู่ใต้บังคับบัญชาท่านก็ไม่เคยจะแก้แค้นแต่อย่างใดท่านให้อภัยต่อทุกคนการให้อภัยนี้ถือว่าเป็นการทำทานอย่างสูงสุด
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องท่านเจ้าคุณนอเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะครับถ้าใครเคยอ่านประวัติของท่านแล้วจะรู้ว่าท่านเป็นพระที่สุดยอดมากๆคำสอนของท่านก็สุดยอดนะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนี่ก็สุดยอดนะครับเป็นวัตถุมงคลที่หายากมีคนถามท่านว่าจะใช้คาถาอะไรปลุกเสกเวลาใช้วัตถุมงคลของท่านนะครับท่านก็บอกว่าให้ระลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนึกถึงตัวท่านธรรมวิตตโกนะครับอันนี้ก็ท่านแนะนำมาอย่างนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำสอนของท่านท่านผู้ฟังนะครับมีคำสอนของท่านที่พระครูปัญญาพรโสผลท่านได้รจนาไว้ว่าเห็นเสือหมอบอย่าเชื่อว่าเสือว่ายเผลอเมื่อไรเสือกินสิ้นทั้งขนเป็นคนต้องเกรงเยงยำน้ำใจคนเขาถ่อมตนอย่าเหมาว่าเขากลัวเขาไม่สู้อย่าเหมาว่าเขาแพ้คดชสีแท้หรือจะสู้หมูชั่ววางตนสมคมประจักษ์ในฝักตัวชาติคนชั่วลบหลู่อย่าสู้มันเมื่อน้ำไหวไหลเชี่ยวเป็นเกลียวกล้าเอานาวาขวางไว้ไผ่มหันเรื่องของคนปนยุ่งนางนุงครันต้องปล่อยมันเป็นไปใจสบายอวดฉลาดพูดออกบอกว่าโง่ฟังเขาโอ้อวดอ้างอย่าขวางเขาขัดคอเขาเขาโกรธพิโรธเราเป็นเรื่องเร่าร้อนใจไม่เป็นการใครมีปากอยากพูดก็พูดไปเรื่องอะไรก็ช่างอย่าฟังขานเราอย่าต่อก่อก้านให้ร้าวรานความรำคาญก็จะหายสบายใจโอ้เป็นคำกลอนท่านผู้ฟังเป็นโอวาทของพระท่านเจ้าคุณธรรมวิตตโกหรือว่าท่านเจ้าคุณนอได้ข้อคิดดีมากๆนะครับใครมีปากอยากพูดก็พูดไปเรื่องอะไรก็ช่างไม่ต้องไปสนใจมากนะครับไม่ต้องไปต่อปากให้มันร้าวมันดานทะเลาะกันเปล่าๆก่อความรำคาญใจเปล่าๆสบายใจใครมาท้าตีท้าต่อยก็อย่าไปสนใจนะครับอ้าวก็ช่างเขาอยากชนะก็ให้เขาชนะไปคือวางตนให้เหมาะสมนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากทำใจให้สบายอันนี้เป็นคำสอนที่เราสามารถเอามาประพฤติปฏิบัติได้ให้เรามีความสุขได้จากน้ำมกุฎที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นน้ำมกุฎที่ผลิตจากเนื้อมกุฎแท้ๆ1กิโลเนี่ยใส่ได้ขีดสวด4ขวดท่านผู้ฟังอร่อยบอกเลยว่าอร่อยมากนะใครได้กินแล้วติดใจอย่าให้เด็กชิมนะถ้าเด็กไม่ป่วยให้เด็กชิมเอาแช่ตู้เย็นเอาไว้นี่มันขโมยหมดขโมยกินหมดนะมีหลายคนบอกโอ้ขโมยกินหมดนะครับเด็กเวียนเข้าเวียนออกหมดแล้วภายในวันเดียวมันนึกว่าขนมต้องติดเขียนป้ายใหญ่ๆหลอกเด็กบอกยาเด็กนี้จะกลัวยานะพอเราเขียนว่ายาตัวใหญ่ๆนี่เด็กจะไม่ค่อยกินแล้วโอ้ยาไม่กินแล้วเขียนไว้อย่างนั้นนะครับถือว่าเป็นการขู่เด็กไปในตัวน้ำมังคุดนะครับของเรานี่ผมถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆคือมั่นใจว่าสมบูรณ์แหละคือจะทำให้ดีกว่านี้ก็คงทำไม่ได้แล้วสมุนไพรที่เอามาใส่ก็ล้วนคัดสรรเนื้อมังคุดก็เป็นเนื้อมังคุดที่คัดสรรมาอย่างดีโดยคนไทยนะโดยคนไทยเพื่อคนไทยคนผลิตนี่คืออาจารย์ดร.รองศาสตราจารย์ดร.เดินรุ่งเบญจมาศนี่เขาเป็นคนเก่งเคยเรียนฟู้ดไซน์มาที่อเมริกาแล้วก็จบแพทย์แผนไทยด้วยฉะนั้นก็สามารถประยุกต์เอาน้ำมังคุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้กินนะครับฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทก็ถือว่าไม่แพงจนเกินไปนะครับถ้ามันดีนะแต่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยถือว่าไม่แพงแต่ต้องกิน3ขวดท่านผู้ฟังนะลองขวดเดียวอย่า

0: บอกว่ามันไม่ดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาริก
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวของท่านเจ้าคุณนอพญานรรัตราชมานิตกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อท่านได้เข้ารับราชการแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่อย่างดียิ่งใช้เวลาว่างขวนขวายหาวิชาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมเพื่อจะได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณอย่างไม่มีข้อบกพร่องท่านจ้างครูมาสอนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสจนสามารถใช้ภาษาทั้งสองนี้ได้ดีท่านเรียนวิชามวยไทยมวยสากลฟันดาบและยูโดโดยจ้างครูที่ชำนาญในวิชานั้นๆมาสอนแต่ละวิชาจนแคล่วคล่องในกระบวนการต่อสู้ต่างๆตามปกติท่านเป็นคนมีรูปร่างผอมบางไม่แข็งแรงแต่เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายหน้าที่ราชการจากกองมหาดเล็กตั้งเครื่องเข้าไปประจำทำงานในห้องที่พระบรรทมมีหน้าที่รับใช้ภายในห้องพระบรรทมทุกอย่างเช่นแต่งพระองค์ถวายอยู่งานพัดและถวายอยู่งานนวดการมีร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงทำให้ท่านต้องปรับปรุงตนเองโดยฝึกออกกำลังกายด้วยการเพาะกายเล่นกล้ามใช้เครื่องช่วยประกอบแล้วก็ฝึกฝนวิชาโยคะศาสตร์จนมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็หาครูหมอนวดมาสอนเรื่องเส้นสายต่างๆฉะนั้นการถวายอยู่งานนวดจึงเป็นที่สบพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ท่านยังขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้าไปดูการพิสูจน์ผ่าศพเพื่อพิจารณาศึกษาเส้นเอ็นต่างๆในร่างกายมนุษย์ทำให้ท่านมีความรู้ทางกายวิภาคอย่างแตกฉานและด้วยความรู้นี้ท่านจึงสามารถบรรเทาอาการทุกขเวทนาของล้นเกล้ารัชกาลที่6ได้เป็นอย่างดีท่านเล่าให้ฟังว่าล้นเกล้าประชวรจนได้รับการผ่าตัดลำไส้และหลังจากผ่าตัดแล้วเมื่อพระองค์เสวยพระกระยาหารเกือบทุกครั้งจะปรากฏว่าพระกระยาหารนั้นไปติดอยู่ที่ลำไส้ตรงที่ผ่าตัดนั้นเป็นที่ทุกขเวทนาของพระองค์ท่านต้องช่วยโดยการเอามือนวดไปตามลำไส้ค่อยๆดันให้พระกระยาหารที่ติดอยู่ตรงช่วงนั้นเลื่อนเลยไปก็จะหายประชวรซึ่งไม่มีใครทำถวายได้เลยนอกจากท่านเพียงผู้เดียวนอกจากนี้ท่านยังสนใจวิชาโหราศาสตร์โดยเฉพาะการดูลายมือการดูบุคลิกลักษณะซึ่งปรากฏว่าท่านสามารถทายลายมือได้แม่นยำมากท่านเล่าว่าเคยทายลายมือคุณหญิงคนหนึ่งในวังจนเป็นที่เลื่องลือว่าถ้าใครไม่อยากให้ความลับแตกก็อย่าให้ท่านจับมือด้วยความสนใจในวิชานี้ท่านเคยขอเจ้าคุณพัสดีเรือนจำเข้าไปดูลายมือนักโทษที่จะถูกประหารชีวิตเพื่อเป็นการศึกษาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงของวิชานี้ภายหลังที่ท่านบวชแล้วท่านไม่ดูลายมือให้กับผู้ใดอีกเลยการที่ท่านสามารถเรียนรู้วิชาต่างๆมากมายได้อย่างรวดเร็วเพราะท่านเป็นผู้ที่สนใจอะไรแล้วจะศึกษาอย่างจริงจังไม่ย่อท้อด้วยความตั้งใจเป็นหนึ่งอย่างเด็ดเดี่ยวนั่นเองท่านมีนิสัยชอบความสงบท่านชอบคนตายท่านว่าคนตายให้แต่ความดีงามทำให้ใจสงบเพราะเมื่อเห็นแล้วจะเป็นเครื่องเตือนสติว่าตัวเราเองก็ต้องตายเช่นนั้นไม่ช้าก็เร็วนอกจากนี้คนตายยังให้ความรู้เป็นอาจารย์ทางแพทย์ได้อีกด้วยไม่เหมือนคนเป็นซึ่งอาจมีทั้งคุณและโทษถ้าพบคนเลวก็มีโทษมีแต่ความลำบากใจไม่รู้จักหยุดฉะนั้นด้วยนิสัยนี้ถ้าตามเสด็จไปบางปะอินครั้งใดท่านจะต้องไปนั่งในป่าช้าเสมอเมื่อล้นเกล้าต้องการตัวท่านจะรับสั่งให้คนไปตามที่ป่าช้าท่านไม่นิยมความสนุกสนานแต่กระนั้นท่านก็สามารถเล่นโขนและละครได้ท่านเคยแสดงเป็นทั้งตัวพระและตัวนางหน้าพระที่นั่งและแสดงได้ดีจนได้รับการยกย่องในสมัยนั้นท่านบอกว่าล้นเกล้าไม่ชอบแสดงเป็นตัวพระหรือว่าตัวนางหากแต่ชอบแสดงในบทเสนาหรือว่าคนรับใช้มากกว่าและเคยรับสั่งกับท่านว่าข้าเล่นเป็นนายจนเบื่ออยู่ทุกวันแล้วตามปกติงานราชการที่ปฏิบัติกันอยู่มหาดเล็กรับใช้ทุกคนต้องผลัดกันอยู่เวร1วันเว้นให้พัก1วันเมื่อออกเวรก็กลับบ้านได้แต่ด้วยความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีพระเมตตาต่อท่านแม้จะออกจากเวรแล้วท่านก็ไม่กลับบ้านจะอยู่ปฏิบัติรับใช้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลานานๆครั้งจึงจะกลับบ้านแต่ว่าไม่อยู่ค้างคืนด้วยความเอาใจใส่ต่อราชการเป็นอย่างยิ่งทำให้ท่านรับราชการด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเริ่มแรกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2457อายุ18ปีรับราชการในกรมมหาดเล็กแผนกตั้งเครื่องและในเวลาเพียง9ปีท่านก็ได้เป็นพญาพานทอง เมื่อวันที่30ธันวาคม2465ตอนนั้นท่านมีอายุเพียง25ปีเท่านั้นและในปี2467ท่านยังได้เป็นองคมนตรีของล้นเกล้ารัชกาลที่6อีกด้วยส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานก็คือทุติยจุลจอมเกล้าและมงกุฎสยามชั้นที่1ก่อนที่ท่านจะได้รับเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยานั้นท่านก็ได้กราบบังคมทูลว่าบรรดาศักดิ์สูงเกินกว่าผู้บังเกิดเกล้ามากจึงปฏิเสธไม่ยอมรับเพราะโยมพ่อรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นขุนชาญสุพรรณเขตแต่ภายหลังสุขภาพไม่สู้ดีนักไม่อาจจะรับราชการในตำแหน่งนี้ต่อไปได้จึงย้ายมาสังกัดกรมสรรพากรมีตำแหน่งบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิพัฒน์สุภผลดังนั้นล้นเกล้าจึงโปรดให้โยมพ่อของท่านรับบรรดาศักดิ์เป็นพระนรราชภักดีส่วนท่านได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยานรรัตน์ราชมานิตความหมายก็คือบุรุษซึ่งพระมหากษัตริย์ให้การยกย่องการที่ท่านปฏิเสธยศถาบรรดาศักดิ์นั้นท่านไม่ปรารถนาจะทำตัวเด่นท่านปรารถนาจะทำแต่ความดีและตั้งใจทำงานถวายล้นเกล้าเท่านั้นท่านสอนเสมอว่าการทำตัวเด่นเป็นสิ่งไม่ดีจะเป็นที่อิจฉาและก็เป็นภัยได้จริงอยู่การที่มีคนอิจฉาแสดงว่าเรามีความดีความสามารถอยู่ในตัวไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีคนอิจฉาแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องระวังตัวให้มากเมื่อท่านได้เป็นพระยาแล้วการก็เป็นไปดังที่ท่านคาดหมายไว้ว่าจะต้องถูกนินทาโดยกล่าวว่ายังไม่ควรจะโปรดเพราะหนุ่มเกินไปในทำนองนี้เมื่อท่านได้ยินเข้าท่านก็บอกว่าผมเองก็ยังไม่อยากเป็นแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นโปรดอภัยด้วยเพราะไม่ได้ตั้งใจจะทะเยอทะยานก็ทำให้เรื่องนี้เงียบกันไปได้ท่านมีวิธีแก้การดูหมิ่นนินทาว่าร้ายได้ด้วยความสงบเสมอ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเรื่องราวดีๆของท่านเจ้าคุณนอนะครับซึ่งเป็นพระอรหันต์กลางกรุงนะครับครั้งหนึ่งนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยเคยเข้าไปถามท่านด้วยความที่สนิทกันนะครับก็ไปกราบท่านบอกว่าเนี่ยได้ข่าวว่าพระคุณท่านเป็นพระอรหันต์สิท่านก็เรียกมาใกล้ๆให้คานเข้ามาใกล้ตอนนั้นหม่อมคึกฤทธิ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะท่านผู้ฟังถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านก็กระซิบใส่หูว่าไอ้บ้า นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของท่านเจ้าคุณนอนะครับมีคำสอนของท่านท่านผู้ฟังท่านบอกว่าที่จะทำอะไรไม่ผิดนั้นข้อสำคัญอยู่ที่สติถ้ามีสติคุ้มครองกายวาจาใจอยู่ทุกขณะจะทำอะไรไม่ผิดพลาดเลยที่ผิดพลาดเพราะขาดสติชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านมีสติสมบูรณ์ไพบูลย์อยู่ทุกขณะจิตท่านจึงทำอะไรไม่ผิดและถึงซึ่งอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเรียกว่าพระนิพพานนะครับอันนี้เป็นโอวาทของท่านนะครับฟังแล้วก็ทราบซึ้งใจเพราะว่าสตินี่สำคัญนะในหลักของพระพุทธศาสนาบาลีว่าสติสัพพัทธปัฏฐานะครับ สตินี่เป็นธรรมที่จำเป็นในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงนี่ถ้าขาดสติเสียแล้วนี่ก็หมดความหมายฉะนั้นสติสำคัญที่สุดฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับฝากคนที่เรารักฝากคนที่เรารู้จักกว่าจะผลิตได้นี่โอ้โหมันยากมากท่านผู้ฟังเนื้อมังคุดนี่ต้องซื้อแช่แข็งเอาไว้นะครับแช่แข็งเอาไว้ค่าแช่แข็งนี่เขากิโลละ1บาทต่อเดือนนะครับกิโลนั้น1บาทต่อเดือนเสร็จแล้วก็เอามาละลายแล้วก็เอามาทำเป็นเนื้อมังคุดนะครับรสชาติธรรมชาติอร่อยมากต้องดื่มให้ได้นะครับท่านผู้ฟังฝากไว้ครับที่มงคลตอง5ตราพนาดิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังเรามาฟังเรื่องราวของท่านเจ้าคุณนอกันต่อถือว่าท่านเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์กลางกรุงนะครับโอวาทของท่านนี่นะครับอยากจะยกมาอีกข้อหนึ่งว่าเป็นโอวาทที่ดีมากๆท่านผู้ฟังคนเราไม่ได้อะไรง่ายๆด้วยการร้องขออยากได้อะไรต้องทำถึงจะได้พรเป็นเพียงกำลังใจให้คนประพฤติปฏิบัติเท่านั้นและพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ศาสนาของการสวดอ้อนวอนร้องขออะไรพระบรมศาสดาสอนให้เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้นฉะนั้นทำดีดีกว่าขอพรซึ่งมากทำดีดีกว่าขอพรนะครับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยถ้าหากว่าสมประสงค์สำเร็จได้ด้วยการอ้อนวอนด้วยการขอแล้วนี่ในโลกนี้คนก็คงจะไม่ขาดอะไรอ้อนวอนเอาขอเอาแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นสำเร็จได้ด้วยการกระทำนะครับด้วยการกระทำผลย่อมสมควรแก่เหตุนี่คือโอวาทของท่านเจ้าคุณนอส่วนหนึ่งยกมาฝากท่านผู้ฟังที่รักมาฟังต่อนะครับเรื่องเจ้าคุณนอเชิญรับฟังครับ
1: ตลอดเวลาที่ท่านรับราชการท่านเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์มั่นคงไม่เห็นประโยชน์ความสุขส่วนตัวอุทิศชีวิตเพื่อราชการจงรักภักดีต่อล้นเกล้าท่านไม่เคยขอพระราชทานสิ่งใดเลยเงินเดือนที่ได้รับพระราชทานก็นำมามอบให้โยมแม่ทุกเดือนเพื่อให้โยมแม่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะทุกท่านแล้วก็แบ่งเงินไว้สำหรับทำบุญสม่ำเสมอท่านจะขอไปใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพราะว่าท่านเป็นคนสมถะมักน้อยมัธยัสถ์ไม่ยินดียินร้ายต่อลาภยศที่ได้รับแม้เมื่อเป็นพระยาพานทองท่านก็เดินไปทำงานบางครั้งก็นั่งรถลากท่านยังเคยขอลากรถโดยให้จีนที่ลากรถเนี่ยนั่งรถแทนท่านแล้วก็จ่ายเงิน5รถให้อีกเป็นจำนวนมากด้วยจึงทำให้มีผู้คนพูดกันว่าเสียเกียรติพระยาหมดหากล้นเกล้ามีพระราชหฤทัยเมตตาข้าราชบริพารคนใดคนนั้นจะกราบทูลขอพระราชทานสิ่งใดก็ได้ไม่ว่าบ้านหรือว่าที่ดินแต่ละคนก็ล้วนขอพระราชทานไว้ทั้งนั้นเมื่อท่านไม่ขอพระราชทานสิ่งใดล้นเกล้าก็พระราชทานที่ดินที่ราชเทวีให้ท่านซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าที่ท่านจะยินยอมรับได้และเมื่อรับไปแล้วท่านก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่สนใจภายหลังทรงมีพระราชกระแสรับสั่งจะปลูกบ้านให้คราวนี้ท่านปฏิเสธอย่างแข็งขันทีเดียวจนล้นเกล้าทรงยอมตามใจเมื่อล้นเกล้าทรงประชวรหนักใกล้สวรรคตท่านมีความห่วงใยกังวลมากต้องถวายการพยาบาลประจำตลอดเวลาแต่มีข้าราชบริพารบางคนไม่ได้ถวายความจงรักภักดีแล้วยังส่งเสียงดังสนุกสนานให้ได้ยินมาถึงห้องทรงประชวรบางคนยังเข้ามาสู่บุรีทำให้ท่านโกรธมากจนทนไม่ไหวถึงกับเที่ยวไล่เตะต่อยคนเหล่านั้นจนถูกกล่าวหาว่าท่านสติเฟื่องเป็นบ้าแล้วก็มีเรื่องอีกต่อมาภายหลังที่ล้นเกล้าสวรรคตแล้วในระยะเวลานี้มีคนพูดให้เข้าหูท่านอยู่เสมอว่าต่อไปนี้ท่านต้องอดตายสาเหตุก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ไม่กระตือรือร้นที่จะสะสมแสวงหาทรัพย์สินไว้เมื่อไม่มีล้นเกล้าคอยชุบเลี้ยงอีกต่อไปแล้วคงจะต้องอดตายอย่างแน่นอนด้วยคำพูดนี้ท่านจึงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปเกี่ยวหญ้าให้แล้วท่านก็กินหญ้าแทนอาหารอยู่หลายวันเพื่อจะพิสูจน์ว่าคนอย่างท่านไม่มีวันอดตายเพราะว่าท่านกินหญ้าได้ และเมืองไทยก็มีหญ้ามากผลจากการพิสูจน์นี้ทำให้ผู้ที่ไม่เข้าใจเห็นกันว่าท่านสติเฟื่องแต่ความจริงท่านกระทำอย่างคนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจากนั้นมาท่านก็เริ่มไม่รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์กินแต่ถั่วงาแล้วก็ผักแทนเพราะเมื่อสิ้นบุญล้นเกล้าท่านยังนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไม่ยอมกินดีอยู่ดีเพื่อจะได้ระลึกถึงล้นเกล้าตลอดเวลาเมื่อล้นเกล้าสวรรคตแล้วท่านมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากผู้ใหญ่ทางบ้านมีความคิดว่าหากให้ท่านมีครอบครัวแล้วคงจะค่อยๆ คลายความเสียใจลงได้ดังนั้นผู้ใหญ่จึงได้ตกลงจัดการมั่นหมายกับครูชุบเมณเสวตไว้ก่อนซึ่งท่านและคุณครูชุบได้รู้จักกันมาก่อนแล้วและท่านตัดสินใจเลือกคุณชุบเพราะว่าคุณชุบไม่สวยแล้วก็ดื้อเหมือนกับท่านแล้วอีกประการนึงคุณชุบเป็นลูกคุณหลวงท่านรักและเคารพโยมพ่อไม่ต้องการแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อมีฐานะเหนือกว่าโยมพ่อของตนซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นคุณพระท่านเกรงว่าจะไม่ให้ความเคารพโยมพ่อการที่ยังไม่ได้กำหนดวันแต่งงานเพราะท่านมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะบวชอุทิศถวายพระราชกุศล 1,000 พรรษาก่อนหลังจากนั้นเมื่อแต่งงานแล้วจะเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาสำเร็จการศึกษาแล้วจึงจะกลับมารับใช้ชาติต่อไปที่นี่ก็มาถึงการบวชเมื่อท่านตั้งใจจะบวชแล้วท่านพิจารณาเห็นว่าการบวชนี้เท่ากับว่าได้เกิดในเพศใหม่มีพระอุปัชฌาย์เป็นพ่อฉะนั้นท่านก็ควรจะเลือกพ่อให้ดีที่สุดในเมื่อมีสิทธิ์จะเลือกได้วิธีเลือกของท่านนั้นท่านได้อาศัยวิชาดูลายมือแล้วก็วิชาดูบุคลิกลักษณะเป็นหลักเกณฑ์ดังนั้นเมื่อมีการถวายสลากพัดในวันทำบุญถวายพระราชกุศลพระบรมศพล้นเกล้าท่านจับสลากได้ถวายให้กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ทำให้ท่านปิติยินดีมากเพราะว่าเป็นพระเถระที่ท่านมีความเคารพเลื่อมใสในบุคลิกลักษณะและท่านได้แอบดูลายมือขณะที่รับประเคนท่านจึงตั้งใจให้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ในครั้งนี้ดังนั้นเมื่อวันที่24มีนาคม2468เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพล้นเกล้ารัชกาลที่6ท่านได้บวชอุทิศถวายพระราชกุศลที่วัดเทพศิรินทราวาสขณะนั้นอายุ29ปีการบวชของท่านทำพิธีแบบเรียบง่ายปลงผมบริเวณต้นพระศรีมหาโพนุ่งขาวแล้วก็เข้าพระอุโบสถบัพชาอุปสมบทโดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ญาณวรมหาเถระเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสภณเป็นพระอุปชาพระอุดมศีลคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระพุทธวิริยากรเป็นอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาทางธรรมจากสมเด็จพระอุปัชฌาย์ว่าธรรมวิตตโกซึ่งแปลว่าผู้ตรึกในธรรมหรือผู้พิจารณาธรรมผู้คิดถึงธรรมธรรมะย่อมคุ้มครองผู้นั้นในตอนเย็นวันเดียวกันนั้นท่านก็ได้ไปถวายเพลิงพระบรมศพล้นเกล้าพร้อมกับสมเด็จพระอุปัชฌาย์ด้วยในระยะบวชพรรษาแรกท่านไปรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมที่บ้านเมื่อกลับมาจะนำอาหารบิณฑบาตถวายสมเด็จพระอุปัชฌาย์เป็นประจำทุกวันเมื่อบวชครบพรรษาแล้วท่านยังไม่คิดลาสิกขาท่านกล่าวเสมอว่าชีวิตท่านก้าวหน้าได้ถึงเพียงนี้เพราะมีกัลยาณมิตรเป็นผู้ช่วยเหลือทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกท่านมีล้นเกล้ารัชกาลที่6เป็นกัลยาณมิตรในทางธรรมท่านมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พระอุปัชฌาย์เป็นกัลยาณมิตรสมเด็จได้สอนเรื่องอริยสัจ4แก่ท่านจนท่านเห็นความทุกข์ที่แทรกซ้อนอยู่ในความสุขจนกล่าวได้ว่าไม่มีความสุขใดในชีวิตคารวะที่จะไม่มีความทุกข์ซ้อนอยู่ในความสุขนั้นและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตท่านที่ผ่านมาท่านก็เห็นได้ชัดเจนว่าชีวิตเป็นทุกข์อย่างแท้จริงและอยากจะไปหาความพ้นทุกข์ท่านจึงตัดสินใจยังไม่ลาสิกขา

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริสาวรัตรีประภาค่ะสีหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2ย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนกรณีจีนตั้งฐานบินใกล้ชายแดนไทยลาวยังไม่กระทบไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ศิหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงหลักการขีดเส้นทางทะเลย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชารอบที่2ในวันที่18ถึง17ตุลาคมนี้ณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์รุดระบุว่าตนจะเดินทางในวันศุกร์นี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยขณะนี้นายประกรณ์นิรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาซึ่งมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่งของประเทศไทยไม่มีปัญหาอะไรเพราะยึดถือตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีกัมพูชามีการขีดเส้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรไทยก็ยังคงยืนยันตามเส้นของไทยและเมื่อได้มีการศึกษาก็คงเห็นว่าเส้นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรส่วนเรื่องเขื่อนดักตะกอนนั้นนายศิริศักดิ์บอกว่าขอให้โฟกัสเรื่องปัจจุบันก่อนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: นอกจากนี้นายศิริศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีจีนตั้งสนามบินในสปป.ลาวซึ่งห่างจากชายแดนไทยประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นว่าทราบว่าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกับลาวซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนเองไปเยือนลาวก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องภายในและยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวลส่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยหรือไม่เพราะห่างกันไม่เท่าไหร่นายศิริศักดิ์กล่าวว่าการก่อสร้างสนามบินอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพียงแต่ต้องติดตามและหากสปป.ลาวเห็นว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของภูมิภาคก็คงแจ้งมากรุงเทพมหานครจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นางสาวทวิดากมลเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดเผยว่าณวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครอนุมัติและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว 169,625 รายขณะที่ปภ.อนุมัติส่งธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินสำเร็จแล้ว 92,167 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า676ล้านบาทโดยสำหรับเงินเยียวยาที่ได้รับแตกต่างกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีโดยผู้ที่ได้รับ 5,000 บาทเป็นกรณีน้ำท่วมขังหรือน้ำรอมบ้านแต่ไม่ไหลเข้าตัวอาคารส่วนผู้ที่ได้รับ 9,000 บาทเป็นกรณีที่น้ำท่วมเข้าภายในบ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายส่วนปัญหาเงินล่าช้าพบสาเหตุหลักมาจากการผูกพร้อมเพย์ที่ไม่ตรงกับเลขบัตรประชาชนการยื่นคำขอซ้ำในครัวเรือนเดียวกันเอกสารหรือรูปถ่ายความเสียหายไม่ครบรวมถึงกรณีบ้านเช่า
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตองห้าตราพนาดินกับกระผมพันโทไพโรจน์พนาดินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังตรงนี้ในชั่วโมงที่แล้วท่านผู้ฟังก็ได้ฟังเรื่องของท่านเจ้าคุณนอหรือว่าธรรมวิตักโกภิกขุพระอรหันต์กลางกรุงยังไม่จบท่านผู้ฟังชั่วโมงนี้เราก็มาฟังกันต่อก่อนที่จะฟังเนี่ยผมก็อยากจะนำเอาคำสอนของท่านคือท่านเจ้าคุณนอเนี่ยท่านผู้ฟังท่านเป็นก้อนเนื้อร้ายนะครับที่คอของท่านท่านสามารถให้คนผ่าตัดให้หมอนี่ผ่าตัดโดยไม่ต้องวางยาท่านยกจิตออกมานะครับท่านยกจิตออกมาแล้วก็ให้เขาผ่าตัดโดยที่ไม่ต้องวางยาก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ท่านบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยเป็นรังของโรคต้องเจ็บป่วยอยู่เสมอเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่าเศร้าหมองตามการเจ็บป่วยนั้นทำใจให้ปลอดโปร่งและให้นึกเสมอว่าการเจ็บการตายไม่แน่นอนจะมาถึงเมื่อใดก็ได้อย่าได้ประมาทอย่ารั้งรอต่อการทำความดีในขณะที่ยังมีโอกาสทำความดีจะได้ไม่ต้องเสียใจแม้ความตายจะมาถึงในวินาทีใดก็ตามนะครับแล้วท่านจะพูดท่านก็จะมักกล่าวกลอนนี้เสมอว่าถึงกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายหนากายนี้มันจะเน่าเราก็ลาไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพพานเอ่ยนะครับท่านสอนเอาไว้เป็นข้อคิดเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านที่ฟังอยู่นะครับอาจจะสุขภาพไม่ดีบางคนอาจจะนอนป่วยติดเตียงอยู่นอนอยู่กับที่นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับกายป่วยแต่ใจเราอย่าป่วยมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเจ้าคุณหนอท่านบอกว่าร่างกายของเรามันเป็นรังของโรคครับท่านผู้ฟังนะครับกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายหนานะครับกายมันเป็นก็ช่างมันใจเราก็อย่าไปหวั่นไหวดูมันพิจารณามันมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับถ้าหากว่าจะมีตัวช่วยสักอย่างหนึ่งผมก็แนะนำน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินลองดูนะครับท่านผู้ฟังเผื่อว่าบุญสัมพันธ์กันบุญกุศลเรามีกินแล้วโรคภัยไข้เจ็บอาจจะโทษเราลงนะครับบุญกุศลที่ผมเคยสร้างก็จะขออนุโมทนาอุทิศนะครับให้ท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนั้นอนุโมทนาและขอให้บุญนั้นจงช่วยให้ท่านผู้มีเกียรติที่ซื้อน้ำมังคุดมากินหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวของท่านเจ้าคุณนอกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ต่อมาเมื่อย่างเข้าพรรษาที่3ท่านอบรมสั่งสอนธรรมะเชิญชวนให้โยมแม่และคุณชุบบวชเป็นอุบาสิกาถือศีลอยู่ที่วัดโสมนัสตลอดเวลาที่ท่านบวชท่านห้ามคุณชุบไม่ให้มาเยี่ยมเยียนเว้นแต่มีกิจธุระจำเป็นท่านเกรงจะเป็นที่ครหาของผู้อื่นคุณชุบถือศีลอยู่หลายปีก็ลาสึกเพราะเห็นว่าชีวิตของอุบาสิกาไม่สู้จะทำประโยชน์ได้มากนักหากสึกไปแล้วไปเป็นครูสอนหนังสือดูจะเป็นประโยชน์มากกว่าและคุณชุบคงจะครองตัวเป็นโสดตลอดมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนับว่าเป็นหญิงใจเดียวและยอดหญิงที่หาได้ยากยิ่งนักในขณะที่ท่านยังครองสมณเพศอยู่ล้นเกล้ารัชกาลที่7รับสั่งให้เจ้าคุณไพชยนเทพหรือว่าทองเจือทองใหญ่มาติดต่อให้ท่านกลับไปรับราชการอย่างเดิมซึ่งท่านได้กล่าวตอบในเชิงปฏิเสธว่าล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงชุบเลี้ยงมาก็เปรียบเสมือนแปรธาตุตะกั่วเป็นทองคำแม้จะทรงนำไปชุบเลี้ยงอย่างไรอีกก็เท่ากับเอาทองคำไปลงยาฝังเพชรเท่านั้นและเพื่อเป็นการยืนยันว่าล้นเกล้ารัชกาลที่7ต้องการให้ท่านกลับไปรับราชการอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อวันที่4เมษายน2469พระองค์จึงทรงแต่งตั้งท่านเป็นองคมนตรีของพระองค์แต่ท่านไม่เห็นแก่ยศถาบรรดาศักดิ์จึงไม่ยอมรับตำแหน่งนี้นอกจากนี้ท่านยังปฏิเสธไม่ขอรับพัดยศที่พระราชทานให้กับผู้ที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลยกย่องให้เป็นพระฐานานุกรมด้วยไม่ต้องการติดในยศศักดิ์อีกด้วยในปี2471โยมพ่อได้อุปสมบทที่วัดโสมนัสท่านได้ขอร้องหลวงพ่อไม่ให้มาเยี่ยมที่วัดเทพศิรินทร์เพราะตามวิสัยสงฆ์นั้นผู้อ่อนพรรษาจะต้องเคารพผู้แก่พรรษากว่าโดยไม่คำนึงถึงอายุทางโลกเมื่อท่านแก่พรรษากว่าจึงไม่ต้องการให้หลวงพ่อมากราบไหว้ท่านอยากจะเทิดทูนเคารพบูชาพระคุณหลวงพ่อไว้ แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูยิ่งนักต่อมาในปี2475คุณยายนินได้ถึงแก่กรรมนับว่าเป็นการพลัดพรากจากไปของผู้ที่ท่านรักและเคารพบูชาอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งท่านถึงกับปรารภว่าอยากจะออกธุดงไปตามป่าเพื่อแสวงหาความสงบแต่ในที่สุดท่านก็ยึดหลักปฏิบัติธรรมทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนทั้งสิ้นใครยึดถือมากก็ยุ่งมากใครยึดถือน้อยก็ยุ่งน้อยใครไม่ยึดถือเลยก็ไม่ยุ่งเลยสำคัญอยู่ที่ตั้งแนวความคิดและการพิจารณาให้เห็นให้เข้าใจโดยถูกต้องท่านก็เลยไม่ได้ออกธุดงค์ที่นี้มาพูดถึงการปฏิบัติธรรมโดยไม่ออกนอกวัดการปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัดมีศีลอันบริสุทธิ์ไม่เคยล่วงศีลข้อใดเลยของท่านท่านไม่ยอมแม้แต่จะมีเด็กไว้รับใช้ด้วยเกรงว่าขาดประเคนอันเป็นการล่วงศีลจึงทำให้มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสนับถือท่านมากขึ้นเมื่อท่านออกบิณฑบาตจะมีผู้ศรัทธาเจตนาจะตักบาตรถวายเฉพาะท่านองค์เดียวซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องกับความประสงค์ของท่านที่ต้องการจะรับอาหารบิณฑบาตตามแต่จะได้เช่นภิกษุรูปอื่นๆต่อมามีเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านตัดสินใจไม่ออกบิณฑบาตอีกเลยก็คือมีภิกษุบางรูปเดินตัดหน้าท่านเพื่อรับบิณฑบาตก่อนทำให้ผู้ศรัทธาตำหนิด้วยความไม่พอใจเมื่อท่านได้ยินท่านจึงเกิดความสลดสังเวชใจขึ้นมาอาหารที่รับมาก็มากเกินความจำเป็นคิดว่าควรจะให้พระภิกษุอื่นรับไปดีกว่าเพราะเขาอาจจะมีลูกศิษย์มากนอกจากนี้ท่านได้บิณฑบาตอาหารมาถวายสมเด็จพระอุปัชฌาย์อยู่หลายปีแล้วแม้จะงดถวายก็คงไม่กระทบกระเทือนต่อสมเด็จพระอุปัชฌาย์ท่านจึงงดออกบิณฑบาตและให้ทางบ้านจัดส่งอาหารมาถวายโดยใช้เงินของท่านที่ได้รับทุกเดือนและท่านใช้บาตรรับอาหารที่กุฏิแทนอาหารนั้นก็เป็นประเภทผักข้าวถั่วงาส่วนอาหารประจำก็คือมะนาวแล้วก็ท่านฉันอาหารเพียงมื้อเดียวครั้นเมื่อเสร็จงานชาปนกิจศพคุณยายนินกระแสเสวยที่วัดมกุฏกษัตริย์แล้วท่านปฏิบัติเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นโดยไม่ออกจากวัดอีกเลยดังนั้นเวลาหลวงพ่ออาพาธจนกระทั่งงานพระราชทานเพลิงศพที่วัดสมนัสและโยมแม่เจ็บป่วยจนงานชาปนกิจศพที่วัดมกุฏกษัตริย์ท่านไม่ได้มาเยี่ยมไข้แล้วก็ไม่ได้มาร่วมงานทั้งสองนี้แต่ระหว่างที่ท่านทั้งสองอาพาธและเจ็บป่วยนั้นท่านได้เขียนข้อธรรมะฝากไปให้ลูกหลานผู้ปฏิบัติพยาบาลช่วยอ่านให้ฟังเสมอส่วนงานพระราชทานเพลิงศพและงานเผาศพนั้นท่านได้สั่งการให้คุณตรีจินตยานนท์ซึ่งเป็นน้องชายเป็นผู้ดำเนินการแทนท่านทั้งสิ้นและท่านได้สวดอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยจากการที่ท่านปฏิบัติธรรมโดยไม่ยอมออกจากวัดและไม่รับนิมนต์ทำให้ผู้ศรัทธาท่านมีความเกรงใจไม่กล้านิมนต์ท่านไปนอกวัดเพราะเห็นแล้วว่าแม้แต่งานของหลวงพ่อและโยมแม่ของท่านท่านเองท่านก็ยังไม่ไปเพราะท่านรู้แจ้งว่าการพลัดพรากจากกันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองผู้คนในกรุงเทพได้อพยพออกไปอยู่ต่างจังหวัดและภายในวัดเทพศิรินทร์มีทหารญี่ปุ่นมาพักอาศัยและนำเครื่องรับวิทยุมาตั้งไว้โดยคิดว่าเป็นสถานที่ไม่น่าสงสัยจนกระทั่งวันที่10กรกฎาคม2488มีผู้มาบอกท่านให้หลบภัยไปที่อื่นจะมีเครื่องบินนำระเบิดมาทิ้งบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับวัดเทพศิรินทร์แต่สำหรับท่านแล้วท่านไม่กลัวความตายไม่ยอมอพยพหนีไปไหนท่านบอกว่าความตายคือมิตรที่ดีที่สุดนำความสงบมาให้และเป็นมิตรที่ซื่อตรงจะมาถึงทุกคนอย่างแน่นอนไม่ว่าจะมั่งมียากจนดีหรือชั่วจะต่างกันก็แต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นนอกจากนี้การระลึกถึงความตายยังเป็นอนุสติอีกด้วยท่านยกเอากลอนในอุทานธรรมมากล่าวว่าระลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจดังนั้นท่านจึงนั่งทำสมาธิแผ่เมตตาจิตด้วยความสงบจนเวลาประมาณหลังเที่ยงวันมีเสียงเครื่องบินผ่านมาท่านก็เปิดหน้าต่างออกมาดูเห็นเครื่องบินวนอยู่หลายรอบและในที่สุดก็ทิ้งระเบิดลงมาท่านได้ร้องถามในใจว่าเธอจะฆ่าฉันหรือเพื่อนเสร็จแล้วก็มองดูลูกระเบิด
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวของท่านเจ้าคุณนอฟังแล้วเราก็ประทับใจในติปตาของท่านนะครับ คือที่บริเวณกุฏิของท่านนี่มักจะมีชาวจีนเอาเครื่องไหว้แบบจีนไปไหว้ท่านเสมอโดยเขานับถือว่าคนจีนเรียกท่านเจ้าคุณนอว่าเป็นเซียนแต่ท่านบอกว่าเขาเห็นว่ากุฏิท่านเนี่ยเป็นศาลเจ้าวันหนึ่งมีชาวจีนเอาธูปเทียนนะครับป้ายหนังสือจีนและกระดองต่อไปวางไว้ที่โคนต้นไม้ข้างกุฏิของท่านเมื่อท่านกลับมาจากโบสถ์มาพบเข้าท่านได้ชี้ให้ดูและบอกว่าชาวจีนเขายกย่องเต่ามากเพราะเต่าเป็นสัตว์ที่อดทนแม้จะเดินช้าแต่ก็มั่นคงและก็ไปถึงเสมอถ้าจะเอาเต่าเป็นตัวอย่างในการครองชีวิตก็ต้องอดทนและรอบคอบดำเนินชีวิตให้มั่นคงส่วนในแง่ธรรมะจะเอาเต่าเป็นตัวอย่างก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นตัวอย่างเพราะเต่ามีกระดองและอวัยวะที่พ้นจากกระดองเต่าสี่ทางก็คือสี่ขาแล้วก็มีหัวและหางรวมหกทางก็เปรียบเสมือนตาหูจมูกลิ้นกายและใจของคนเมื่อเต่าพบอันตรายจะหดอวัยวะทั้งหมดเข้ากระดองจนกว่าจะปลอดภัยถ้าคนเราจะเอาตัวอย่างนี้มาประพฤติจะดีไม่น้อยเช่นเมื่อประสาททั้งหกดังที่กล่าวมากระทบกับอารมณ์ใดก็เอามาพิจารณาด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับเต่าหดอวัยวะเข้ากระดองไม่วู่วามตัดสินใจทำอะไรไปโดยไม่ถูกไม่ควรอันนี้เป็นคำสอนของท่านเจ้าคุณนอนะครับฟังแล้วก็เป็นธรรมะที่ปฏิบัติง่ายฟังแล้วเข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายแต่คนเราก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันนะครับการเอาจิตตาหูจมูกลิ้นกา

0: สูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ในฐานะที่เป็นคนไทยเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องทหารใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด้วยการตระหนักรู้ในบุญคุณของทหารที่เสียสละลงไปอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะถ้าไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้ประการต่อมาก็คือสนับสนุนส่งกำลังใจให้พี่น้องทหารในทุกรูปแบบเท่าที่เราจะทำได้ประการต่อมาก็คืออย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงด้วยการถูกหลอกถูกล่อหรือถูกชวนให้ก่อการร้ายแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเรียนรู้ที่จะลดความรุนแรงในใจของเราลงด้วยการหัดคิดพูดทำด้วยความเมตตาความรุนแรงที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้เกิดจากปลายกระบอกปืนแต่เกิดจากใจที่ไร้เมตตาของเราเอง
2: นี่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
3: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: เยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
3: โอ้โหแต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
2: ถูกครับ
3: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
2: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
3: โอ้โห
2: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
3: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
2: 12บาทก็ซื้อ
3: เพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวของเจ้าคุณนอพระยานรรัตราชมานิกกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ปรากฏว่าลูกระเบิดลูกแรกได้ผ่านศาลาและกุฏิท่านไปตกข้างพระอุโบสถไม่ระเบิดส่วนลูกถัดไปตกถูกตึกแม้นนรมิตตึกโชดึกลาวหาเศรษฐีโรงเรียนวัดเทพศิรินและตึกของการรถไฟพังพินาศความแรงของระเบิดสั่นสะเทือนทำให้กุฏิของท่านและกุฏิข้างเคียงรวมทั้งกุฏิสมเด็จพระอุปัชฌาย์ชำรุดเสียหายมากที่บริเวณหน้าต่างกุฏิของท่านมีเศษปูนขาวผงอิฐตกหล่นติดตามตัวและจีวรท่านเต็มไปหมดขณะที่ท่านนั่งทำสมาธิและลูกระเบิดที่ตกข้างพระอุโบสถแล้วไม่ระเบิดนั้นภายหลังได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาขุดเอาไปท่านบอกว่าพระประธานและพระเชียงแสนในพระอุโบสถนั้นศักดิ์สิทธิ์มากถ้าลูกระเบิดที่ตกนั้นระเบิดขึ้นมาพระอุโบสถก็คงพังเสียหายมากดังนั้นการไม่ยอมออกจากวัดเป็นความตั้งใจเด็ดขาดของท่านท่านอยู่ในวัดตลอดระยะเวลาสงครามด้วยความปลอดภัยจนวันหนึ่งท่านเจ้าคุณศาสนะโสพลได้มาเยี่ยมท่านแล้วก็มอบอุทานธรรมให้แก่ท่านหนึ่งเล่มท่านก็ท่องจำได้ทุกบทมีบทหนึ่งที่กล่าวว่ารักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่วจะหมองมัวหม่นไหม้ไปเมืองผีจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขพ้นทุกภัยดังนั้นท่านจะให้พรเสมอว่าจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีท่านบอกว่าคนใจแข็งต้องเว้นจากกรรมชั่วเลือกทำแต่กรรมดีได้ลักษณะของคนใจแข็งต้องประกอบด้วย 1. ไม่บ่น 2. ไม่ร้องทุกข์ 3. ไม่อยากรู้ความลับของใคร 4. ไม่บอกความลับของตนแก่ใคร 5. ไม่สนใจว่าใครจะเห็นตนเป็นอย่างไร 6. ไม่กลัวความทุกข์ยาก 7. รู้จักเอาความทุกข์ยากมาเป็นประโยชน์สร้างความก้าวหน้าในชีวิตในระหว่างที่ท่านบวชอยู่นั้นท่านจะรับแขกน้อยมากต่อมาจึงงดไม่รับแขกที่กุฏิเพราะความตั้งใจที่ท่านบวชเพื่อถวายพระราชกุศลร้นเกล้าแล้วก็ตั้งใจศึกษาหลักสัจธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงแตกฉานในธรรมะต้องการความสงบเพื่อจะได้มีเวลาศึกษาพิจารณาให้ถึงแก่นแท้ให้เข้าถึงเมื่อได้ปฏิบัติท่านยังปฏิบัติไม่ได้ผลอะไรหากมัวแต่รับแขกซึ่งมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนวุ่นวายทางโลกจะเป็นการเสียเวลาศึกษาธรรมะผู้มีศรัทธาจะพบท่านได้หลังจากทำวัดสวดมนต์ที่พระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะมีโอกาสสนทนาธรรมกันบ้างตามสมควรบางครั้งท่านก็ไม่รับของถวายที่มีผู้ศรัทธามาถวายโดยบอกว่าท่านมีพอเพียงแล้วหากขัดศรัทธาไม่ได้ท่านรับแล้วก็ฝากไปให้ถวายภิกษุรูปอื่นท่านมีความเป็นอยู่อย่างสันโดษใช้ผ้าจีวรเพียง3ผืนหรือที่เรียกว่าไตรจีวรและภายในกุฏิของท่านจะมีเฉพาะของจำเป็นสำหรับสงฆ์เท่านั้นท่านไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากในระยะแรกการไฟฟ้าวัดเรียบยังไม่จ่ายกระแสไฟฟ้ามาภายหลังการไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟมาให้แล้วท่านก็เห็นว่าไม่จำเป็นหากจะอ่านหรือเขียนหนังสือก็ใช้เวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการปฏิบัติเพื่อต้องการแสงสว่างในจิตใจไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างภายนอกมาช่วยแต่อย่างใดหลังจากที่ท่านบวชแล้วประมาณ6ปีขณะนั้นท่านเกิดเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างมีความบันเทิงแต่ในทางธรรมเพียงอย่างเดียวและท่านเห็นความเป็นอนิจจังของบ้านเมืองคือล้นเกล้ารัชกาลที่7ทรงตั้งสมาคมเจ้าและท่านปรีดีพนมยงค์ตั้งสมาคมราชขึ้นแม้ท่านจะลาสิกขาออกไปท่านก็ไม่อาจจะใช้ชีวิตคารวะดังเดิมได้อีกแน่นอนเพราะเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้โดยไม่รู้ว่าจะต่อสู้ไปทำไมเพื่ออะไรในเมื่อท่านได้ก้าวออกมาจากชีวิตนั้นแล้วเป็นอิสระแล้วเหมือนก้าวขึ้นมาจากโคลนตมแล้วจะกลับกระโดดลงไปอีกทำไมในเมื่อชีวิตนี้เป็นทุกข์ก็ควรทำตัวเองให้พ้นทุกข์อันเป็นหน้าที่ของทุกคนตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงยึดมั่นในทางสัจธรรมและอุทิศกายถวายชีวิตให้พระศาสนาตลอดชีวิตเมื่อท่านเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วท่านจึงบริจาคทรัพย์สินให้เป็นสมบัติแก่พระศาสนาไปจนหมดสิ้นที่นี้พูดถึงวิธีฝึกจิตของท่านต่อมาท่านมีพลังจิตแรงกล้าพอแล้วได้ทดลองกำลังอำนาจจิตโดยนำหัวกะโหลกมาตั้งเรียงกัน4หัวไว้ที่ข้างที่นอนเมื่อเตรียมการเสร็จแล้วเย็นวันนั้นท่านก็ไปลงอุโบสถตามปกติกว่าจะกลับกุฏิก็ดึกแล้วท่านกล่าวว่าจิตใจชักจะหวาดและระทึกชอบกลยังไม่กล้าเข้ากุฏิทันที ในที่สุดก็รวบรวมอำนาจจิตบังคับความหวาดกลัวเข้าไปนั่งสมาธิอยู่หน้าหัวกะโหลกเหล่านั้นโดยนำหัวกะโหลกเป็นจุดกรรมฐานเมื่อนั่งใหม่ๆภาพที่เกิดในนิมิตปรากฏอย่างแปลกประหลาดโดยหัวกะโหลกเหล่านั้นได้หลอกหลอนท่านลอยเข้ามาหาท่านบ้างห่างออกไปบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ภายหลังเมื่อท่านตั้งมั่นอยู่ในสมาธิไม่หวั่นไหวกำหนดให้ภาพเหล่านี้ผ่านเลยไปแล้วท่านก็ได้เห็นหัวกะโหลกเหล่านั้นในสภาพที่เป็นจริงไม่มาหลอกหลอนท่านอีกต่อไปนี่เป็นเพียงการทดลองอำนาจจิตที่ฝึกไว้ของท่านแต่ต่อมาท่านใช้หัวกะโหลกเพียงหนึ่งหัวไว้เพื่อพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานแล้วก็ยังมีโครงกระดูกแขวนอยู่กุฏิชั้นล่างเป็นโครงกระดูกเต็มตัวร้อยไว้อย่างดีเพื่อพิจารณาเตือนสติให้รู้ว่าจะต้องตายเช่นนี้ท่านว่าเมื่อมีเนื้อหนังหุ้มโครงกระดูกก็นิยมกันว่าสวยรักกันอยู่ด้วยความหลงว่าจะเป็นอย่างที่เห็นอยู่ตลอดไปไม่ได้มองลึกให้เห็นแก่นแท้ว่ามีแต่กระดูกไม่น่าอภิรมย์แต่อย่างใดหลงไหลมัวเมากันอยู่ได้ท่านเป็นผู้อดทนมีความภาคเพียรตั้งใจบำเพ็ญอย่างจริงจังตลอดระยะเวลาที่ท่านอุปสมบท45พรรษาท่านลงพระโบสถทำวัดเย็นอย่างสม่ำเสมอมีงดอยู่เพียง1วันเท่านั้นสาเหตุก็คือท่านอาพาธถูกงูกัดเนื่องจากในเวลาค่ำท่านลงไปส่งน้ำหลังกุฏิมืดมากจนมองไม่เห็นงูท่านจึงเหยียบถูกงูสมเด็จพระอุปัชฌาย์ก็อนุญาตให้ท่านงดการลงพระอุโบสถท่านก็เลยงดวันนั้นเพียงวันเดียวต่อมาท่านได้ถูกคังคกไฟกัดอีกในขณะที่ท่านกำลังรดน้ำต้นไม้ถูกกัดบนหลังเท้าซ้ายครั้งแรกคิดว่าเป็นงูแต่เมื่อเอาไฟฉายส่องดูก็เห็นมีคังคกไฟสีแดงตัวใหญ่อยู่ข้างกระถางต้นไม้คังคกไฟนี้พบเห็นได้แต่ทางภาคใต้เท่านั้นไม่ค่อยพบเห็นในกรุงเทพถ้าถูกกัดนี่จะทำให้เสียชีวิตได้ท่านเล่าว่าคืนนั้นเท้าที่ถูกกัดบวมมากแล้วค่อยๆปวดขึ้นมาจนเข้าหัวใจท่านพยายามอดทนแล้วก็เอาผ้ารัดเข่าซ้ายให้แน่นและขับไล่ความเจ็บปวดนั้นท่านได้ปฏิบัติต่อสู้จนรุ่งเช้าจึงหายปวดส่วนขานั้นยังคงบวมอยู่ท่านยังคงปฏิบัติต่อได้อีกจนอาการบวมลดลงมากถึงแม้ท่านอาพาธอยู่ท่านก็ลงพระอุโบสถทำวัดตามปกติ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังประวัติของท่านเจ้าคุณนอกันต่อยิ่งฟังยิ่งประทับใจในชีวประวัติของท่านท่านถือว่าเป็นพระอรหันต์กลางกรุงที่มักน้อยสันโดษมากๆไม่ได้ออกทุดงที่ไหนท่านก็ดูจิตตัวเองฝึกตัวเองอยู่ที่วัดเทพศิรินทร์กลางกรุงนะครับท่านผู้ฟังครับมีหลายคนที่บอกว่าชอบโดนแช่งไม่ใช่โทษทีครับโดนคนอื่นแช่งแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดแต่ถ้าเจ้าขุนนอหรือว่าพระภิกษุพญานรราชราชมานี่ท่านบอกว่ามีแต่เขาไม่อยากจะมาเกิดนี่ทำไมอยากจะมาเกิดอีกอย่างอาตมาถ้าใครแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดนี่อาตมาก็จะชอบใจขอบใจนะครับท่านจะขอบใจคนที่แช่งท่านไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเพราะว่าการไม่ผุดไม่เกิดก็คือการไม่มีภพชาติอีกแล้วก็คือเข้าสู่พระนิพพานนะครับเข้าสู่พระนิพพานแต่ว่าคนที่มีกิเลสนะอย่างผมเนี่ยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ยังอยากจะเกิดอยู่อยากจะมีภพมีภูมิที่ดีอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่นะครับมีทีนี้พอเราเกิดมันก็มีกรรมเพราะมันมีกิเลสเกิดไปแล้วมันก็มีกิเลสพอมีกิเลสมันก็สร้างกรรมกรรมมันก็มีวิบากมันก็เกิดอยู่ล่ําไปฉะนั้นพระอริยเจ้าเนี่ยท่านจะตัดกิเลสตัดกิเลสเพื่อไม่ให้สร้างกรรมนะครับตัดกิเลสพอกิเลสไม่มีท่านก็จะไม่สร้างกรรมพอกรรมไม่มีมันก็ไม่มีวิบากพอไม่มีวิบากมันก็ไม่เกิดอีกนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าตัดสาเหตุนะครับตัดสาเหตุก็คือที่กิเลสเหมือนกับต้นไม้และต้นเหมือนกับมะม่วงยางมะม่วงที่มันเพาะไม่เกิดคือถ้าเราไปต้มให้สุกเสร็จแล้วมันก็เพาะไม่เกิดเพราะมันไม่มียางเหนียวมันไม่มีกิเลสเสร็จแล้วมันก็เพาะให้เกิดไม่ได้แต่พูดไปพูดมาก็จะเป็นการเทศธรรมะระดับสูงนะครับแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังนะครับมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดพบสูงมั่งเกิดพบต่ำมั่งเกิดเป็นนู่นเป็นนี่ไปมั่งเพราะกิเลสมันทำให้สร้างกรรมกรรมมันก็มีวิบากไปเรื่อยถ้าเรายังระงับกิเลสไม่ได้เราก็สร้างกรรมไปได้เรื่อยๆนะครับกรรมดีมั่งกรรมชั่วมั่งนะครับมันก็ปนเปกันไปชีวิตคนมันก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับนามคุณที่มงคลตอง5ตราพระนาลินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังลองกินลองดื่มลองซื้อลองหากันดูเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันนะครับก่อนจะกินก็อธิษฐานนึกถึงสิ่งที่เราเคารพนับถือนะครับเป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานับนักระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยคุณของหมอชีวกโกมารพัฒน์ของเจ้าแม่กวนอิม นะครับใครจะภาวนาคาถาถึงเจ้าแม่กวนอิมก็โอมมณีเปะเมหุ่งนะครับหรือว่าโอมมณีปัทเมหุ่มในภาษาสันสกฤตว่าสัก9เที่ยว7เที่ยว9เที่ยวระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านเหล่านี้มีจริงมีคุณอนันต์นะครับท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าแม่กวนอิมนี่เป็นพระโพธิสัตว์ภาษาบาลีเขาเรียกว่าภาษาสันสกฤตเขาเรียกว่าอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์คำว่าอวโลกิเตศวรหรือว่ากวนซีอิมผูสักนี่แปลว่าพระผู้เพ่งเสียงหรือว่าพระผู้คอยดูความทุกข์ยากของชาวโลกคอยฟังเสียงความทุกข์ยากของชาวโลกนะครับคอยโปรดปรานชาวโลกกวนซีอิมผูสักแต่ภาษาไทยเขาเรียกกวนอิมนะครับแต่กวนซีอิมนี้แปลตรงตัวจากคำว่าอวโลกิเตศวรนะครับก็คือพระผู้เป็นใหญ่ที่คอยมองต่ำคอยดูเสียงของสรรพสัตว์แล้วนึกถึงกับท่านผู้ฟังเรานึกถึงด้วยใจศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาแล้วนี่ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านกินเข้าไปนี่ได้ผลแน่นอนได้ผลแน่นอนอธิษฐานจิตกับท่านผู้ฟังนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนาดิษ
2: นามกุฏิสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวท่านเจ้าคุณนอพญานรรัตน์ราชมานิตตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: นอกจากนี้เมื่อท่านบวชในระยะแรกท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งกรามช้างระหว่างที่หนองยังไม่แตกมีอาการทรมานมากสวดมนต์ลำบากอ้าปากไม่ขึ้นกว่าจะมีเสียงออกมาได้ใช้เวลานานเมื่อแผลแตกมีน้ำหนองออกท่านต้องนั่งก้มหน้าหนุนบนหมอนอ้าปากให้น้ำหนองไหลลงกระถูนท่านฉันอาหารไม่ค่อยได้จำวัดไม่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเวลานานและพอฟันซี่ใดหลุดท่านจะจดวันที่และเวลาที่ฟันหลุดไว้จนกระทั่งฟันหลุดหมดปากท่านจะส่งฟันแต่ละซี่ที่หลุดกลับไปบ้านเพื่อระลึกปรงสังขารว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงชำรุดทรุดโทรมและจะดับไปในที่สุดท่านมีความอดทนต่อทุกขเวทนาอันเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ไม่ยอมขาดการลงพระอุโบสถไหว้พระสวดมนต์เลยและไม่ได้ใช้ยาเป็นเครื่องช่วยท่านใช้อำนาจจิตบังคับต้านทานโรคร้ายให้บรรเทานอกจากการลงพระอุโบสถทำวัดเช้าเย็นแล้วในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระทางวัดจะจัดให้มีการสวดมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาตลอดทั้งคืนให้พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาฟังในวันดังกล่าวนี้ท่านยังงดฉันอาหารเป็นกรณีพิเศษตัดกังวลในเรื่องการกินเพื่อมุ่งจิตใจให้บริสุทธิ์และนั่งฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืนจนรุ่งเช้าโดยนั่งพับเพียรพนมมือตลอดเวลาไม่เปลี่ยนอิริยาบถซึ่งท่านบอกว่าเป็นเรื่องไม่ยากอยู่ที่การฝึกท่านเริ่มนั่งสมาธิจากท่านั่งพับเพียบก่อนต่อมาจึงค่อยเปลี่ยนเป็นท่านั่งขัดสมาธิในช่วงบั้นปลายชีวิตท่านอาพาธด้วยโรคมะเร็งกรามช้างเป็นครั้งที่สองท่านเล่าให้ฟังว่าประมาณปี2509ก่อนจะเริ่มจะเป็นโรคมะเร็ง ท่านมีความรู้สึกว่าจะเป็นที่ตับเพราะมีอาการบางอย่างวิ่งกันอยู่เป็นริ้วๆที่บริเวณนั้นท่านจึงอธิษฐานว่าหากจะป่วยเป็นโรคใดแล้วขอให้ปรากฏออกมาเป็นภายนอกเถอะจะได้มองเห็นแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ศึกษาหลังจากท่านอธิษฐานแล้วอาการที่วิ่งกันอยู่นั้นได้ย้ายมาที่ลำคอด้านซ้ายเมื่อเริ่มเป็นมีขนาดโตเท่าไข่จิ้งจกแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆจนมีขนาดเท่าลูกพุทราเท่าไข่เต่าในที่สุดก็โตเท่าไข่เป็ดซึ่งท่านบอกว่ามีอาการเจ็บปวดไม่มากนักจะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านใช้อำนาจจิตสู้กับโรคมะเร็งอยู่หลายปีโดยไม่ยอมรับการรักษาจากแพทย์จนกระทั่งเดือนมิถุนายนปี2513แผลมะเร็งเริ่มแตกมีน้ำหนองน้ำเหลืองไหลออกมาทำให้หนูหลายตัวได้กลิ่นก็มารบกวนโดยการตอดที่แผลแล้วก็ตามตัวท่านตอนกลางคืนขณะที่ท่านจำวัดท่านจึงต้องใช้ไม้ระแนงไว้สำหรับการใช้มุ้งไม่ให้หนูเข้าไปได้ต่อมาแผลที่แตกนั้นใหญ่แล้วก็มีน้ำเหลืองมากขึ้นท่านจึงยอมอนุญาตให้พลตรีนายแพทย์ไพบูลย์บุษปะธรรมรงค์ทำการรักษาชำระล้างแผลให้ท่านซึ่งคุณหมออธิบายให้ท่านฟังว่ายาเหลืองที่ใช้ปิดแผลเพื่อกันมิให้เกิดเวทนาเท่านั้นถึงแม้ท่านจะอาพาธท่านก็อดทนไม่แสดงให้เห็นว่าท่านต้องทุกขเวทนาท่านสดชื่นแข็งแรงเหมือนปกติท่านกล่าวว่าโรคนี้ไม่ได้รบกวนจิตใจของท่านเลยจากคำกล่าวนี้ทำให้ทราบว่าท่านได้แยกนามขันธ์ของท่านออกจากรูปขันธ์ของท่านสำเร็จแล้วคือพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดการที่ท่านปล่อยให้รูปขันธ์สลายตัวไปตามธรรมชาตินั้นก็เพราะละความปรารถนาที่จะอาศัยร่างกายนี้ต่อไปแล้วท่านจะยกเอาอาการอาพาธของท่านเป็นตัวอย่างสอนผู้คนว่าร่างกายเป็นรังของโรคต้องเจ็บป่วยอยู่เสมอเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่าเศร้าหมองตามการเจ็บป่วยนั้นทำใจให้ปลอดโปร่งแล้วก็ให้นึกเสมอว่าการเจ็บการตายนั้นไม่แน่นอนจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้อย่าประมาทอย่ารั้งรอต่อการทำความดีในขณะที่ยังมีโอกาสทำได้จะได้ไม่ต้องเสียใจแม้ความตายจะมาถึงในวินาทีใดก็ตามท่านจะยกคำกลอนในอุทานธรรมมาพูดเสมอว่าถึงกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายหนากายนี้มันจะเน่าเราก็ลาไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพพานเอ่ยขณะที่ท่านอาพาธสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปเยี่ยมอาการของท่านที่พระอุโบสถถึง2ครั้งจนกระทั่งเช้าวันศุกร์ที่8มกราคม2514เวลาประมาณ8นาฬิกาญาติของท่านได้มาส่งถวายอาหารประจำตามปกติแต่ท่านบอกว่าวันนี้ไม่ฉันอาหารให้นำกลับไปและช่วยบอกพระข้างๆกุฏิของท่านด้วยว่าวันนี้ท่านไม่ลงพระอุโบสถทำวัดการที่ท่านไม่ลงพระอุโบสถทำวัดนี่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะท่านเคยกล่าวไว้ล่วงหน้าว่าถ้าหากว่าท่านขาดทำวัดสวดมนต์เมื่อใดแสดงว่าท่านจะต้องมรณภาพตกเย็นวันนั้นท่านก็ไม่ลงพระอุโบสถทำวัดเย็นอีกด้วยจนกระทั่งเวลาประมาณ2ทุ่มพลตรีนายแพทย์ไพบูลย์บุษปะธรรมรงค์จะมาชำระแผลให้ท่านตามปกติที่พระอุโบสถเมื่อทราบว่าท่านไม่ได้ลงพระอุโบสถก็ตัดสินใจเข้าไปที่กุฏิท่านพร้อมกับพระภิกษุอีกหลายรูปโดยใช้ไฟฉายส่องนำทางขึ้นไปบนชั้น2พบว่าท่านนอนจำวัดอยู่ในมุ้งท่านนอนตะแคงขวาพนมมือไว้เหนืออกมีไม้ทับกันหนูวางไว้ทั้ง4ด้านคุณหมอตรวจจับชีพจรท่านสันนิษฐานว่าท่านคงจะมรณภาพเวลาประมาณ10นาฬิกาเสร็จแล้วท่านธรรมวิตโกภิกขุอาพาธและมรณภาพด้วยโรคมะเร็งกรามช้างเมื่อวันศุกร์ที่8มกราคม2514สิริอายุได้74ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลและเสด็จพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2515อีกทั้งโปรดเกล้าให้สร้างหออัฐิเพื่อบรรจุอัฐิธาตุและอังคารของท่านที่วัดเทพศิรินทราวาสเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาอีกด้วยนับแต่นี้ต่อไปแม้จะไม่มีสังขารของท่านแต่คุณงามความดีของท่านก็ยังคงอยู่ตลอดไปไม่เสื่อมสลายท่านบอกเสมอว่าถ้าคิดถึงอาตมาก็ให้คิดถึงธรรมวิตโกเพราะธรรมวิตโกก็คือการระลึกถึงธรรมเมื่อคิดถึงเช่นนี้แล้วธรรมวิตโกก็จะอยู่ข้างๆเสมอไม่จำเป็นต้องมาหาอาตมาเพราะเมื่อมาหาก็จะเห็นแต่สังขารซึ่งวันหนึ่งก็จะเน่าเปื่อยและเสื่อมสิ้นไป จงระลึกถึงธรรมดีกว่าจะมีคุณค่าต่อชีวิตยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดศีลและธรรมน่ะเป็นหลักของมนุษย์มนุษย์จะอยู่ได้สงบเยือกเย็นโดยศีลและธรรมหากขาดสิ่งเหล่านี้แล้วมนุษย์ก็จะมีค่าเสมอกันกับสัตว์เท่านั้นเองอันความจริงนิ่งเน้นเหมือนเป็นใบที่พูดได้มักอสัตย์ถนัดสอนไม่อวดดีมีค่าสถาพรชีพมวยมอนแต่คงทรงเกียรติงามท่านเจ้าคุณนรรัตน์ชื่อชัดแล้วเป็นสงแก้วศรีสวัสดิ์ในรัฐสามอ้างคำสัตย์นมัสการท่านทุกยามขอถึงความสุขสันต์นิรันดรเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วนขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวาริสาวรศรีประภาค่ะรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ทิปบีควิกสอบถามโทร1153
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เอกนิติเผยรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลหลังสร้างความเสียหายทั่วโลกปีละ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเปิดตัว Bangkok Blueprint วางแนวทางป้องกันและยกระดับความปลอดภัยทางการเงินคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดแนวทางบางกอกบูปินในการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เพื่อรับมือปัญหาการช่อโกงทางดิจิทัลซึ่งสร้างความเสียหายทั่วโลกประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกโดยการช่อโกงในปัจจุบันเป็นปัญหาข้ามพรมแดนทั้งการหลอกลวงเหยื่อและการเคลื่อนย้ายเงินจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังสำหรับบางกอกบูปินมี3แนวทางสำคัญได้แก่การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศและการกำหนดแนวทางที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้ได้จริงขณะเดียวกันไทยยังจัดทำเอกสารบางกอกบูปิน in action รวบรวมบทเรียนจากไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมเดินหน้าโครงการ Connect the Dots เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อช่วยตรวจจับความผิดปกติและรับมือการช่อโกงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไทยหวังให้ประเทศต่างๆนำแนวทางดังกล่าวไปใช้จริงเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเพราะเมื่อการช่อโกงไร้พรมแดนการป้องกันก็ต้องอาศัยความร่วมมือข้ามพรมแดนเช่นเดียวกันมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: สุชาติห่วงน้ำเสียคลองรังสิตสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามแก้ไขคาดน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์สารซักล้างลงคลองคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบว่าน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดซึ่งไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายค่าผลตรวจวัดพบค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้พาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและในพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายกับโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำเดี๋ยวเราก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษโดยในเบื้องต้นขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคและหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วนโดยในวันนี้จะมีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำและจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทั้งห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนและสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวาริสาวรสดีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพี่แบงค์นะครับ
1: พี่ตวงค่ะ
0: ครับพี่ตวงก็เป็นอีกหนึ่งทีมนักจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับในรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้แวะเวียนนะครับสลับกับพี่กิ๊กพี่แบงค์นะฮะแล้วก็พี่ตวงมาพูดคุยกันนะครับวันนี้รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับอยู่กันในช่วงวันพุธกลางสัปดาห์14ตุลาคม2569นะครับมีหลากหลายประเด็นหลายเรื่องราวมาพูดคุยนะมาฝากกันนะพี่ตวงโดยเฉพาะปัจจุบันเรื่องของภัยออนไลน์ถ้าสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยพูดถึงภัยออนไลน์พี่ตวงนึกถึงอะไร
1: การหลอกลวงให้ซื้อของ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: ซึ่งมันก็กระทบทั้งในส่วนของผู้ใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ในส่วนของน้องๆเด็กๆเยาวชนด้วยโดยเฉพาะลูกหลานของเราเนี่ยพี่ตวงถ้าสมมติว่าโดนหลอกซื้อของเนี่ยโอ้โหนะก็ค่อนข้างจะเกิดผลกระทบเลยอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับอย่างถ้าเราเห็นเด็กๆเยาวชนนะครับที่อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะสุ่มเสี่ยงที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดต่างๆเนี่ยคนในสังคมเรานะพี่ตวงนะก็มีส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันได้นะครับแล้วก็เรื่องที่นำมาแจ้งเตือนกันในวันนี้นะครับต้นรายการของทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องมีการแจ้งเตือนกันนะฮะเรื่องของเด็กๆที่จะต้องระมัดระวังในการซื้อโมเดลการ์ตูนแบบพรีออเดอร์พี่ตวงตำรวจไซเบอร์เขาพูดว่าอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะเขาก็จะเตือนนะคะว่าให้เด็กๆเนี่ยระวังเรื่องการซื้อโมเดลการ์ตูนพรีออเดอร์ให้ระวังมิจฉาชีพโดยมิจฉาชีพจะมีขั้นตอนการหลอกลวงด้วยการสร้าง Facebook ขึ้นมาโดยใช้ชื่อรูปโปรไฟล์รูปปกโดยมักจะใช้ชื่อว่า All New Toys และจะเสนอราคาต่ำกว่าที่อื่นโดยอ้างว่า Pre-order ทำเป็นเพจ Facebook หรือซื้อโฆษณาเพจเพื่อให้คนเห็นได้จากระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อมีผู้หลงเชื่อมาสอบถามเพื่อขอซื้อเพจจะให้ผู้หลงเชื่อโอนเงินให้ก่อนเมื่อถึงวันรับสินค้าจะไม่ส่งสินค้าให้เปิดเพจใหม่แต่ยังใช้ชื่อใกล้เคียงของเดิมและมีรูปภาพเกี่ยวกับของเล่นเด็กค่ะ
0: โอ้ก็คือหลอกลวงนั่นแหละนะ
1: ใช่
0: หลอกให้พรีออเดอร์ไปจ่ายเงินมัดจงมัดจำอะไรใดๆแล้วก็ตามแต่เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการบล็อกมีการปิดเพจนะครับน้องๆที่ไปหลงเชื่อนะประชาชนที่ไปหลงเชื่อเสียเงินมัดจำไปแล้ว
1: ใช่
0: นะต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับข้อที่เราต้องควรระวังก็คือการสั่งซื้อโมเดลการ์ตูนพรีออเดอร์นะครับผู้ปกครองเนี่ยจะต้องช่วยน้องๆนะครับซึ่งก็คือบุตรหลานเนี่ยตรวจสอบก่อนเลยอย่างแรกตรวจสอบว่าไงพี่ตวง
1: ตรวจสอบนะคะว่า Facebook เนี่ย
0: เป็นของจริงหรือเปล่านะครับ
1: แล้วเปิดมานานหรือยัง
0: มีความน่าเชื่อถือไหม
1: ใช่
0: เนี่ยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกๆหลานๆเราเห็นไงว่าเป็นของเล่นปุ๊บใจจดจ่อแล้ว
1: ใช่อ
0: ยากจะสั่งของเล่นมาก็รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะครับโอนเงินโอนทองบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับพีออเดอร์ไปแล้วสรุปอ้าวโดนหลอกลวงเนี่ยนะฮะก็สร้างความเสียหายดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะโอนก่อนที่จะซื้อของใดๆก็ตามแต่ตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าไอ้เพจต้นสังกัดนะที่เราไปซื้อไปอะไรใดๆก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นเพจจริงไหมแล้วก็ไปดูว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยมันสักกี่มากน้อยเนี่ยนะครับถ้าสมมุตินะครับว่าเจอกับกรณีที่โดนหลอกนะครับสามารถที่จะแจ้งความได้เช่นเดียวกันอันนี้เดี๋ยวให้เป็นในส่วนของเว็บไซต์ก็คือเป็นเว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ www.thaipoliceonline.com นะครับหรือว่าจะโทรปรึกษานะครับได้ที่สายด่วนเบอร์อะไรครับพี่ตวงครับ
1: 1441ค่ะ
0: ครับก็โทรได้นะครับ1441ตลอด24ชั่วโมงนะครับนำมาแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับจากเรื่องของการเตือนภัยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าล่าสุดเนี่ยเป็นในส่วนของน้องนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสานะครับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14เขาทำอะไรครับพี่ตวงครับ
1: เขาใช้ทักษะวิชาชีพนะคะช่วยฟื้นฟูจังหวัดระยองหลังน้ำลดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจากวิทยาลัยเทคนิคระยองลงพื้นที่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายโดยนำวิชาชีพทักษะ
0: ก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีในเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหจอดเสียในพื้นที่ตามท้องถนนเยอะนะพี่ตวงหนีหลบน้ำไม่ทันอ่ะ
1: ใช่
0: และน้ำก็เข้ารถ สรุปรถเสียเนี่ยนะครับก็เอาไปช่วยดูแลกันในเรื่องนี้นอกจากนี้ก็มีในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรอีกด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอุปกรณ์จำเป็นของประชาชนที่ใช้ในการทำมาหากินนะครับเขาไปดำเนินการเนี่ยครอบคลุม4ตำบลในพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองได้แก่ที่ไหนบ้างครับพี่ตวงครับ
1: ค่ะได้แก่ตำบลเชิงเนินตำบลน้ำคอกตำบลนาตาขวัญและตำบลซากใหญ่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งเราเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ในขณะที่พื้นที่ต่างๆในช่วงนี้ตามที่เราเห็นข่าวกันก็คือมันมีน้ำเน่าเสียนะครับในพื้นที่หลังจากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายระดับน้ำลดลงอย่างที่เขตลาดกระบังนะครับ ชุมชนเคหะเนี่ยนะฮะโอ้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นให้กับพี่น้องประชาชนมาก
1: ใช่
0: เดือดร้อนนะพี่ตวง
1: ใช่เพราะว่าน้ำด้วยความที่มันขังมานานเนาะมันก็จะเหม็นและไหนจะเชื้อโรคอีก
0: เนี่ยนะในส่วนที่ล่าสุดเนี่ยการแก้ไขปัญหากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับได้นำรถยนต์บรรจุเป็นสารจุลินทรีย์ EM มากกว่า 6,000 ลิตรด้วยกันไปฉีดนะครับแล้วก็นำไปเติมใส่แม่น้ำลำคลองคูลำรางอะไรก็ตามแต่ที่มันเน่าเสียเนี่ยเพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำให้กลับมาดีแล้วก็เป็นการลดในส่วนของกลิ่นเน่าเหม็นรบกวนประชาชนด้วยนะครับยังคงดำเนินการกันอยู่คุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามอุทกภัยแบบนี้นะครับให้สามารถที่จะคลี่คลายไปได้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการโอนเงินปอพอก็มีการเยียวยาช่วยเหลือในเรื่องของการโอนเงินแล้วมีรายละเอียดมาให้รับฟังกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนนะครับกับช่วงของนิทานเริงร่านิทานภาษาอังกฤษที่ก็จะมาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันจะเป็นเรื่องอะไรรับฟังพร้อมกันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเริงร่า
4: Here comes Little Hedgehog.
3: เรื่องระวังเม่นมาแล้ว

0: Just like every child, little Hedgehog also loves to play. He wants to look for friends to play with.
1: แม่น้อยเป็นเม่นแม่น้อยชอบเล่นชอบเล่นเหมือนเด็กๆทุกคน

0: He sees a group of animals, but when the animals see him, they run away. They shout loudly to each other, "Little hedgehog is coming! Run!"
1: เมื่อแม่น้อยไปใกล้ๆเพื่อนๆก็จะตะโกนบอก

0: และจับได
1: ้ Ouch!
2: Yells Little Bear as his arm gets pricked by Little Hedgehog's spines.
3: Don't come close to me again, cries Little Bear.
0: โอ้ย! เสียงหมีร้องขึ้นด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป
3: Little Bunny is terrified when Little Hedgehog comes near. Little Bunny moves away.
0: แม่น้อยเห็นกระต่ายเลยขยับเข้าไปใกล้ๆยิ่งเข้าใกล้กระต่ายก็ยิ่งขยับออกไกล
2: The more Little Hedgehog tries to get close, the faster Little Bunny moves away.
0: แม่น้อยเข้าไปใกล้อีกกระต่ายก็ขยับไกลอีก
3: Now this is fun, giggles Little Hedgehog.
2: He pounces on Little Bunny.
0: แม่น้อยรู้สึกสนุกจึงกระโดดไปทีเดียวให้ใกล้ที่สุดจะได้ชนะกระต่าย
1: Ouch!
2: Yells Little Bunny as he too gets pricked by Little Hedgehog's spines.
3: Please don't come near me again,
2: begs Little Bunny.
0: แต่กระต่ายร้องขึ้นว่าด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป

0: The animals are afraid of little hedgehog.
1: เพื่อนๆที่เหลือเริ่มกลัว
2: They want to hide from him. Little hedgehog looks everywhere for them.
1: จึงรีบซ่อนตัวแอบดู
2: When little hedgehog turns left, the animals move right. When little hedgehog turns right, the animals move left.
1: แม่น้อยหันไปเห็นเพื่อนก็รีบหลบแม่น้อยหันกลับเพื่อนๆก็โผล่มาดู
2: Little hedgehog thinks the animals want to play hide and seek with him. He is happy.
1: แม่น้อยดีใจคิดว่าเพื่อนๆคงกำลังเล่นซ่อนหากับเราแน
2: ่ๆ Little hedgehog closes his eyes and counts to 10.
1: แม่น้อยรีบหลับตาแล้วนับ1ถึง10
2: But actually the animals don't want to play with him
1: แต่ความจริงเพื่อนๆไม่ได้เล่นด้วยหรอกนะ
3: One, two, three, four, five.
2: Little hedgehog counts loudly.
1: One, two, three, four, five. เมื่อแม่น้อยนับจนถึง10ก็รีบวิ่งไปหาเพื่อน
3: ๆ There you are. I found you.
2: Said little hedgehog.
1: เจอแล้วเจอแล้ว
2: As he catches little squirrel in his arms.
1: แม่น้อยรีบแตะตัวของกระรอกป้องกระรอก
3: Ouch!
2: Yells little squirrel as he gets pricked by little hedgehog's spines.
3: Don't come close to me again!
2: Squirms little squirrel.
1: เสียงกระรอกร้องขึ้นด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป

0: Little Hedgehog amuses himself. He pretends to be a king.
1: เมื่อเพื่อนยิ่งกลัวเม่นน้อยยิ่งสนุกนึกว่าตนเป็นใหญ
2: ่ I am the king, says Little Hedgehog. Wherever I go, all must get out of my way.
1: เยื้องย่างวางท่าไปทางไหนใครๆก็ต้องหลีกทางให
2: ้ I am a monster. Wherever I go, all must hide themselves from me.
1: ฉันเป็นปีศาจร้ายเดินดุมดุมตะคุ่มไปทางไหนใครๆก็พากันหนีหายเพื่อนพ้องมากมายต่างหวาดกลัว
0: Little Hedgehog cannot find anyone to play with. He will have

0: to play by himself.
1: คราวนี้เม่นน้อยรู้แล้วว่าเพื่อนๆไม่ได้อยากเล่นด้วยเม่นน้อยจึงเล่นคนเดียว

0: little hedgehog feels sad and a little puzzled. My friends do not like me to go near them. Why? Says little hedgehog to himself.
1: มันน้อยไม่เข้าใจว่าทำไมเข้าใกล้ใครไม่ได้
0: But he knows that it's a nice feeling to hug his loved ones and be hugged.
1: ใกล้กันมันดีนะ
0: Hugging Daddy makes me feel so great, recalls little hedgehog.
1: เวลาพ่อกอดแม่น้อยก็ดี
0: Hugging Mummy makes me feel so nice, little hedgehog remembers fondly.
1: เวลาแม่กอดเม่นน้อยก็ดีใกล้กันแบบนี้มันดีออก
0: The animals are beginning to miss him. No one is as friendly as he is, say the animals.
1: ส่วนเพื่อนๆก็เริ่มเหงาแอบนึกถึงความขี้เล่นของเม่นน้อย
2: We can cover him with wool. His spines won't hurt us then, says little sheep.
1: แกะจึงแนะนำว่าให้เอาขนของตนห่อหุ้มตัวเม่นน้อยเวลาเม่นน้อยเข้าใกล้ก็จะไม่มีใครเจ็บตัวอีก
0: Now little hedgehog has wool on his body. He can play with the animals. He is very happy
1: เม่นน้อยดีใจที่เพื่อนๆอยากเล่นด้วยจึงเล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน
0: Poor little sheep is in pain. His body got pricked by little hedgehog spines as he has no wool to protect his skin.
1: แต่เมื่อเห็นแกะที่ยอมสละขนให้เม่นน้อยจนตัวเองต้องระวังเพราะไม่มีขนป้องกันอันตราย
0: Little Hedgehog feels bad. He does not like to see his friends get hurt.
1: เม่นน้อยจึงคิดได้ว่าไม่ควรให้ใครมาเดือดร้อนเพราะตน
0: So he returns the wool to Little Sheep.
1: จึงคืนขนให้แกะไปแล้วตั้งใจว่า
0: Little Hedgehog understands now. He must be careful when touching or playing with his friends, so they don't get hurt.Hurt.
1: จะพยายามระวังตัวเองไม่เข้าใกล้เพื่อนเกินไปหรือเข้าใกล้เพียงเบาๆแล้วเราก็จะกอดกันได้จับมือกันได้เล่นกันได้อย่างมีความสุข

0: Here comes little hedgehog. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Hedgehog. H-E-D-G-E-H-O-G. Hedgehog. Hedgehog.
1: Men.
0: Afraid. A-F-R-A-I-D. Afraid. Afraid.
1: กลัว
0: Right. R-I-G-H-T. Right. Right.
1: ขวา
0: Left. L-E-F-T. Left.Left.
1: ซ้าย
0: Pricked. P R I C K E D. Pricked. Pricked.
1: แทง
0: Animal. A N I M A L. Animal.Animal.
1: สัตว
0: ์ Hurt. H-U-R-T. Hurt. Hurt.
1: ทำให้เจ็บ
0: Squirrel. S-Q-U-I-R-R-E-L. Squirrel. Squirrel.
1: กระรอก
0: sheep s h e e p sheep sheep
1: แกะ
0: bunny b u n n y bunny bunny
1: กระต่าย

0: Here Comes Little Hedgehog. Story by Katiyada Chayo. Illustrations by Jane Jetta, Kate Wong Wiria. Published by Kid Bork Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยคัตติยดาชัยโยภาพโดยเจนจิราเกตวงวิริยะสำนักพิมพ์คิดบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Hedgehog H-E-D-G-E-H-O-G Hedgehog Hedgehog
1: Men
2: Afraid A-F-R-A-I-D Afraid Afraid
1: กลัว
2: Right R-I-G-H-T Right Right
1: ขวา
2: Left L-E-F-T Left Left
1: ซ้าย
2: pricked p r i c k e d pricked pricked
1: แทง
2: animal a n i m a l animal animal
1: สัตว
2: ์ hurt h u r t hurt hurt
1: ทำให้เจ็บ
2: squirrel s q u i r r e l squirrel squirrel
1: กระรอก
2: Sheep, S-H-E-E-P, sheep, sheep.
1: แกะ
2: Bunny, B-U-N-N-Y, bunny, bunny.
1: กระต่าย

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างนะครับล่าสุดได้มีการเยือนโรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดของประเทศเกาหลีใต้นะครับก็เดินหน้าในเรื่องของความร่วมมือโรงเรียนพี่น้องนำเทคโนโลยี AI เข้ามายกระดับภายในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้นะครับทางด้านของนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับคณะผู้บริหารเนี่ยเขาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดนะครับที่เกาหลีใต้นะฮะซึ่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีทั้งคณะผู้บริหารคณะครูแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดเนี่ยเขาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวการเยือนในครั้งนี้ครับพี่ตวงเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะการเยือนครั้งนี้นะคะมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์ในฐานะโรงเรียนพี่น้องระหว่างโรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดกับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการซึ่งมีการนำโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2559ค่ะผ่านกิจกรรมออนไลน์และการแลกเปลี่ยนสลับกันเยือนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง2ประเทศค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้ครับคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการเยี่ยมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็ไปชมแหละในเรื่องของการอำนวยความสะดวกสบายภายในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นห้องสมุดดิจิตอลนะฮะที่มีการยืมแล้วก็คืนหนังสืออัตโนมัติแล้วก็ระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนนะครับตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโดยโรงเรียนนะครับก็ได้รับการพัฒนาแล้วก็สนับสนุนแพลตฟอร์มนะครับที่เราเรียกว่า SenseSchool นี่แหละมาใช้ในการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับจากกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนรวมถึงการปลูกฝังทักษะดิจิตอลแล้วก็ AI อีกด้วยนอกจากนี้ครับพี่ตวงครับเขาไปยังไงต่อนะฮะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะโรงเรียนยังมีระบบดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนขั้นสูงผ่านระบบคีย์การ์ดและแอปพลิเคชันสื่อสารกับผู้ปกครองกระทรวงศึกษาธิการเตรียมนำแนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ความปลอดภัยในสถานศึกษาและโมเดลโรงเรียนพี่น้องมาปรับใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาของไทยต่อไปค่ะ
0: โอ้นี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปในต่างประเทศนะฮะหรือว่าไปในสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราคุ้นเคยคุ้นชินเนี่ยเรามักจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะพี่ตวง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะไปเห็นว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไง
1: ใช่
0: นะระบบการเรียนการสอนของเขาเป็นยังไงเราก็นำข้อดีนำเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมาปรับใช้กับในส่วนของเราขณะเดียวกันเมื่อเขามาแลกเปลี่ยนที่เราเขาก็นำประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยไปประยุกต์ใช้ของเขาได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือดีๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายครั้งที่เรามีการพูดคุยกันบอกว่าเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะครับแล้วเขาก็จะเป็นอนาคตที่จะพัฒนาประเทศต่อไปนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของกรมอนามัยกันบ้างอันนี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพของน้องๆลูกๆหลานๆโดยตรงเลยทีเดียวนะครับเขาแนะนำเรื่องของการลดจอเพิ่มขยับใช้สูตร10 20 30นะครับขยับครบ60นาทีทุกวันเนี่ยนะฮะก็มีการเชิญชวนกรมอนามัยว่าไงครับพี่ทวงครับ
1: ค่ะกรมอนามัยเชิญชวนผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชนค่ะใช้ช่วงปิดภาคเรียนส่งเสริมเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมทางกายเล่นกีฬาและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งและการใช้เวลาหน้าจอเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจการเรียนรู้และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะ
0: ครับก็ทางด้านของนายแพทย์ทิติแสวงธรรมนะครับอธิบดีกรมอนามัยท่านบอกว่าในช่วงของการปิดภาคเรียนเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญในเรื่องของการที่เราจะส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางสถานการณ์ที่เด็กวัยเรียนแล้วก็เด็กวัยรุ่นไทยเนี่ยมีพฤติกรรมทางกายเพียงพอต่อคำแนะนำก็คืออยู่ที่ร้อยละ 20.7 เท่านั้นเองนะครับกรมอนามัยก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ปกครองโรงเรียนแล้วก็ชุมชนร่วมการสนับสนุนให้เด็กแล้วก็เยาวชนเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วก็ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอแหละก็คือจริงๆไอที่เขาจะต้องการเชิญชวนเนี่ยคือว่าให้เด็กเนี่ยห่างไกลจากหน้าจอบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์
1: หน้าจอ iPad
0: มีอะไรอีก
1: หน้าจอโทรทัศน
0: ์คอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ให้น้องๆเนี่ยห่างไกลจากในเรื่องของหน้าจอเหล่านี้เพราะว่าการไปจดจ่อกับหน้าจอเหล่านี้ถ้าเราสังเกตดูพี่ตวงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านเนี่ยมันลดลงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะต่างคนก็ต่างมีจอเธอก็มีฉันก็มีเนี่ย
1: ใช
0: ่ต่างคนต่างดูการพูดคุยกันการทำกิจกรรมร่วมกันความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยมันก็เบาบางจางหายไปด้วยเนี่ยนะครับและที่สำคัญมันส่งผลกระทบทางด้านของร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่กับหน้าจอเกินไปก็นั่งๆนอนๆเนี่ยนะฮะไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้พลังงานเป็นโรคอะไรแต่ส่วนใหญ่อ่ะก็โรคอ้วนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: รับประทานเข้าไปก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับหรือว่าในวัยผู้ใหญ่อย่างเราๆท่านๆเนี่ยการอยู่กับหน้าจอนานๆพี่ตวงก็เป็น
1: ใช
0: ่อาการอะไรฮะ
1: ออฟฟิศซินโดม
0: ออฟฟิศซินโดม
1: บ่าไหล
0: ่เนี่ยเป็นหมดนะ
1: ใช่
0: บ่าไหล่ตึงปุ๊บตึงมันมาที่คอขึ้นหัวโอ้ยสุดท้ายป่วยก็ต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับอ่ะก็เปลี่ยนนะในเรื่องของการติดหน้าจอก็มาขยับขยายร่างกายกันบ้างนะครับทำออกกำลังกายวันละสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเนี่ย
1: กำลังดีนะคะ
0: กำลังดี
1: ใช่
0: ตามคำแนะนำเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในด้านของนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อย60นาทีต่อวันก็คือใน24ชั่วโมงอ่ะ1ชั่วโมงเนี่ยน้องๆควรจะต้องมีการออกกำลังกายหรือว่ามีการทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับของตัวเองด้วยเพื่อเป็นการลดพฤติกรรมการเหนื่อยนิ่งแล้วก็จำกัดในเรื่องของเวลาการใช้หน้าจอเนี่ยนะครับซึ่งมันกระทบต่อเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของสายตาด้วยให้ระมัดระวังนะครับทั้งนี้ในส่วนของกรมอนามัยนะครับก็มีการเชิญชวนผู้ปกครองแล้วก็น้องๆร่วมกิจกรรมอะไรครับพี่ตวงครับ
1: ร่วมกิจกรรมร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนสนับสนุนให้เด็กลดจอเพิ่มขยับและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กไทยเติบโตสมวัยมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีพัฒนาทักษะชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่นพร้อมก้าวสู่การเปิดภาคเรียนใหม่อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: เนี่ยนะก็ต้องเตรียมความพร้อมแหละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอ้ยลูกๆหลานๆเรานะครับบางทีปิดเทอมปุ๊บไม่ได้ติวหนังสือไม่ได้เอาหนังสือขึ้นมาอ่านเลยเนี่ยนะครับคิดว่าช่วงพักอันนี้ต้องแนะนำใหม่เลยว่าน้องๆต้องแบ่งเวลานะครับเล่นด้วยนะอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็ต้องทำกิจกรรมอื่นๆไปด้วยอย่างลูกพี่ตวงเนี่ยพี่ตวงบอกว่าไงต้องแบ่งเวลาไหม
1: ใช่ต้องแบ่งเวลาอย่างเขาก็จะมีเวลาให้เล่นแล้วก็ต้องให้เขาอ่านหนังสือออกกำลังกายบ้างค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยนะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญที่อยากจะแนะนำในช่วงของการปิดภาคเรียนเพราะว่าต้องเท้าความก่อนว่าช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเรียนใหญ่หรือภาคเรียนเล็กก็คือในช่วงนี้เนี่ยนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่มักเจอกันกรุงเทพไม่ค่อยเป็นหรอกพี่ตวงแต่ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดปัญหาเรื่องของเด็กจมน้ำนะแอบคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นน้ำเนี่ยนะตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างพี่ตวงก็คือส่งลูกไปเรียนว่ายน้ำถูกไหม
1: ใช่ค่ะให้เขามีทักษะการเอาชีวิตรอดเมื่อถ้าต้องตกน้ำหรืออะไรเขาจะได้เอาตัวเองรอดได้ในระดับหนึ่ง
0: เขาก็มีวิธีนั่นแหละไปเรียนมาแล้วรู้ว่าจะต้องว่ายน้ำอย่างไรว่ายน้ำเป็นเนี่ยนะครับต้องเตือนไปยังน้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยให้ดูแลบุตรหลานในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยบางทีเนี่ยน้องๆอาจจะนึกสนุกไง
1: เด็กชอบนะเห็นน้ำอุ้ยสนุกน้ำท่วม
0: แอบพ่อแม่ไปเล่นน้ำนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเหตุไม่คาดคิดคาดฝันจนนำมาซึ่งความสูญเสียเกิดขึ้นก็ไม่คุ้มกันนะครับเพราะอยากจะฝากกันไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับในรายการเรามีเพลงพร้อมมาฝากคุณฟังแล้วก็น้องๆให้ได้รับฟังกันนะครับและเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในช่วงเย็นวันนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมรัฐบาลก็บอกว่าครบทุกมิติแล้วก็ในเรื่องของเงินเยียวยาเรื่องของประกันภัยพิบัติให้กับเกษตรกรต่างๆมีการพักหนี้ด้วยเนี่ยนะฮะสำหรับความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมของรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็มีการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาบอก21จังหวัดแต่ดูเหมือนจะอัปเดตล่าสุดเป็น39จังหวัดแล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วจำนวนทั้งหมด 306,384 ครัวเรือนนะครับรวมวงเงินกว่า 2,400 กว่าล้านบาท
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: มั่นใจรักจริง
1: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานข

0: ันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF World Bank สกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้วาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติ IMF คาดเศรษฐกิจไทยปี 69-70 โต 2.1% รั้งที่3จากท้ายตารางชาติอาเซียนต่ำกว่าลาวกัมพูชาขณะที่เวียดนามครองเบอร์1โตพุ่ง 8.4% ส่วนเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกสีหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงขีดเส้นทางทะเลยึดหลักการอะไรย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนจีนตั้งฐานบินในสปป.ลาวห่างชายแดนไทยเพียง50กิโลเมตรชี้ยังไม่กระทบความมั่นคงจับตาอยู่สตง.แจงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีตึกถล่มยืนยันดำเนินการทุกอย่างตามกระบวนการของกฎหมายและคดีขออย่าโยงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กับเรื่องตึกถล่มพร้อมปฏิเสธกลั่นแกล้งไทย PBS ยืนยันตรวจสอบตามหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์พรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือไม่ต้องรอพิจารณาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2เหตุโจมตีสนามบินขอคนไทยในริยาดเพิ่มความระมัดระวังสนามบินคิงคาลิดปิดถึง17ตุลาคมด้านเจเศษเผยสายการบินซาอุดีรับผู้แสวงบุญตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิไปซาอุดีอาระเบียแล้วขอประชาชนติดตามสถานการณ์ก่อนเดินทางนายกรัฐมนตรีกำชับครม.เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมนี้ก่อนวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านถกเคาะวันบรรดาคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงขณะที่จัดประชุมครม.สัญจรอุดรธานี3พฤศจิกายนเน้นแก้ปัญหาเกษตรอาหารยาเสพติดรัฐบาลมอบเงิน2ล้านบาทสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าหลากจังหวัดเชียงใหม่ด้านนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,000

0: 303ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดและกรุงเทพมหานครด้านกทมแจกเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดติดต่อราชการวราวุธสั่งฟันโรงงานมลพิษปราจีนบุรีปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกยันไม่สนนอมินีนามสกุลดังลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษปิดท้ายกันที่1คัน4หัวใจความสำเร็จทีมแพทย์สหสาขาคณะแพทยศาสตร์มช.ดูแลคันแฝด4จาก
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับโบราณเขาบอกไว้ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะเขาว่าอย่างนั้นพูดถึงตรงนี้เนี่ยนึกถึงมะระมะระนี่มันขมตอนเป็นเด็กเนี่ยผมไม่ค่อยชอบกินนะครับมะระเอ้ยสะเดาเอ้ยไม่ค่อยชอบกินน่ะมันขมแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยเอ๊ะกินแล้วก็ชอบแล้วก็ติดใจนะครับชอบแล้วก็ติดใจแสดงว่าเรานี่เริ่มอายุมากเขาบอกชอบของขมชอบของขมชมความสาวตื่นแต่เช้าเล่าความหลังหนังตาเหี่ยวเยี่ยวรถเท้าแสดงว่าเริ่มแก่แล้วนะครับมะระนี่มันมีประโยชน์ท่านผู้ฟังครับมีประโยชน์กับร่างกายมากเขาบอกว่าคนที่กินมะระเป็นประจำเนี่ยนะครับมันจะทำให้สุขภาพค่อนข้างที่จะดีแต่ไม่อยากกินเยอะนะกินพอประมาณหวานเป็นลมขมเป็นยาข้อหนึ่งก็คือมันจะเพิ่มภูมิต้านทานนะครับเราสามารถเอาไอ้มะระนี่มาทำเป็นกับข้าวทำได้หลายอย่างผัดใส่ไข่แต่แกงจะต้มก็ได้ช่วยในเรื่องของโรคต่างๆที่เกิดกับร่างกายของเราได้นะครับแล้วก็มะระนี่จะช่วยในเรื่องผิวพรรณของเราให้ดูเปล่งปลั่งสดชื่นไม่แห้งกร้านแล้วก็ช่วยป้องกันโรคผิวหนังที่จะเกิดขึ้นกับเราที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามะระจะเข้าไปขัดขวางการผลิตกลูโคสและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับอ่อนนอกจากนี้มะระยังมีฤทธิ์ต่อต้านเซลล์มะเร็งตับลำไส้ใหญ่เต้านมต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องการฟอกเลือดให้เราด้วยแล้วก็ต่อต้านโรคเบาหวานได้คืออย่างที่เรารู้กันนะท่านผู้ฟังนะครับไอ้ความขมมะระที่มันขมเนี่ยมันจะขัดขวางการผลิตของกลูโคสฉะนั้นจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานในระยะเริ่มต้นการกินมะระก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีแล้วก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่รสชาติมันอาจจะไม่ค่อยถูกปากใครหลายคนก็ตามแต่ว่ามันช่วยได้ดีในเรื่องรักษาสุขภาพแล้วก็อีกอย่างคนที่ร้อนในท่านผู้ฟังคนที่ชอบร้อนในกระหายน้ำแล้วก็มีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะช่วยลดอาการบวมช้ำตามร่างกายได้ลดอาการหวัดแล้วก็ลดอาการปวดเข่าของคนที่สวอย่างพวกเราได้แต่ว่าอย่าไปกินลูกสุกไม่ดีนะครับมันมีสารพิษอยู่ข้างในนะครับมีสารเขาเรียกซาโปนินมันอยู่เยอะกินมากไม่ดีแล้วก็ถ้าเรากินมะระมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ท้องเสียได้เพราะว่ามะระนี่มันมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆครับก็ถือว่าเป็นสมุนไพรก้นครัวของเราที่สามารถเอามากินเอามาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราได้นะครับอายุมากกันแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินกับท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินคัดสรรมาแล้วอย่างดีน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องตำนานปราสาทเมืองสิงห์เชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้จะเล่าตำนานของปราสาทเมืองสิงห์ซึ่งอยู่ที่ตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับประเทศไทยเราเนี่ยมีปราสาทศิลปะเขมรแทบทุกภาคของประเทศมากที่สุดก็คือภาคอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่ามีเส้นทางไปมาหากันได้ง่ายในอดีตแล้วก็แผ่กระจายไปในทางตะวันออกภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกแต่ละภาคก็มีไม่มากเท่ากับภาคอีสานทิศตะวันตกสุดของประเทศไทยมีปราสาทที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปะวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาประมาณพุทธศตวรรษที่ 18-19 หรือประมาณ800ปีมาแล้วอยู่องค์หนึ่งแล้วก็มีเพียงองค์เดียวในภาคนี้ชื่อปราสาทเมืองสิงห์ครับปราสาทเมืองสิงห์ตั้งอยู่บนฝั่งทิศเหนือริมแม่น้ำแควน้อยในเขตตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแวดล้อมด้วยทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบสภาพพื้นที่ภายนอกเมืองส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเนื้อที่ประมาณ640ไร่กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแรงขนาดกว้างประมาณ800เมตรยาว850เมตรสูง7เมตรมีประตูทางเข้าออกทั้ง4ด้านกำแพงด้านในก็ถมดินลาดเป็นคันกำแพง3ด้านมีคูน้ำคันดินล้อมรอบอีก7ชั้นด้านทิศใต้สร้างกำแพงเมืองคดโค้งไปตามลักษณะของลำน้ำแควน้อยตามธรรมชาติภายในเมืองนี้มีสระน้ำ6สระโบราณสถานที่พบในเขตกำแพงเมืองมีหลักฐานแล้วก็ร่องรอยอยู่4แห่งทางกรมศิลปากรไปสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนปราสาทเมืองสิงห์เป็นโบราณสถานแห่งชาติตั้งแต่วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ต่อมาในปีพ.ศ. 2517กรมศิลปากรก็ไปทำการขุดแต่งจนแล้วเสร็จรวบรวมศิลปะวัตถุเก่าแก่เป็นเศษชิ้นส่วนของรูปเคารพตามลัทธิพระพุทธศาสนามหายานนับถือเทวรูปซึ่งขุดค้นพบหมกดินอยู่บ้างกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นดินบ้างก็นำไปเก็บรักษาแล้วก็เปิดให้ประชาชนชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเป็นอาคารโดยเฉพาะหลังหนึ่งภายในบริเวณนั้นหลังจากขุดแต่งเสร็จเรียบร้อยก็จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่3เมษายนปีพ.ศ. 2530แล้วก็เปิดให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมเก็บค่าผ่านประตูทั้งผู้ใหญ่เด็กคนไทยก็ถูกกว่าของคนต่างชาตินักท่องเที่ยวภูมิประเทศทั่วไปเป็นป่าเขาร่มรื่นสวยงามมากปราศจากมลพิษร้ายทั้งเสียงทั้งกลิ่นแล้วก็รูปลักษณ์แวดล้อมเขียวครึ้มไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยทั้งโดยธรรมชาติกับการปลูกแต่งเป็นไม้ประดับมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมพร้อมทั้งอาหารการกินเครื่องดื่มของที่ระลึกตลอดจนห้องสุขาสะอาดดีปราสาทองค์ประธานได้รับการขุดแต่งขึ้นเป็นองค์รูปทรงเดิมไม่มีหลังคามีแต่ผนังและกำแพงมีการตั้งรูปเคารพไว้ในห้ององค์ประธานทั้งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแล้วก็นางปรัชญาปารมิตาห้องแต่ละองค์ยืนตากแดดตากฝนอยู่ชั่วนาตาปีเพราะว่าไม่มีหลังคาคลุมรูปแบบทรงสถาปัตยกรรมและประติมากรรมปราสาทเมืองสิงห์คล้ายๆกับสมัยบายอนของพระเจ้าชัยวรมันที่7แต่ว่ามีลักษณะของท้องถิ่นผสมอยู่ด้วยศิลปกรรมเขมรยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่สร้างเป็นปราสาทใหญ่น้อยมีมากในเมืองไทยตั้งแต่ภาคอีสานเข้ามาแสดงถึงอิทธิพลของเขมรยุคนั้นไม่ใช่เบาปราสาทเมืองสิงห์สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเพราะจากการขุดแต่งของกรมศิลปากรพบศิลปกรรมสำคัญมากเช่นพระพุทธรูปนาคปรกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตาซึ่งรูปเคารพทั้งสามนี้รวมเรียกกันว่ารัตนตรัยมหายานนอกจากนั้นยังพบรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป่งรัศมีอีกองค์หนึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่พบในปราสาทเปลียนทะกลประเทศกัมพูชาจากจานศิราจารึกปราสาทพระขันเมืองนครประเทศกัมพูชาซึ่งพระวีระกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงจารึกข้อความในเวลานั้นกล่าวถึงชื่อเมือง23เมืองที่พระราชบิดาพระชัยพุทธมหาราชสร้างขึ้นมีชื่อเมืองหนึ่งคือศรีชัยสิงห์บุรีส่วนนักวิชาการส่วนหนึ่งสันนิษฐานด้วยความเชื่อว่าก็คือปราสาทเมืองสิงห์ปัจจุบันนี้แหละส่วนเมืองอื่นๆที่ปรากฏชื่ออยู่ในจารึกรวมทั้งมีหลักฐานโบราณศิลปวัตถุสถานร่วมสมัยเดียวกันได้แก่ละโวทยปุระหรือว่าเมืองละโวหรือรบบุรีมีพระปรางสามยอดเป็นหลักฐานสุวรรณปุระคือเมืองโบราณที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีศรีกำพุทธปัตนะคือเมืองโบราณที่สะโกศินารายอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและศรีชัยวัชระบุรีคือวัดกำแพงแรงจังหวัดเพชรบุรีซึ่งยังมีหลักฐานเป็นรูปปราสาทเขมรให้ชมกันสำหรับชื่อของเมืองสิงห์จากหลักฐานทางด้านเอกสารที่พบในประเทศไทยมากปรากฏชื่อในธรรมเนียบสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เพิ่งจะมีปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่าทรงตั้งเมืองสิงห์เป็นเมืองหน้าด่านขึ้นอยู่กับเมืองกาญจนบุรีต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ประสาทนามเจ้าเมืองสิงห์ว่าพระสมิงสิงห์บุรินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้ยุบเมืองสิงห์เป็นตำบลสิงห์จากนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อตำนานปราสาทเมืองสิงห์ท่านก็เล่าได้สนุกสนานท่านผู้ฟังครับผมชอบใจบทความของนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อว่าลีกาสิงห์แกเคยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงอยู่หลายปีคือรวยมากตอนนี้อายุแก90กว่าแล้วพออายุมากแล้วนี่แกเกษียณตัวเองแกจะไม่ทำงานอะไรแกเขียนไว้หลายเรื่องหลายอย่างแต่ข้อหนึ่งที่ผมอยากจะชอบตรงนี้ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าสุขภาพของคุณเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อูสิงจือฉางบ่อเฮงจือซั่วอันนี้อ่านเอาท่านผู้ฟังแต่ภาษาจีนที่พูดไม่เป็นหรอกแกบอกว่าการออกกำลังกายเปรียบดังเงินฝากธนาคารนะท่านผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้โรคภัยไข้เจ็บคือการจ่ายหนี้จ่ายคืนเงินกู้คือเรากู้ธนาคารมาแล้วเราก็ต้องจ่ายคืนนี่ถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายแรงสามารถพาเราล้มละลายได้ถ้าป่วยหนักๆนี่สามารถพาเราล้มละลายได้คือเขาบอกว่าโปรดอย่าดูเบานะครับอย่าดูถูกคำกล่าวข้างบนเนี่ยว่าเป็นการล้อเล่นถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะรับมือกับ

0: นเข้าไปก็เหมือนรถเข้าอู่รถที่เข้าอู่คือรถที่ไปซ่อมรถที่มีปัญหาจึงเข้าไปซ่อมทีนี้พอรถเอาเข้าไปซ่อมมันก็มีค่าซ่อมถ้ามันพังเยอะมันก็ซ่อมแพงเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับถ้าไม่อยากให้เอารถคือสังขารของเราไปซ่อมเนี่ยเราก็ต้องดูแลรถคือสังขารของเราให้ดีอย่าให้มันผุอย่าให้มันพังอย่าให้มันมีปัญหาคือมันห้ามไม่ได้นะครับห้ามไม่ได้แก่เจ็บตายมันห้ามไม่ได้แหละแต่เราสามารถชะลอมันได้ชะลอได้ชะลอไม่ให้มันพังฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่คอยช่วยชะลอให้ร่างกายสิ่งที่คอยชะลอรถคือร่างกายของเราเนี่ยนะครับนามคุณที่บางคนตอง5ตราพระนาลินฝากเอาไว้นะครับนามคุณในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าเราต้องการให้มันงามรดน้ำอย่างเดียวนี่ก็งามแต่ถ้ารดน้ำด้วยให้ปุ๋ยด้วยปุ๋ยที่จำเป็นต่อต้นไม้มันก็ยิ่งงามนะครับนามคุณที่บางคนตอง5ตราพระนาลินก็ฝากเอาไว้เป็นปุ๋ยสำหรับร่างกายสำหรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ360บาทท่านผู้ฟังซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการกดหนึ่งก็ถือว่าไม่แพงจนเกินไปครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวตำนานปราสาทเมืองสิงห์กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ปราสาทโบราณมักจะมีนิยายปรัมปราเล่าสืบต่อกันเป็นเรื่องเล่นลับมหัศจรรย์ให้ได้ยินได้ฟังแล้วตื่นเต้นอยากไปดูไปเห็นนักวิชาการมักจะไม่ค่อยเชื่อนักแม้ว่านิยายปรัมปรานั้นจะอ้างอิงสถานที่จริงซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ก็ตามถือว่าเป็นตำนานที่ยอมรับว่าจริงได้น้อยเพราะว่ามันยากต่อการพิสูจน์แต่ชาวบ้านได้ยินแล้วเชื่อเลยเนื่องจากมีหลักฐานสถานที่สมจริงสมจังก็เก็บมาเล่าให้ลูกหลานฟังกันต่อๆมาจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันบางทีก็เสริมแต่งให้พิสดารทำเรื่องให้ตื่นเต้นร้าวใจยิ่งขึ้นไปอีกถ้าหากว่าฟังของเก่าที่เล่ามาไม่ค่อยจะมีสีสันตำนานหรือนิยายปรัมปราเกี่ยวกับปราสาทเมืองสิงห์นั้นมีว่าแต่เดิมมีฤาษีทรงญาณวิเศษตนหนึ่งสร้างอาสมอยู่บนภูเขาสูงทางทิศเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีลูกศิษย์สองคนรับถ่ายทอดวิชาอาคมขลังชื่อเท้าอู่ทองกับเท้าเวสสุวรรณโนบริเวณอาสมฤาษีมีบ่อเงินบ่อทองบ่อกรดรวม3บ่อซึ่งฤาษีสั่งเด็ดขาดไม่ให้ศิษย์ไปยุ่งเกี่ยวกับบ่อทั้ง3นั่นซึ่งตามปกติสิ่งใดที่เขาห้ามเนี่ยคนเราก็อยากจะรู้อยากจะพิสูจน์ว่ามันมีอะไรนักหนาถึงได้ห้ามศิษย์ทั้งสองก็เช่นเดียวกันยิ่งอาจารย์ห้ามก็ยิ่งอยากจะไปดูว่ามันมีอะไรอยู่ในบ่อก็คอยหาโอกาสไปพิสูจน์กระทั่งวันหนึ่งฤาษีไม่อยู่ศิษย์ทั้งสองจึงชวนกันไปยังบ่อทั้งสามที่อยู่เรียงเคียงกันแล้วก็ตกลงกันว่าคนหนึ่งลงไปในบ่อแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นคนที่อยู่ข้างบนจะต้องช่วยฉุดดึงขึ้นมาแล้วใช้วิชาอาคมขลังของฤาษีอาจารย์ซึ่งร่ำเรียนมาเนี่ยแก้ไขจากข้อตกลงนี้เท้าอู่ทองก็ลงไปในบ่อเงินก่อนเมื่อถูกดึงตัวขึ้นมาตัวก็เต็มไปด้วยเงินก็ขอลงอีกบ่อหนึ่งคือบ่อทองก็ติดทองขึ้นมาเต็มตัวหลังจากถูกดึงขึ้นมาเรียบร้อยถึงคราวเท้าเวสสุวรรณโนเป็นคนลงไปบ้างจึงลงบ่อที่สามซึ่งเป็นบ่อกรดถูกน้ำกรดกัดร่างจนละลายร้องให้เท้าอู่ทองช่วยดึงขึ้นไปแก้ไขเท้าอู่ทองกลับทิ้งเพื่อนวิ่งหนีไปพร้อมด้วยเงินและทองติดเต็มตัวทิ้งเท้าเวสสุวรรณโนให้ตัวละลายในบ่อกรดเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อฤาษีกลับมาไม่เห็นลูกศิษย์ทั้งสองก็รู้ว่าต้องไปที่บ่อต้องห้ามแน่ๆตามไปดูก็เห็นโครงกระดูกเท้าเวสสุวรรณโนอยู่ในบ่อน้ำกรดก็เลยนำขึ้นมาแล้วชุบชีวิตให้กลับฟื้นคืนดังเดิมสอบถามได้ความที่ว่านี่คือฝืนคำสั่งอาจารย์ส่วนเท้าอู่ทองนั้นเชื่อว่าคงจะหนีไปแล้วเท้าเวสสุวรรณโนก็แสดงความโกรธแค้นเพื่อนร่วมอาจารย์ที่ทำแสบฤาษีเห็นท่าทางก็ปรามมาไว้บอกว่าอย่าไปโกรธแค้นกันเลยจะเป็นเวรเป็นกรรมผูกพันเปล่าๆเวรย่อมระงับโดยการไม่จองเวรใครทำกรรมอะไรให้เราหนักเบาแค่ไหนเขาย่อมจะต้องได้รับกรรมนั่นเองไม่ต้องติดตามไปแก้แค้นอะไรเขาหรอกแม้ฤาษีอาจารย์จะอบรมสั่งสอนให้สงบจิตไม่อาฆาตแก้แค้นแต่ท้าวเวสสุวรรณโนหาได้ยอมรับด้วยไหมอ้างว่าเพื่อนร่วมอาจารย์นี่ทำเจ็บแค้นมากหากอาจารย์ไม่มาช่วยชุบชีวิตให้แล้วนี่เขาก็คงตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่กลับมาเป็นคนอีกดังนั้นจึงขอติดตามล้างแค้นในจงได้เพื่อจะให้แค้นนี่หมดไปจากจิตใจฤาษีก็สุดจะทัดทานไปต้องปล่อยให้ศิษย์เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันแต่เพียงกายเท่านั้นจิตใจมันไม่อาจจะขัดเกลาให้ได้เป็นเรื่องของเจ้าของจะต้องฝึกเองบ่มธรรมะในจิตใจของตัวเองท้าวเวสสุวรรณโนเต็มไปด้วยความแค้นที่อัดแน่นในอกลาอาจารย์แล้วก็ออกติดตามหาท้าวอู่ทองทันทีแต่วิชาของท้าวเวสสุวรรณโนนี่สู้ท้าวอู่ทองไม่ได้โดยเฉพาะการเดินทางก้าวหนึ่งของเท้าอู่ทองเทียบได้กับนกเขาเหินครั้งหนึ่งส่วนก้าวหนึ่งของเท้าเวสสุวรรณโนเหมือนนกเขาก้าวไปหนึ่งก้าวบนดินเท่านั้นเองเทียบกันไม่ติดฝ่ายหนีก็ย่อมไปเร็วกว่าแต่ความแค้นทำให้ฝ่ายล่าเนี่ยเพียรพยายามตามจนสุดขีดแม้จะต่างกันชนิดนกบินกับนกเดินก็ตามเท้าอู่ทองหนีไปสร้างเมืองครอบครองจนเสร็จเท้าเวสสุวรรณโนก็ตามไปทันทำให้เท้าอู่ทองต้องหนีอีกบางเมืองยังสร้างไม่เสร็จคู่แค้นตามมาทันก็ต้องหนีต่อไปจนกระทั่งมาสร้างเมืองสิงห์แห่งนี้การสร้างเมืองสิงห์ของเท้าอู่ทองสร้างเสร็จก่อนเท้าเวสสุวรรณโนมา จึงสร้างกำแพงป้องกันไว้แน่นหนามากเข้าไม่ได้ง่ายๆมีเวรยามเฝ้าแข็งแรงไม่ให้คนแปลกปลอมเข้าเมืองท้าวเวสสุวรรณโนมาถึงเห็นประตูเมืองปิดก็ใช้วิชาอาคมแปลงเป็นลูกวัวไปร้องคร่ำครวญหาแม่อยู่หน้าประตูเมืองเวรรักษาการเข้าไปแจ้งท้าวอู่ทองเจ้าเมืองให้ทราบว่ามีลูกวัวมาร้องหน้าประตูชวนสงสารมากจะทำยังไงท้าวอู่ทองก็ไม่ได้เฉลียวใจก็สั่งให้เปิดประตูรับลูกวัวเข้ามาเลี้ยงไว้ด้วยความเมตตาพอเข้าเมืองได้ท้าวเวสสุวรรณโนก็จับทหารกินเกือบหมดท้าวอู่ทองฉุกคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือท้าวเวสสุวรรณโนที่ตามล้างแค้นแน่เกรงจะถูกจับกินจะหนีก็คงหนีไม่ทันเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้ตัวแล้วจึงใช้อุบายหนีลงไปอยู่ในหีบให้ทหารเอาโซ่มัดหีบไว้แล้วหย่อนหีบลงไปในน้ำโดยเอาโซ่ล่ามไว้กับประตูเมื่อท้าวสุวรรณโนหาไม่พบคิดว่าหนีไปแล้วให้ทหารดึงหีบขึ้นมาแก้มัดด้วยทหารก็ทำตามแต่ถึงคราวชะตาท้าวอู่ทองขาดเกินแก้ท้าวเวสสุวรรณโนเดินผ่านประตูสะดุดโซ่ก็รู้ว่าต้องมีอะไรผิดปกติก็เลยสาวโซ่ขึ้นมาเห็นหีบมัดแน่นหนาพอเปิดหีบออกก็พบท้าวอู่ทองซุกตัวอยู่ในหีบนั้นก็เลยจับกินเสียนี่คือนิยายปรัมปราเกี่ยวกับเรื่องเมืองสิงห์ซึ่งเล่าสืบต่อกันมาในหมู่ชาวบ้านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจนอกเหนือธรรมชาติแม้จะฟังดูขัดไปบ้างแต่ก็จะมีชื่อสถานที่ต่างๆจริงก็ทำให้มีทั้งฝ่ายเชื่อแล้วก็ฝ่ายไม่เชื่อนะแต่ส่วนด้านทางด้านประวัติศาสตร์นี่นักวิชาการเขาคงไม่เชื่อแน่นอนในปราสาทเมืองสิงห์นี่เรายังได้เห็นความน่าทึ่งของคนโบราณที่สามารถสร้างอาคารสถานขนาดใหญ่โดยไม่มีอุปกรณ์ก่อสร้างที่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้หินศิลาแรงแต่ละก้อนที่เขาขุดตัดแล้วก็ลำเลียงมาสร้างปราสาทนี่หลังใหญ่ๆรูปทรงเพียบด้วยศิลปะหาที่ติไม่ได้เขาใช้กำลังคนใช้เวลาการก่อสร้างมากน้อยแค่ไหนนี่จึงจะเป็นปราสาทสมบูรณ์แบบนี้นึกย้อนไปถึงอดีตเมื่อสมัยรุ่งเรืองพุทธสถานแห่งนี้ต้องเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมาอาศัยเป็นแหล่งพึ่งทั้งกายทั้งใจเหมือนกับวัดสำคัญสำคัญในยุคปัจจุบันผู้คนคงจะเข้าออกกันขวักไขว่ยิ่งมีพิธีกรรมต่างๆด้วยคงจะน่าตื่นเต้นแม้เวลาจะล่วงเลยไปหลายศตวรรษเมื่อมีการขุดแต่งขึ้นใหม่ไม่สมบูรณ์เหมือนก่อนแต่ว่าผู้เข้าชมก็ยังอดที่จะกราบไหว้รูปเคารพที่ตั้งอยู่ในห้องใหญ่ใจกลางปราสาทองค์ประธานแล้วอธิษฐานจิตด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ
0: ์พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบตำนานปราสาทเมืองสิงห์อีกตอนเดียวจบในชั่วโมงเนี่ยเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับก็ให้ท่านผู้ฟังขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนี่ยืนขึ้นด้วยกำลังของตัวเองนะครับอย่าเป็นคนที่อ่อนแอนอนอยู่กับที่ไม่ขยันออกกำลังกายขยันเดินขยันออกแรงแล้วก็จะมีแรงนะครับทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยก็แก๊กหยิบนู่นหยิบนี่นะครับเคลื่อนไหวร่างกายเพราะว่าเราอายุมากแล้วถ้าเราไม่เคลื่อนไหวร่างกายนี่ร่างกายก็จะเป็นแหล่งสะสมของโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนะครับถ้าเราไม่รักษาสุขภาพของตัวเองเราก็ต้องเอาเงินที่เราพยายามหาเอาไว้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับนำมกุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินถือว่าเป็นการให้รางวัลสำหรับชีวิตท่านที่เคยกินเคยดื่มก็คงรู้ว่ามันเป็นยังไงว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับไม่ต้องให้พูดมากนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยกินไม่เคยดื่มผมก็อยากให้ลองถามคนข้างๆถามคนรู้จักถามพ่อถามแม่ถามพี่ถามน้องว่ามีใครเคยกินมั่งกินแล้วดีไหมนะไม่ต้องสงสัยท่านผู้ฟังอยากให้ทดลองดูครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอุดรท่านผู้ฟังครับท่านที่มีปัญหาปวดขาความดันไขมันลองฟังดูครับฟังแล้วก็พิจารณาดูเขาดื่มน้ำมะขุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเป็นภาษาอีสานฟังยากนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายามผู้ที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมะกรูดของเฮานะครับเขามาเด็กจะทุ่มแล้วนี่ อีก10นาที2ทุ่มขอโทษหลายๆหลงทางผมมาจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านผืออยู่กับแม่ซื้อหยังกับแม
4: ่ซื้อบุญส่งให้มัง
3: เฮียก
4: ็บุญส่งให้มัง
3: บุญส่งให้หนัง
4: จ้ะให้มัง
3: ให้มัง
4: จ้ะ
5: น่าจะพูดให้มัง
3: เฮมัง
4: จ
3: ้ะเฮมังแม่บุญส่งอายุจักปีละครับ
4: 63ปี
3: 63ปี
4: จ้ะ
3: จ้ะอยู่บ้านนี่อย่างนี้
4: บ้านนางงาม
3: บ้านนางงามบ้านเลขที่เท่าไหร่
4: 185
3: 185นะครับหมู
4: ่7
3: หมู่7ตำบล
4: น้องแวง
3: น้องแวง
4: พื้นที
3: ่บ้านผืออุดรธานีกระถามแม่บุญส่งเนาะมาเด็กเนาะเดี๋ยวกินข้าวยังนี
6: ่กินแล้ว
3: มาขับถามได้เรื่องกินข้าวนอนเจ้าของว่าท่านกินข้าวกินแล้วจะเป็นอย่างอย่างมากินหนำมังคุดจะเป็นอีหยัง
6: คุณได้ลูก
3: เป็นอย่างเนี่ย
4: ต้นกับปวดขานี่แหละก่อนมูก่อนสุ่ม
3: เออ
4: วันนี้ก็เป็นความดันเป็นไข้มัน
3: ครับ
4: เจ็บเอวเจ็บร่างเป็นบัดซุอัน
3: โอ้คือเป็นได้เป็นหลาย
4: เป็นหลายกูมู
3: ตัวใดที่มันนั่งหนักกูมู
4: ปวดขาก็เจ็บเอว
3: ให้ปวดมังใดขาใด
4: ปวดมังนี
3: ้หัวเข่าขวา
4: ปวดหัวเข่าขวาม
3: องคอต้อนี่
4: จ้ะ
3: ปวดจุดเดียวนี่ป่ะมันปวดแห้งซําใด
4: อุ้ยปวดจนนอนบ่ได
3: ้ปวดจนนอนบ่ได้บ่ได้นอนให้เพิ่นบ
4: ่บ่นอนแล้ว
3: บ่นอนแล้วมันปวดนอนบ่ได้จะเป็นดนยังเป็นมานานยัง
4: ตั้งแต่ลูกกูน้อยอายุ10ปีที่เป็นมันยัง
3: ตอนนี้ลูกอายุจักปีแล้ว
4: ตอนนี้อายุเท่าได้แล้วลูกใส่ล้าน
5: ล
4: ู
5: กใกล้แล้วก็ไปเข้า23
3: ก็เป็น13 14ปีมาแล้วตั้งแต่ผู้น้อยอายุ10ปีจนนี้อายุ23แล้วแต่13 14ปีปวดหัวเข่าเราเป็นบางใดอีกที่มันหนัก
4: ๆเจ็บเอว
3: เอวใส่โอ้เจ็บแห้งบ่เอว
4: เจ็บแห้งจะนอนบ่ได้คือกันทั้งกระไดมันเจ็บใส่กัน
3: บ่คือสงสัยว่าแม่บุญส่งนี่จะนอนบ่ได้ยังสิมาดนล่ะบ่มันเป็นปีล่ะบ
4: ่ก็ก็นอนบ่ได้ของก็ไปหาหมอไปหาหมออันอยู่คลินิกอยู่โรงพยาบาลเนาะก็มาทุนเรา 5-6 มื้อ
3: ก็เป็นอีก
4: ก็เป็นอีก
3: ก็ไปหาหมออีก
4: เออก็ไปหาหมออีก
3: ก็เท่าเราหาหงมือ
4: ทุนเรา
3: ก็เป็นอีก
4: เป็นอีกคือ
3: เป็นยุ่งเสีย
4: เป็นยุ่งสิละ
3: เมื่อปีห่วยบอกเป็นตะบมวนเลยลำบากว่าทุกข์ใจว่าแต่ก่อน
4: โอ้ย
3: ทรมาน
4: ทรมานไล่ทุกข์ไล่
3: คิดว่าสิบ่หายแล้วบ
4: ่บ่หายแล้วจนสั่งลูกสั่งเต้าเนาะอันมันแม่ตายจังซั่นจังซี่หอดสั่งลูกไว้เบิด
3: สั่งไว้เบิดแล้ว
4: มันเป็นกระต่าย
3: แล้วมันทรมาน
4: ทรมานไล่
3: สิทรมานนะ
4: ยาอันมองได้ดีก็มากินเบิด
3: บ่แม่นเบิดไปหลายแล้ว
4: บ่เบิดไปหลายเนาะ
3: หวายกู้ไปหลายแล้วเอามันก็ต้องหาเฮาบ่ฮู้ว่าตัวใดดีเนาะพ่อเนาะมันก็ต้องหาว่าเออมองทันมองนี้กินเฮ็ดหาเบิ่งหาเลยเตียตาบอดขี้ถือปองเฮาบ่ฮู้ดอกปองซุ่มนี
4: ่บางทีลูกบ่ได้จนลูกห้ามใส่รถไปหาหม
3: อเออแสดงว่าเป็นหนัก
4: เออห้ามใส่รถไปหาหมอค่ะไป
3: ครับ
4: จิบยาเข้าแล้วก็ย่างก้อยๆอยู่หมาซื่อๆนะ
3: บัดนี้ก็เป็นอีก
4: เบิดปีบยาเขาก็เป็นอีก
3: อ้าวไปหูจักนำมังคุดมาแต่ใส่มาตัวนี
4: ้ฟังวิทยุ
3: ฟังวิทยุอ๋อแล้วกับไปซื้อฟังยูดุนมาจังไปซื้อ
4: ฟังยูดุนเติบอยู่เป็นเดือนสองเดือนอยู
3: ่ใช่อยู่เดือนสองเดือนก่อนสองปีสามปี
4: ฟังเอ้ามูคนเป็น
3: คือเขา
4: เป็นคือไห้แท้
3: คือเสาติ
4: มึงพูดทั้งคนคือเขาเป็นแท้ไปสั้น
3: จะไปซื้อใส่เป็น
4: สั่ง
3: สั่งไ
4: ผ่สั่งอันอย่าพอให้ถูก
3: ไปใส่สมุนไพร108บ่
4: จ้ะ
3: ร้านสมุนไพร108อยู่บันพื้อ อยู่หน้าทางเข่าตลาดนิยมโรตัดนั่นน่ะ
5: ผมบ่ฮู้ดอกไม่อยู่หันแต่ผม
3: จดเบอร์เอา
5: ผมจะโทรก
3: ับมาส่งสั่งตอนแรกจะขวด
4: 3
3: เออ3ขวดกิน3ขวดแรกเป็นยังไงบ่ให้ฟังเด
4: ้อโอ้ยกินอันกว่าที่1ก็บ่เป็นหยังซื่อๆจ้ะเนาะกว่าที่2อ้าวเป็นยังมาเจ็บหลายกว่าเก่าแท้
3: ปวดแท้
4: ดูอีเสาบ่
3: เจ็บไหล่กับเก่า
4: เจ็บไหล่กับเก่าแท
3: ้คือบ่เซา
4: บ่เซาบืนปะเนี่ย
3: สู่เสียดายของซื้อมาแล้ว
4: คนว่ามันเจ็บนะมันกินทีแรกนะ
3: เออเจ็บบัดนี
4: ้อู้ซ่ากินไปกวดที่2กวดที่3บัดลูกก็ได้บ่ได้จองไม
3: ้เอ้าแต่ก่อนลูกนี่จองไม้ขึ้น
4: จองไม้มีไม้จองแล้วมีหยังอยู่หมู่นั้นก็จองเบิด
3: อ๋อกวดที่3นี่ลูกได้เลย
4: ลูกได้ยังได้กระซิบเบาๆอย่างเมื่อเช้าก็บ่ได้หนักหลายนะ
3: เบาลง
4: เบาลง
3: บัดเบิดขวด3สั่งมาอีกบ
4: ่สั่งอีก
3: ไปจังได๋กินขวด4ขวด5เอา
4: ขวด4ขวด5บ่แม่นเลยบ่เนี่ยบ่มีดีคือเพิ่นว่าอีดีบ่ว่าซั่น
3: เออ
4: อันไปส่วนนั้นเฮาคือเก้าอี้เป็นน้ำยืนฮอดบ่ได้มันปวดไหล
3: ่แต่ก่อนนะ
4: แต่ก่อนนี่ล่ะแต่ก่อนกินยาดิ
3: ค่ะอ๋อแต่ก่อนกินน้ำมะกรูดบ่แม่นยาแต่อื่นยาเออแต่ก่อนกินน้ำมะกรูดนี่ไปส่วนนี่ที่เก้าอี้ไปน้ำ
4: ยืนเก้าอี้ไปน้ำฮอดฮอดนานได้เฮาก็สิลาเก้าอี้ไปน้ำ
3: ลาเก้าอี้ไปน้ำฮอดน้ำไปน้ำ
4: จ้าม
3: ันทรมานกันตัวนี้ตอนเราบ้านกัน
4: เจ็บอยู่แต่ว่าบ่เสาเฮ็ดงาน
3: เฮ็ดงานนําปัดที่นี่ว่ามันดีขึ้นบ่ปวดนี่จบกินมาจัดปวดมันจังดีขึ้น
4: กว่าที่4กว่าที่5นี่ล่ะ
3: ขาหรือแอวมันเศร้าก่อน
4: อันขานี่เศร้าก่อน
3: ขาด้านขวาของเขานี
4: ่ค่ะ
3: นอนหลับบ่บัดนี
4: ้โอ้นอนหลับดีแ
3: ท้หลับดีฮะ
4: ตะกี้นอนบ่หลับเด
3: ้อมันดีบ่นี่ล่ะนอนหลับดีฮะนี่ล่ะ
4: ตะกี้นอนบ่หลับ
3: นอนหลับดีกันปกติแล้วตอนนี้อาการปวดส่วนร้อยหนึ่งนี่มันเหลือจักเปอร์เซ็นต์พวกเขาเนี่ย
4: บุเรียอยู่80หนึ่งปะคะ
3: บ่หายไป80
4: หายไป80แล้ว
3: เหลือประมาณ20
4: จ้า
3: เอาก็อยู่น้ำมันได
4: ้
3: บ่ทรมานคือเก่า
4: บ่ทรมานปานใด
3: เอว
4: เออเอวก็
3: เบาลงบ่
4: เวลาเฮาย่างก็เคียงอยู่แต่ว่ามันบ่ปวดเมื่อหันแจงสิมันสิตองปั๊บ
3: ปั๊บเด
4: ้จ้า
3: หายใจได้ปวดแป๊บ
4: ตอนนี้เป็นบ่ต้องเดี๋ยวนี้แ
3: ต่ว่าเขายัง
4: ก็เคียงไปธรรมดา
3: ธรรมดามันก็คอยคนอายุหลายแล้วเนาะ
4: มันคอยเสาไปบ่บ่ฮั่นดอก
3: มันดีได้ซับนี่กันเจ้าดีใจบ่ฮั่นด
4: ี
3: ได
4: ้ดีใจ
3: กินมาจักขวดแล้วเป็ดเสร็จรวมๆ
4: กินบ่5ขวดแล้ว
3: 5ขวดแล้ว
4: จ้า
3: จะได้เงินบ
4: ่บ่สิได
3: ้ปวดมาตั้ง14ปีมันสิบ่สิได้จังได๋เน
4: า
3: ะ
4: เอาไป5โมงเพิ่นไล่กว่าหั่น
3: สบายใจบ่ตอนนี
4: ้สบาย
3: แต่แนวอื่นสุขภาพแนวอื่นมันดีขึ้นบ่อันนี้ยังหลบไปกับเจ็บอย่าง
4: เอออันตั้งแต่กี้มันก็เมียแล้วนี่ก็บ่เมีย
3: บ่เมียอีก
4: เฮาชมเบิ่งมันดีไปเบิดนะ
3: เออบ่แม่นมาว่าเอาใจ
4: กันบ่แม่นเวลาเฮาขึ้นใดเฮาก็ได้หยุดดีนะเฮาได้เซาดีนะตะกี
3: ้ตะกี้นะ
4: จ้า
3: เด็กเซาตัวนี้บ่ได้เซาแล้ว
4: บ่ได้เซาบ่เนี่ยขึ้นไปเลย
3: ปึ๊ดๆๆเลยแข็งแรงขึ้นบ่
4: แข็งแรงขึ้น
3: ไอ้พ่อจะยับมานั่งไกลๆให้ถามเนี่ยถามเจ้าจำมานั่งนี่ไปถามแถบถามเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านเนาะ
6: ครับ
3: เจ้าซื้อยัง
6: ซื้อนายปี
3: ไอ้แม่บุญส่งนี่เราเป็นยังไงแต่ก่อนเจ้าอยู่น้ำร้อนมากนี่เราปวดคักบ
6: ่เขาบอกเราปวดคักเนี่ยเจ็บหลายแล้วขาเราเป็นหลายโรคเนาะทั้งควบดันเจ้าเงินไขมัน
3: ห่วงเราบ่แต่ก่อน
6: ห่วงอยู่ตัว
3: ห่วงแล้วก็รักษามาหลาย
6: กินมาหลายหมอโรงพยาบาลก็ไปตลอดทุกเส้นแล้ว
3: เราดีขึ้นเจ้าดีใจบ่
6: ก็ดีใจตัว
3: สิซื้อกินอีกวะ
6: ซื้อตัวเราเคยกินไปเรื่อยตัว
3: จบกินไปเลยๆเด้อ
4: ใช่
3: เพราะว่ามันดีขึ้นแล้วเจ้าอย่าว่าอย่าเศร้าอย่าคิดว่ามันเศร้าจบกินไปจัก3เดือนยังขี้หายหรือกินมื้อละเทื่อกินไปเรื่อยๆร่างกายสิค่อยๆรักษาเจ้าของมันสิค่อยๆแข็งแรงขึ้นดอกค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ว่ามาได้สํานีก็คือว่าพอใจเนาะ
4: พอใจอยู่
3: พอใจหลายบ่
4: พอใจหลายอยู่ไปได้มาได้ไปหัวไปส่วนไปให้ไปนาก็ได้เน
3: า
4: ะ
3: เอาเก้าอี้ไปนั่งบ่คู่มือดิ
4: บ่ได้นั่งอยู่นี่นะ
3: บ่ว่าได้เอาไปนั่ง
6: เนาะหดพักเพิ่น
3: เออ
6: หดพักเพิ่นมาขายตลาดนัดย่ำวัน
3: ครับ
6: สุกเมื่อวันสุก
3: ครับผมครับดีใจครับท่านผู้ฟังนี่คือชื่อของแม่บุญส่ง
6: นะครับ
3: บุญส่ง
6: ครับ
3: อยู่บ้านยังกับบ้าน
6: นางาม
3: บ้านนางามตำบลหนองแว้งอำเภอบ้านผือจังหวัด
6: อุ
3: ดรธานีนะครับปวดหัวเข่าปวดแห้งปวดจนนอนบ่ได้ปวดมา13ปีแล้วปวดเอวกับปวดแล้วครับนี่โรคแนวอื่นนํานะครับแต่ที่สําคัญคืออาการปวดมันปวดหลายนะครับลูกก็คือนักอยู่นะเพราะว่าฟังมึงแล้วนี่นักอยู่แล้วก็กินน้ํามะกรูดมหาขวดแต่ก็ดีขึ้น 80% แล้ว
4: จ้า
3: ครับนอนหลับดีครับจ้ะ
4: นอนหลับตั้งแต่กี้นอนบ่หลับบ่ได้ไงโอ้นอนหลับดีคักบ่เนี่ย
3: สิ่งที่ว่านี่ก็ถือเป็นความจริงเนาะแม่เน
4: า
3: ะพี่น้องแถวบ้านนางงามน้องแว้งนี่ท่านบ่เสื้อนี่เข้ามาถามได้บ่นี
4: ่ได
3: ้เขาจักเจ้าบ่นำมุน
4: รู้จักเบิด
3: รู้จักเบิดแหละติว่าไม่ใช่ยังบุญทรง
4: ว่าแม่เปลี่ยนหันกัน
3: แม่เปลี่ยน
4: จ้ารู้จักเบิดรู้จักเบิดแต่ไม่เปลี่ยนเนี่ย
3: จริงแท้แน่นอน
4: แม่น
3: ดีสุดยอดน้ำมังคุด
4: จ้า
3: โอเคขอบคุณหลาย
6: ๆครับผมรู้จักเบิด
3: นะครับขอบคุณหลายๆน้องกินไปเรื่อยๆน้องแม่น้องครับผมครับ
7: ขอให้คุณปานรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพดีกันด้วยครับเด้อสาธุ
8: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวตำนานปราสาทเมืองสิงห์ตอนจบกันต่อเชิญนะฟังครับ
1: หลายท่านที่เข้าไปชมต่างถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกมองดูมันสดใสร่าเริงเหมือนท่องอยู่ในแดนดินถิ่นสวรรค์อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นี่เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่น่าไปชมมากยามมีเวลาว่างเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เหมาะในการเจาะเวลาหาอดีตเหมาะในการศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ขึ้นมาหรือว่าจะแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์เร้นลับเพื่อประโยชน์อะไรก็คงไม่ผิดหวังชมโบราณสถานแล้วก็ชวนให้ระลึกนึกถึงคนรุ่นใหม่ที่ดูถูกดูแคลนคนเก่าคนแก่ว่าสติปัญญาตีบตันคร่ำคร่าเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีนั้นออกจะเป็นทัศนคติอันคับแคบตื้นเขินน่าสงสารถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพวกเราคงไม่ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ตื่นตาตื่นใจอย่างนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของปราสาทเมืองสิงห์กาญจนบุรีครับมาอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของพระพุทธรูปเสียงไทยพระเสียงไทยนี่มีมานานหลายพันปีแล้วแล้วก็สืบทอดเรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีปรากฏให้เห็นมีวัดต่างๆหลายแห่งนำเอาพระพุทธรูปเสียงไทยมาตั้งไว้ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเสียงบุญวาสนาแล้วก็อธิษฐานแต่ว่าจะสมหวังได้มรรคผลตามที่อธิษฐานหรือเปล่าไม่รู้พระคุณเจ้าวัดบางเสาธงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเปิดเผยว่าที่วัดมีพระพุทธรูปเสียงไทยองค์หนึ่งน้ำหนักประมาณสัก3กิโลกรัมหน้าตัก9นิ้วสูง9นิ้วมีอายุเก่าแก่มากสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นหรือว่าตอนกลางนี่แหละถูกฝังอยู่บริเวณที่สร้างพระอุโบสถปัจจุบันนี้ท่านเล่าว่าเจ้าวาดรูปแรกที่มาสร้างวัดแห่งนี้ได้พบหลวงพ่อเสียงไทยองค์นี้ถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกลงไปเม็ดเศษซึ่งในอดีตเป็นป่าแล้วก็ทุ่งนาท่านก็ไม่รู้เจตนาของคนที่นำเอาหลวงพ่อมาฝังไว้ใต้ดินที่นี่หรือว่าจะนำมาฝังไว้เมื่อคราวที่กรุงแตกเพื่อไม่ให้ทหารพม่ายึดเอาไปก็ไม่รู้หลวงพ่อท่านดำริกับญาติโยมว่าจะสร้างอุโบสถเพื่อเป็นศาสนสถานประกอบพิธีทางสงฆ์ก็ได้เดินสำรวจบริเวณที่จะสร้างพระอุโบสถกระทั่งเลือกได้ทำเลที่เหมาะสมแต่ไม่แน่ใจว่าตรงที่จะสร้างอดีตเคยเป็นสถานที่อะไรมาก่อนท่านก็นั่งทางในสำรวจตรวจดูก็ได้พบว่าเดิมทีบริเวณนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนมีเสาที่โบกด้วยอิฐมอญหลายต้นมีความชำรุดหักพังโผล่ขึ้นมาจากดินมีอยู่ 4-5 ต้นแล้วก็มีฐานปูนปรากฏอยู่ที่พื้นแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง9นิ้วสูง9นิ้วองค์สีดำนอนตะแคงอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปพอควรภาพที่ท่านเห็นเวลานั้น
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเฮสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึก ด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวทเทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
11: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
12: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
11: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
12: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
13: งานหนักพักผ่อนน้อย
14: หวยกินแฟนทิ้ง
13: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
15: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
16: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
17: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
18: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับผมพันโทไพโรจน์พนารินเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะครับเงินที่เราหาเอาไว้นี่เหมือนกับเราเตรียมยกให้กับคนที่จะมารักษาส่วนมากก็โรงพยาบาลถ้าเราดูแลรถยนต์เราไม่ดีเงินที่เรามีอยู่เราก็ไปอยู่กับอู่ไปอยู่กับช่างซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับฉะนั้นเรารักษาชีวิตของเราให้มีค่ามากกว่ารถยนต์ที่เราขับเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าต้นไม้ที่เราปลูกเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าแมวหรือสุนัขที่เราเลี้ยงนะผมเห็นที่บ้านนะบ้านแม่บ้านผมนะแกชอบเลี้ยงอาหารเปียกนะครับเล็กๆน้อยๆก็พาไปหาหมอดูแลดีมากนะครับชอบเลี้ยงแมวแต่ว่าสังขารของเราเนี่ยนะครับมันสำคัญกว่าแมวสำคัญกว่าหมาท่านผู้ฟังมีหลายคนหลายท่านที่ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับทุกวันนี้มันมีอาหารหมามีอาหารแมวคลินิกหมาคลินิกแมวนี่จ่ายแพงกว่าคนอีกยาโน่นยานี่ไม่รู้เรื่องนะแล้วที่มันก็แปลกท่านผู้ฟังเวลาเราไปหาหมอเนี่ยมีใครเคยต่อมั้งต่อราคาหมอบอก200ควัก200มาบอก 2,000 ก็ควัก 2,000 ไม่กล้าต่อไม่มีใครกล้าต่อแท้เราไปตลาดนะครับไปตลาดไปซื้อผักไปซื้อหญ้าซื้อปูซื้อปลาซื้อของกินของใช้เขาบอก100นึงเราบอก90ได้มั้ยต่อได้นะครับบอก120เราบอกขอ101ได้มั้ยต่อได้แต่ไปหาหมอเนี่ยเราไม่เคยต่อต่อรองไม่ได้ไม่กล้าต่อต้องไปหมอว่าเท่าไหร่โรงพยาบาลว่าเท่าไหร่เราต้องวิ่งไปหยิบไปยืมไปหามาถ้ามันไม่มีตังค์นะครับบางคนก็ต้องไปขายของมีค่าขายทองขายที่ขายทางขายบ้านขายรถก็หมอเรียกเท่านี้เราก็ต้องเอาไปจ่ายเราไม่กล้าที่จะต่อรองมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับสุขภาพของเราถ้าเราป่วยเข้ามาเนี่ยถ้าเราต้องซ่อมมันซ่อมแพงช่างเขาว่ายังไงเราก็ต้องจ่ายให้ช่างเขาฉะนั้นถ้าเรารักตัวเราแล้วก็รักครอบครัวของเราท่านผู้ฟังเราก็ต้องรักตัวเองมากๆเพราะการรักและการรักษาสุขภาพตัวเองให้เราเนี่ยมันเหมือนกับเราวางแผนความมั่นคงวางแผนชีวิตระยะยาวให้กับครอบครัวของเรานั้นมันก็เหมือนกับเราวางแผนให้ลูกของเราเราป่วยขึ้นมาเราบอกลูกว่าไม่ต้องไปรักษาหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะลูกเขา

0: รักเราเป็นห่วงเราถึงไม่รักไม่เป็นห่วงแต่ลูกอ่ะปล่อยให้พ่อแม่ตายบางทีเขาก็อายเป็นขี้ปากชาวบ้านเราก็ต้องดูแลตัวเองท่านผู้ฟังครับมีอะไรที่พอดูแลตัวเองได้ถ้าเรากินแล้วมันถูกกับธาตุขันของเรานะครับมันอย่างน้ำมังคุดนะสมมติว่าเรากินแล้วโอเคมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าสุขภาพเราดีขึ้นทั้งระยะต้นระยะกลางระยะยาวปี2ปี3ปีมันดีจริงๆเราต้องสัมผัสได้ว่ามันดีนะถ้าไม่ดีอย่าไปกินนะครับเฮ้ยมันดีจริงๆมันถูกจริงๆเรากินมา2ตัว3ตัว4ตัวนะผมเชื่อท่านเคยผ่านการกินอาหารเสริมเคยผ่านการกินสมุนไพรเคยผ่านการกินยามาคนหนึ่งนี่หลายขนาดหลายอย่างผมเคยไปเจอผมเคยไปพบหรือบางคนไหว้ครูมาเยอะเดือนหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนเคยผ่านมาเยอะฉะนั้นเรากินตัวไหนที่มันถูกกับธาตุขันตัวเองแพงถูกมันไม่เกี่ยวหรอกครับราคามันอยู่ที่ว่ากินแล้วโดนกินแล้วโดนแม้ไว้ว่ามันจะเป็นสีอะไรขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีนะครับมันจะเป็นยายี่ห้ออะไรเป็นสมุนไพรยี่ห้ออะไรเป็นอาหารยี่ห้ออะไรเป็นเครื่องดื่มยี่ห้ออะไรเป็นต้นไม้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นเราต้องรู้ตัวเราเองนะครับดีแล้วไม่มีผลกระทบในระยะยาวมีความปลอดภัยมั่นใจว่ามีความสะอาดมีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างเนี่ยกินต่อท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นน้ำมังคุดหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าได้ลองน้ำมังคุดได้กินน้ำมังคุดแล้วมันใช่ถูกใช่โดนตัวนี้ล่ะเลือกนั่นล่ะคือท่านมาถูกทางแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปเสียเวลาไปคัดไปสรรไปจินตนาการหาโน่นหานี่เดี๋ยวบางทีมันเหนื่อยนะคือเตรียมมาให้แล้วลองดูนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานอาจารย์ยอดต่อจากชั่วโมงที่แล้วเป็นเรื่องของพระพุทธรูปเสียงทายแล้วก็ตามด้วยเรื่องทวงที่วัดเรื่องกล่าวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สำหรับหลวงพ่อองค์นี้มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนเมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้กุฏิวัดที่หลวงพ่ออยู่ขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ในห้องบนกุฏิหลังนี้มีเสียงมากระซิบที่หูเบาๆเหมือนจะปลุกให้ท่านตื่นเพราะกำลังมีภัยจากไฟไหม้คืบคลานเข้ามาท่านก็ตกใจรีบตื่นขึ้นมองไปรอบๆตัวไม่เห็นมีใครสักคนจมูกได้กลิ่นเหม็นไหม้เห็นแสงไฟที่กำลังลุกไหม้กุฏิท่านก็รีบเปิดประตูออกมาเห็นไฟกำลังไหม้ก็รีบไปคว้าถังน้ำไปตักน้ำในตุ่มมาสาดใส่ไฟพร้อมกับตะโกนเรียกพระเนนให้ลุกมาช่วยกันดับไฟจนสามารถดับได้ทันก่อนที่จะโหมไหม้กุฏิวอดวายไปทั้งหลังเสียงที่มากระซิบบอกนั้นเป็นใครกันแน่ท่านก็พยายามค้นหาความจริงแต่ก็ล้มเหลวจนมาพบว่าหลวงพ่อเสียงไทยที่ท่านตั้งเอาไว้บนศาลาวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติโยมได้มายกเนี่ยอันตรธานหายไปจากท่านจึงได้เดินค้นหาจนทั่วศาลาก็ไม่พบเดินขึ้นไปบนกุฏิที่ท่านอยู่ก็พบหลวงพ่อเสียงไทยตั้งอยู่บนหัวนอนท่านถึงกับอุทานขึ้นว่าโอ้มาอยู่ที่นี่เองนะครับหลวงพ่อน่าแปลกหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะครับท่านทบทวนหลายตลบจนมาฉุกคิดว่าเสียงกระซิบให้ลุกขึ้นมาดับไฟเนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อเสียงทายแน่ท่านก็ก้มลงกราบที่องค์หลวงพ่อที่ได้ช่วยชีวิตไม่ให้เกิดความสูญเสียจากไฟไหม้คราวนี้จากนั้นก็อุ้มหลวงพ่อกลับไปไว้ที่เดิมหลวงพ่อบอกว่าวัดบางเสาธงนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาต้องมีเรือไว้สำหรับพายข้ามไปบิณฑบาตฝั่งโน้นทุกเช้าตรู่แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีคนมาขโมยเรือวัดเลยสักลำจะมีแต่เรือของญาติโยมชาวบ้านที่ผูกไว้ใต้ถุนบ้านหรือว่าที่ท่าเนี่ยถูกคนขโมยเอาเรือไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าสำหรับเรือวัดนี่ไม่เคยแต่ก็มีเรื่องจนได้เมื่อมีคนจะมาขโมยเรือของวัดไปคืนนั้นดึกมากแล้วท่านนอนหลับสนิทบนกุฏิวัดส่วนพระลูกวัดและสามเณรก็เข้านอนกันหมดทุกรูปพระหลายรูปก็นอนกรนเสียงดังสนั่นกุฏิแข่งกันเลยขณะที่ท่านนอนหลับอยู่ก็มีเสียงเบาๆว่ามีคนจะมาขโมยเรือที่ท่าน้ำให้รีบไปด่วนถึงเสียงพูดนั้นจะแผ่วเบาแต่ทำให้ท่านได้ยินสะดุ้งตกใจตื่นถือไฟฉายเปิดประตูช้าๆย่องเดินลงกุฏิไปยังท่าน้ำท่านยังไปไม่ถึงท่าน้ำเลยฝูงสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้จำนวนมากก็พากันวิ่งกรูนำหน้าตรงไปยังท่าน้ำเหมือนกับพวกมันจะรู้ว่าจะไปไหนพร้อมกับส่งเสียงเห่าขู่กระโชกดังลั่นเลยหูท่านได้ยินแต่เสียงใครคนกระโดดน้ำดังตูมก็ส่องไว้ฉายไปที่ท่าน้ำฝูงสุนัขก็ยืนอเห่ากระโชกกันที่ท่าเรือแต แต่ไม่เห็นตัวขโมยสงสัยจะโดดน้ำหนีไปแล้วท่านเดินไปที่ท่าเรือก็เห็นเชือกที่ถูกผูกเรือถูกมีดตัดขาดหัวขโมยเตรียมที่จะนำเอาเรือออกจากท่าน้ำแล้วเพียงแต่ท่านแล้วฝูงสุนัขแห่กันมาเสียก่อนมันก็เลยจนลงน้ำว่ายลอยนวลหลบหนีไปเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับโดยมีฝูงสุนัขจำนวนมากเดินนำหน้าคอยเป็นสมุนคุ้มกันท่านก็เปลี่ยนจากเชือกมาเป็นล่ามโซ่ใส่กุญแจล็อกเรือเพื่อป้องกันคนมาลักเรืออีกแล้วก็คิดว่าคงจะเคยมีคนแอบมาลักเรือวัดตอนกลางคืนไปเหมือนกันแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าเรือล่ามด้วยโซ่ใส่กุญแจเอาไว้ก็ทำให้หัวขโมยไม่สามารถเอาเรือไปได้ทุกครั้งที่จะมีเหตุร้ายขึ้นในวัดหรือว่าแม้แต่ตัวหลวงพ่อเองก็มักจะมีลางสังหรณ์เตือนล่วงหน้าและมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อรับกิจนิมนต์ไปงานขึ้นบ้านใหม่ของโยมคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไกลหลายสิบกิโลต้องนั่งรถไปท่านได้ยินเสียงกระซิบบอกไม่ให้เดินทางไปเพราะจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเมื่อมีคนขับรถมารับท่านที่วัดท่านก็บอกให้คนขับรถกลับไปก่อนส่วนท่านจะตามหลังไปพอคล้อยหลังไปก็ปรากฏว่ารถคันที่มารับท่านถูกรถบรรทุก10ล้อพุ่งเข้าชนกลายเป็นเศษเหล็กไฟไหม้รถทั้ง2คันคนขับรถทั้ง2คันถูกไฟคลอกตายย่างสดคารถเลยหลวงพ่อรอดตายคราวนั้นก็เพราะเสียงกระซิบบอกนั่นเองหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธรูปเสียงไทยองค์นี้อยู่คู่กับวัดบางเสาธงมานานมากยามใดที่มีภัยหลวงพ่อก็จะช่วยเหลือปกป้องมาบอกท่านทุกครั้งจนทำให้ตัวท่านแล้วก็วัดรอดพ้นจากภัยนับว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่มีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติจริงๆผู้ใดอยากจะเสียงไทยเพื่ออธิษฐานสิ่งที่ตัวปรารถนาว่าจะสมหวังหรือไม่พิสูจน์ได้ครับที่วัดบางเสาธงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของท่านแต่ก็ไม่ควรจะไปลบหลู่นะครับ
2: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับย้อนเวลาไปสมัยทุ่งกุลาร้องไห้นี่ยังเป็นดินแดนรกร้างกันดารกินเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลปานทะเลทรายชนชาวอีสานต้องเพ่นหนีจากมาตุภูมิไปหากินยังแถบถิ่นอื่นเช่นภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเป็นต้นมีพวกหนึ่งที่ไปภาคตะวันออกแล้วไปอยู่ที่เมืองจันทน์ปีนั้นที่เมืองจันทน์มีวัดสร้างใหม่แห่งหนึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินลี้ลับอาถรรพ์วัดนี้ไม่มีเจ้าอาวาสดูแลพระสงฆ์องค์เนนความจริงมีสมภารเจ้าอาวาสแต่ว่าอยู่ได้แค่พรรษา2พรรษาก็ทิ้งวัดไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านก็พากันไปกราบเรียนเจ้าคณะจังหวัดท่านก็จัดพระภิกษุไปช่วยดูแลให้แต่ว่าไม่ช้าไม่นานก็เข้าอีรอบเดิมคือพละหนีไปอยู่วัดอื่นหลงเหลือเพียงหลวงตาผู้เฒ่าเฝ้าวัดรูปเดียวหลวงตาเองก็เปรยเปรยถ้าไม่มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรมาอยู่เป็นเพื่อนก็จะเผ็ดไปอยู่วัดอื่นเหมือนกันชะตากรรมของวัดใหม่ก็เลยส่อเขาใกล้จะกลายเป็นวัดร้างอยู่แล้วท่ามกลางวิกฤตการณ์อันน่าวิตกกังวลในซอยที่บ้านพักของคุณนิคมมีพระหลวงพ่อรูปหนึ่งเป็นคนมาจากเมืองจันทน์ท่านบรรลุธรรมระดับไหนก็เหลือวิสัยที่ใครจะรู้เท่าที่พบเห็นด้วยตาท่านมีรูปกายสูงสง่าสำรวมระวังอยู่ในศีลกินในธรรมเช้าตรู่โคจรบิณฑบาตเป็นวัดไม่เคยขาดทุกวันคืนที่ผ่านมาก็คร่ำเคร่งกับการจำศีลภาวนาในที่สุดก็ได้รับมอบหมายให้ไปปกครองวัดแห่งนั้นหลวงพ่อก็อนุโลมรับปากจะไปตามประสงค์ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่วันที่ไปถึงวัดพระหลวงตากับญาติโยมมาต้อนรับ4-5คนด้วยเชื่อว่ามาอยู่ได้ไม่นานก็คงทิ้งวัดไปอีก
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับเรื่องทวงที่วัดพระพุทธรูปเสียงไทยนั้นจบไปแล้วด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เมตตาซื้อนำมังคุดไปดื่มไปกินไปทานกัน ก็ขอฝากอีกนะครับผมฝากว่ายังไงฝากว่าถ้าเรากินดีถ้าเราใช้ดีก็ขอให้บอกต่อเหมือนเราเอารถไปซ่อมที่อู่นะซ่อมอู่ไหนก็ซ่อมดีไหมราคาไม่แพงช่างก็ทำดีบอกต่อท่านผู้ฟังก็เป็นบุญของเราเราใช้ปุ๋ยยี่ห้อไหนดีใส่แล้วต้นไม้มันดีเราก็บอกต่อนะครับก็ขอบพระคุณมากๆท่านผู้ฟังที่มีอุปการะคุณกินกันทั้งทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับก็ขอฝากเอาไว้เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆคนจะได้มีโอกาสได้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆอยู่ด้วยกันนานๆท่านผู้ฟังครับทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์น้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับ24ชนิดนี้ก็คุ้มนะครับท่านผู้ฟังอยู่ในขวดเดียวฝากเอาไว้ครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพมีคติธรรมจากการมองพระจันทร์นำมาฝากคุณโยมผู้ชมทุกท่านหนึ่งพระจันทร์ส่องแสงนวลใหญ่ใครก็ตามที่มองพระจันทร์ก็มักรู้สึกดีเสมอไปกล่าวคือเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยละมุนละไมเหมือนแสงจันทร์สองพระจันทร์ส่องแสงอย่างเสมอภาคต่อคนทั้งโลกกล่าวคือเราควรจะแผ่ความเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั้งโลกโดยถือหลักว่ามนุษยชาตินั้นก็คือญาติของเราสามพระจันทร์ดวงเดียวแต่ว่าก็โดดเด่นกว่าดาวนับแสนนับล้านดวงก็เปรียบเสมือนเราทั้งหลายหากรู้จักพัฒนาตนให้เป็นยอดคนที่มีทั้งความรู้มีทั้งความดีและมีทั้งความเสียสละแล้วก็ประการที่4พระจันทร์ส่องแสงโดยไม่เรียกเก็บค่าแสงแต่อย่างใดกล่าวคือถ้าเราทำคุณงามความดีต่อใครต้องไม่ยึดติดว่าความดีที่ทำไปแล้วจะมีคนเห็นหรือไม่ใครทำได้เช่นนี้จะมีชีวิตที่เด่นดีดุจดังดวงจันทร์
2: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหา

นี่แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคกฤษในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารีน

0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดเรื่องทวงที่วัดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: หลวงพ่อพอจะอุ่นใจอยู่บ้างก็ตรงที่มีคณะญาติโยมในซอยยังคุณนิคมนี่ไปส่งมากหน้าหลายตาสภาพของวัดเท่าที่พบเจอนาทีแรกเนี่ยมองไปมีแต่ดงหญ้าคาแล้วก็ป่าละเมาะขึ้นงอกงามพื้นดินแตกระแหงเป็นหลุมเป็นบ่อกุฏิกับศาลาโยเยจะพังไม่พังแหละทางเข้าวัดเป็นถนนลูกรังผ่านร้อนผ่านฝนเป็นลมโคลนเข้าออกลำบากมากยกเว้นพระอุโบสถเท่านั้นที่ยังมั่นคงแข็งแรงพอนับได้ว่าเป็นถาวรวัตถุอันเดียวที่วัดมีอยู่หลวงพ่อก็นึกอัศจรรย์ใจเป็นที่ยิ่งในเมื่อวัดเพิ่งจะปลูกสร้างได้ไม่ถึง10ปีทำไมถึงได้สุดโทมป่านนี้ก็เลยดำริว่าการปกครองวัดต้องทำตัวเป็นพระนักพัฒนาจะมัวมานั่งสมาธิเพ่งเพียรเผากิเลสอย่างเดียวไม่ได้ค่ำคืนแรกขณะเข้าพักค้างแรมในโบสถ์ก่อนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิท่านจุดธูปเทียนกราบไหว้บูชาพระพุทธปฏิมาตั้งสัตย์อธิษฐานว่าข้าน้อยมีพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อได้รับอาสามาดูแลถาวรวัตถุในพระศาสนาก็พร้อมที่จะกระทำให้เต็มความสามารถหากข้าน้อยมีวาสนาบารมีพอจะช่วยธนุบำรุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้รู้เห็นในนิมิตด้วยเทอญและแล้วในค่ำคืนแรกนั่นเองระหว่างนั่งทำสมาธิต่อหน้าพระประธานพลันก็เกิดนิมิตในสมาธิสุดพิลึกพิลั่นราวกับหนังอินเดียภาพที่เห็นในนิมิตนี่ชัดเจนพร้อมพรั่งด้วยแสงสีเสียงยังนั่งดูหนังอยู่ในโรงหนังเริ่มด้วยบนฟ้าปกคลุมด้วยหมู่เมฆสีเขียวเข้มทำให้แสงแดดที่สาดส่องพื้นดินเปลี่ยนเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองผู้คนพากันแตกตื่นตกใจวิ่งหนีธรรมชาติวิปริตกันโอลหม่านพวกเขาเหล่านั้นไปรวมกลุ่มกันงานงกตกประมาอยู่บนลานดินหน้าวัดแห่งหนึ่งเพราะรู้ว่าเมฆหมอกแห่งความชั่วร้ายนี้นำมาซึ่งสัตว์อสุรกายที่ผุดโผล่ขึ้นมาจากขุมนรกนาทีแห่งความระทึกก็มีเสียงแผดหัวเราะสะท้านฟ้าดังลงมาจากหมู่เมฆสีเขียวคล้ำกระแสลมบนก็พัดปั่นป่วนแรงกล้ามหาศาลแล้วก็โหมลงมายังลานดินที่ชาวบ้านยืนออกันอยู่ผู้คนในที่นั้นบางคนก็ปลิวหวือยังกระเศษกระดาษบางก็นอนหมอบราบหลบแรงพายุบางก็ร้องหวยหวนค่ำครวญด้วยความกลัวตายท่ามกลางผงคลีฟุ้งกระจายราวกับเกิดหมอกควันปกคลุมพื้นดินปรากฏร่างทะมึนของสัตว์ผู้มาจากขุมนรกอเวจีมันจับชาวบ้านฉีกกระชากออกเป็นชิ้นๆขบเคี้ยวกลืนกินเป็นภักษาหารชาวบ้านที่ยังพอมีสติอยู่ต่างก็กระดือบคืบคลานหนีมหันตภัยไปหมดสิ้นเหลือเพียงลานดินรกร้างว่างเปล่ากับวัดที่ไม่มีพระสงฆ์องค์เนนอยู่จำพรรษาจะมีก็แต่พระหน้าใหม่รูปเดียวก็คือตัวหลวงพ่อเองภาพนิมิตปรากฏให้เห็นเพียงแค่นี้ก็อันตรธานไปหลวงพ่อถอนจิตขึ้นจากสมาธิก็รำพึงในใจว่าชรอยที่นี่จะมีมารร้ายถือกำเนิดเพื่อสร้างความวิบัติเดือดร้อนให้แก่พระศาสนาและชาวบ้านที่เลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนแต่เหตุการณ์ก็คงจะไม่สู้อะไรนักถ้ามีท่านมาดูแลปกครองวัดแห่งนี้หลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เริ่มบูรณะวัดให้คืนสู่ความเป็นวัดดังเดิมขอแรงญาติโยมมาหักร้างถางพงกำจัดวัชพืชเสี้ยนเตียนไปสิ้นทีแรกพระหลวงตาวางเฉยอยากทำอะไรก็เชิญทำได้ตามสบายไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ช่วยเหลือกระทั่งถึงตอนซ่อมแซมกุฏิที่โยเยหลวงตาพิจารณาแล้วเห็นว่าหลวงพ่อเอาจริงตั้งใจมารับตำแหน่งเจ้าว่าจริงๆก็โดดเข้าช่วยตามกำลังคนแก่คนเฒ่าระหว่างนั่งพักเหนื่อยในวันหนึ่งหลวงตาก็เปิดเผยให้หลวงพ่อได้ทราบว่าที่ดินปลูกสร้างวัดแห่งนี้เดิมเป็นสมบัติของเศรษฐีที่ดินคนหนึ่งชื่อนางช้อยคราวหนึ่งได้พบเจอพระป่าทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นรอนแรมบุกป่าฝ่าดงมาปักหลดพักอยู่บนที่ดินของตนนางช้อยก็จัดภัตตาหารถวายอย่างประณีตเป็นเวลาหลายวันพระป่าพิจารณาแล้วเห็นว่าพอโปรดขึ้นก็ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติจิตขั้นพื้นฐานทำให้นางรู้เห็นปรากฏการณ์ลี้ลับมหัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เห็นมาก่อนบังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในพระศาสนาขึ้นทบเท่าทวีคูณ ถึงขั้นถวายที่ดินให้พระป่าทุดงจัดสร้างสำนักสงฆ์โปรดญาติโยมพระท่านเล็งเห็นประโยชน์จะเกิดกับผู้คนจำนวนมากก็เลยอนุโลมจัดสร้างสำนักสงฆ์ตามความประสงค์ของนางช้อยแต่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเป็นผู้ไม่ยึดติดในสถานที่และความสุขสบายอะไรหลังจากได้พระสงฆ์องค์เนนมาจำพรรษาหลายรูปท่านก็แบกกรดสะพายเครื่องอัฐาบริขารรอนแรมเข้าสู่ป่าเขาเถื่อนถ้ำตามจริตนิสัยของท่านต่อไปต่อมาทางเจ้าคณะจังหวัดก็จัดส่งพระนักพัฒนามาปกครองท่านเก่งสมเป็นพระนักพัฒนาสามารถยกฐานะจากสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัดวาอารามนางช้อยก็อิ่มเอมเปรมใจที่เห็นธรณีสงฆ์เจริญขึ้นผิดหูผิดตาก็เลยรับหน้าเสือขอแรงชาวบ้านทำถนนลูกรังเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พระเนนตอนออกบิณฑบาตขณะทุกอย่างกำลังไปได้สวยก็พอดีลูกชายคนโตของนางช้อยเรียนจบจากเมืองนอกเมื่อกลับมาถึงบ้านเกิดรู้ว่าที่ดินหลายสิบไร่ตกเป็นธรณีสงฆ์ก็โกรธแค้นทั้งมารดาและพระเนนด้วยนาทีนั้นที่ดินย่านชานเมืองราคาพุ่งพรวดพราดจากไร่หนึ่ง 200,000 เป็นตารางวาละหมื่นเศษก็เลยอาศัยอำนาจเงินสร้างอิทธิพลรบกวนพระเนนจนอยู่กันอย่างไม่เป็นปกติสุขอาทิเช่นขัดขวางชาวบ้านไม่ให้ดูแลซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเจอฝนฟ้าเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังก็ให้มันคงความทุลักทุเลไปตามยถากรรมพระเนนออกบิณฑบาตก็จัดส่งบริวารใจฉวดไปรังควานกลั่นแกล้งข่มขู่เขย่าขวัญต่างๆนานาพระสงฆ์องค์เนนที่มีใจรักในการบวชเมื่อถูกรบกวนบ่อยเข้าท่านก็หลบหนีไปจำพรรษาที่อื่นส่วนพระเนนที่บวชตามประเพณีศึกได้ก็จะรีบศึกทันทีไม่รอช้าสมภารองค์ที่แล้วมาอยู่ได้ไม่ครบพรรษาก็ต้องแผ่นหนีจีวรปลิวเหลือแต่หลวงตาผู้เดียวเฝ้าวัดแบบสังกตายหลวงตาเองก็ตั้งใจว่าเร็ววันนี้ถ้าไม่มีพระมาปกครองวัดท่านก็จะไปลาศึกที่วัดอื่นเพราะทนกับแรงกดดันไม่ไหวหลวงพ่อฟังจนครบถ้วนกระบวนความก็ถามหลวงตาไปว่าผมมาอยู่ที่วัดนี่กว่านานวันแล้วทำไมไม่เห็นมีใครมารังควานสักคนเดียวหลวงตาบอกว่าตอนท่านระดมชาวบ้านมาหักร้างถางดงวัชพืชพวกมารศาสนามันก็ชอบใจที่มีคนมาทำเรื่องยุ่งยากแทนมันถึงตอนนี้ก็มีการซ่อมแซมเสนาสนะเพื่อให้วัดคืนสู่สภาพเดิมรับรองพวกมันไม่ปล่อยให้ท่านอยู่อย่างสะดวกสบายต่อไปแน่
0: ถ้าสักครู่ท่านผู้ฟังเรื่องทวงที่วัดนี่มันยังไม่จบนะครับต้องมาฟังกันต่อแม่พูดถึงของวัดนี่ผมเจอมาเยอะเจอมาหลายคนนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับวัดคือถ้าทำบุญเนี่ยมันก็ได้บุญเยอะถ้าทำบาปก็บาปเยอะอะไรที่มันเป็นของสงฆ์อะไรที่มันเป็นของส่วนรวมเนี่ยกรรมมันจะหนักภาษีชาวบ้านก็ถือว่าเป็นของส่วนรวมของสงฆ์ที่วัดที่สาธารณะเงินทองวัดเงินทองสาธารณะนะครับถ้าคุณกินเข้าไปเนี่ยเหมือนมันจะดีนะมันจะดีไม่มีใครไปทวงไม่มีเจ้าภาพหลักคอยทวงให้นะครับไม่มีเจ้าภาพหลักคอยเป็นเจ้าภาพคอยทวงแต่วิบากมันมีท่านผู้ฟังผมเจอหลายคนเนี่ยคือคนพวกนี้นี่เป็นพวกเขาเรียกว่าไม่ใช่บุญเลี้ยงบาปเลี้ยงนะครับเป็นคนอายุยืนแต่ว่าบาปเลี้ยงบาปเลี้ยงเป็นยังไงร่างกายตัวเองก็มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเยอะแยะนะครับโอ้เป็นสารพัดโรคนอนป่วยอยู่กับเตียงใช้เงินก็เปลืองมีคนต้องจ้างคนมาดูแลรักษาตัวเองป่วยยังไม่พอเงินทองที่ได้มาด้วยเอาของกินหรือว่าสิ่งของที่เป็นสาธารณะหรือว่าสิ่งของที่เป็นของสงฆ์เอาไปปรนนิบัติลูกปรนนิบัติเบียร์เอาไปให้ลูกให้หลานกินเขาเรียกว่าเป็นเงินบาปนะถ้าเป็นความเชื่อผมนะอันนี้เป็นวิจารณญาณส่วนตัวนะครับท่านผู้ฟังไว้แต่เป็นความคิดของผมสังเกตนะคนที่เอาของสงเงินของสงไปโกงไปลักไปหาวิธีมานะครับมันก่อนผมก็คือผมสังเกตเนี่ยส่วนมากเอาไปให้ลูกให้เมียกินชีวิตของเขาก็ไม่เจริญรุ่งเรืองไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับวันก่อนก็ได้คุยกับหลวงพ่อพระอาจารย์มหาแช่มเจ้าอาวาสวัดแก่งคอยท่านก็เล่าให้ฟังมีอดีตจะเอาวาดนะเก็บเงินได้หลายสิบล้านสึกออกไปเอาเงินไปใช้นะครับปรากฏว่ามีปัญหาไปทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งลูกเมียก็เจ๊งรถก็ชนป่วยจนกระทั่งไปไม่รอดมีปัญหาอันนี้คือท่านเล่าให้ฟังนะครับเล่าไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นบาปอีกแต่ให้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นของสงฆ์นี่ เราไปหยิบไปจับไปแตะเนี่ยนะครับเราทำบุญดีกว่าไปบริจาคดีกว่าคนโบราณโบราณเข้าวัดเข้าวาเนี่ยนะครับกลัวดินติดตีนออกจากวัดถึงหน้าสงกรานต์ก็เอาดินมาก่อเจดีย์ใส่ที่วัดครับนี่ก็คือเรื่องของสงฆ์ค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังนะเรื่องบุญเรื่องบาปนี่เป็นอะไรที่เราต้องระวังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกินดีใช้ดีแล้วก็บอกต่อ360บาทท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่มีก็โทรเข้ามาในรายการส่งถึงที่เก็บเงินปลายทางทุกวันนี้สะดวกมากท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปทางอีสานใต้จังหวัดสุรินทร์ติดเขมรฟังเสียงผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดขาเป็นกันเยอะครับการปวดขาเนี่ยดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลินก็ได้มาถามแม่คนหนึ่งอยู่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ชื่อแม่ยังครับ
4: แม่เกือกูล
3: แม่เกือกูลนามสกุล
4: ธรรมนา
3: ธรรมนาแม่อายุจักปีแล้ว
4: สาม
3: อยู่บ้านเลขที่ยังแม
4: ่
3: 545หมู
4: ่17
3: หมู่17บ้าน
4: ไผ่เงิน
3: บ้านไผ่เงินตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เออกะถือว่าขอโทษมากเด็กนี่จะทุ่มแล้ว2ทุ่มครึ่งเกือบ2ทุ่มถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ว่าในสิ่งที่เฮากินเฮาประสบมาว่าตามจริงให้ผู้ฟังคนได้ฟังเบิ่งหาลังเทียมันเป็นประโยชน์เป็นบุญกับเฮาท่านเป็นเขากินแล้วเขาดีคือเฮาท่านบอกครับให้ผมได้ถามแน่ว่าก่อนสิมากินน้ำมังคุดก่อนกินเด้อสุขภาพเป็นยังไงแน่บ่อยฟังมันเป็นยังไง
4: มันเหนื่อยเจ็บเอ็นเจ็บเส้น
3: เจ็บเอ็นเจ็บเส้นพอมานั่งนี่ถามน้ำกันเนาะพอพักพี่ในถามมันบ่ได้ยินมันนั่งใกล้ๆมันบ่ได้ยินว่าเป็นยังบ่ได้ทายหูดอกครับว่าเป็นยังมานั่งนี่แล้วนั่งนี่แล้วเก็บจังไรเดี๋ยวถามพ่อบ้านน้ำคือพ่อบ้านคือยัง
5: คือสมชาย
3: แม่บ้านเราเป็นยังไง
5: ที่แรกแกก็เจ็บเส้นเจ็บเอ็นนี่แหละ
3: เจ็บ
5: บ้านเองเจ็บในเหนือน้ำตัวแล้วก็บวมขาน้ำขาบวมมันก็เลยว่าอาการแบบนี้กินล่องกินเดินผมเพิ่นว่าใครก็ว่าหายแล้วว่าเด็กหน่อยก็มาบอกว่าลองกินเบิ่งหนูใหญ่ว่าสั่น
3: อ๋อก็คือขาบวมเจ็บเสีย
5: ขาบวม
3: เจ็บเสียมาดนยัง
5: ก็เพิ่งเจ็บนั่นเราวางปีนี้แหละ
3: ปีนี้อ๋อเจ็บลายบวมไหมเจ็บบ่
4: เจ็บ
3: เจ็บขนาด
4: ยางกระ
3: เ
4: บิ
5: ดยางบ่ได
3: ้ยางบ่ได้ยางออกไปข้างนอกบ่ได้เลย
5: บ่นั่งยางบ่ได
3: ้อ๋อบ่ได้พาไปหาหมอบางที
5: ไอ้แต่ว่าเรื่องยานี่ไปหาแต่หมอเพิ่นว่าหมอโรคหมอแพทย์ว่าเป็นโรคไต
3: หมอแพทย์อยู่ไสอยู
5: ่โรคตับอยู่กับเส้นเฮานี่
3: อยู่กับเส้นเพิ่นว่าเป็นโรคไต
5: เป็นโรคไตกับตับประ
3: สาทแล้วคือยางบ่ได้มันเกี่ยวกับขา
5: จักบ่ฮู้เลยมันบวมขึ้น
3: อ๋อขามันบวม
5: มัน
3: เป็นไตขามันบวมขึ้นนอนเป็นไตเพิ่นว่าอ๋อ
5: แล้วเพิ่นก็จัดยามาให
3: ้ครับ
5: มันนึกแล้วว่าสั่งกินโดนไปปั๊บนี่ไอ้นี่ข่าวว่ายาเนียงยา
3: น้ำมังคุด
5: นั่นละว่ามันดีว่าสั่ง
3: ต้องเบิ่ง
5: ล่องเบิ่งก่อน
3: ไปล่องเบิ่งนี่เอามาจากขวดก่อน
5: ล่องเบิ่งกันเริ่ม3ขวดเลย
3: 3ขวดเลยกิน3ขวดแรกเป็นยังไงแม่บอกให้ผมฟังเนี่ย
4: กิน3ขวดแรกก่อนมันก็เจ็บแห้งกว่าเก่า
3: เจ็บแห้งกว่าเก่า
4: อะไรยกแขนสิก็บ่ได
3: ้ยกแขนก็ถึงบ่ขึ้นมันเจ็บหลักจะเป็นยังไงแน่บอกให้ฟังเลยมันดีขึ้นตอนไหนกิน
4: ดีมันลวงมันทายปกติเหี่ยวกับปกติ
5: ตอนนี้มากินยาก
3: ิน
5: การ
3: กินน้ำมังคุดเหรอครับทายดีขึ้นแล้วก็อาการปวดขาปวดแข้งมันดีขึ้นตอนไหนมันปกติตอนไหนมันดีขึ้นแน่บอ
4: ดีขึ้นอยู่กินหมด3ขวด
3: 3ขวดมันดีขึ้นตอนไหน
4: ดีขึ้นจนร้ายตึงแต่ช่างนี้จนมันเศร้ามันนี่ก็มันมาลงขาจน
3: ยางได้
5: จนยางได
3: ้ยางได้แล้วบอส
5: ยางได
3: ้อ๋อ
5: ยางไปมากเขามากนี่ไป
3: คือ
5: ไ
3: ปผิดปกติก่อนสิกินเนี่ยยางบ่ได
5: ้แต่ก่อนพันวานยางบ่ได้ลูกกระยาเลย
3: อ๋อลูกกับยาง
5: สันลูกได้ก็ยางประได้อยู่สันสัมพันธ์ลูกบ่ได้ลูกยางยาง
3: เพราะว่ากับน้ำหนักหลายแน
5: ่น้ำหนักกับคนอ้วนแน่บาน
3: ครับผม
5: มันเป็น
3: อ๋อครับผม
5: บ้านนี้เลิกกินยาตัวนี้ก็ดีขึ้นหลายเติม
3: ครับกินน้ำมะกรูดตัวนี้ก็ดีขึ้น
5: ดีขึ้นหลายเติมแล้ว
3: ครับ
5: ยางก็ได้เน
3: า
5: ะ
3: ยางก็ได้ล่ะแต่มียังดีขึ้นแน่มาเว้าฟังแน่นอกจากไทยแล้วก็ขับไทยดี
4: ตาตาแม่ก็คือมันสีแจงอยู
3: ่
4: แบบแม่บ้านขี้ตามันออกเสมอเสมอ
3: ตาแจ้งขึ้นตะกอนตามันเป็นยังไง
5: ตามั่ว
4: ผ่ามั่ว
3: ตาฝ่าตามั่ว
5: เป็นโรคไม่มีโรคตับมันต้องเป็นตามั่วจังมีทั้งพ่อตากันแต่ว่าอยากกินคือกันของพ่อท่านให้กิน
3: ลองแม่บ้านกินก่อน
5: เคยพรมกินก่อน
3: ตามันมั่วตามันแจ้งขึ้นป่ะครับ
4: ว่ามันแจ้งขึ้นล่ะขี้ตามีสมือสมือกัน
3: สาวขีดตามันขับออกมาใครๆว่ามันคอยๆสอมแซมมีขีดตาขับขีดตาออกมา
4: คอยลายเลยเน
3: า
4: ะ
3: ตาแจ้งขึ้นหายปวดหายปวดนี่มันหายลงไปหลายบอกเกินเครื่องบอก
4: เกินแล้ว
3: เกินแล้ว
5: เพราะว่าเนื้อละ70-80%
3: เลย70-80%อ๋อครับผม
5: ตัวคนเฮานี่ถ้าว่าบ่สมมุติมันดีอาการดีกันเนื้อลอยมันบ่ล่ะ
3: ครับ
5: มีอาการอยู่เนื้อเล่า70-80%
3: คนเฮาอายุซ้ำนี่นี่เห็นมันดีลอยคือเป็นหนุ่มเป็นสาว
5: บ่แม่นมันก็ยังดีกว่าดิ
3: มันก็ยังดีดีซ้ำนี่ก็พ่อใจ
5: พ่อใจอยู่แล้ว
3: พ่อใจบ่แม่พ่อใจบ่
4: พ่อใจ
3: เสียดายเงินบ่3ขวดเลย
4: บ่เสียดาย
3: บ่เสียดาย
5: พ่อจะมันหายเนาะ
3: แพงบ่แพงบ่ขวดละ360แต่ว่า
4: พอกินอยู
3: ่พอกินอยู่ครับอันนี้ก็
5: สมกับยาโรงพยาบาลนั่นแหละ
3: ครับครับ
5: แต่มาสิยางยาโรค
3: แ
5: ม่สารกัน
3: หมอพันจัดยาโรงพยาบาลมาให้เขาก็กินยาหยุด
5: ก
3: ินไปน้ำครับตัวนี้ก็กินไปน้ำมันกับคอยเสริมสางไปแต่กับยาไปเครียดเฮ็ดอารมณ์ให้จำใสอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายพักผ่อน
5: มัน
3: ก็สิค่อยๆดีไปดอก
5: มันเท่าทุกอย่าง
3: ครับสามขวดเมื่อแล้วสิกินอีกบ่ครับนี
5: ่กินเข่าหกเลยสิเข่าหก
3: อ๋อหกขวดแล้ววะอ๋อกินมันติดเขาหกขวดแล้ว
5: ติดเขาหก
3: อ๋อครับผมครับนี่ก็คือเสียง
5: แต่กินช้ำ
3: เสียงของคุณแม่เกือกกูลธรรมน้ำอายุ63ปีอยู่บ้านไผ่เงินถ้าแม่นว่ามีคนสงสัยจังใดกะมาถามได้เนาะ
5: ครับ
3: มาหาเขาเอิ้นอย่างเขาเอิ้นแม่อย่างนี้นี
5: ่แ
3: ม่เกือกกูลไหนก็เจ้ามาหา
5: ที่แรกกะหลานแล้วอยู่ผมหัวนอนนั่นดิมันว่ากินตัวนี้แหละไม่ใหญ่ล่องล่องมึงว่าสั่งแต่คอยก็กินก็ดีย้อนนี่แล้วล่มสักล่มยังหาย
3: อืมก็เลยบอกมาน
5: ั่นแหละ
3: ก็เลยกิน
5: ยาอ่าไอ้นั่นเนี่ยนั่งใจป่วย
3: ครับก็เลยกินเบิ่ง
5: กินเบิ่ง
3: โอเคแต่ว่าคันมันผู้ใดสงสัยยังกะถ้าเขามาถามมาคุยอยู่บ้านไปเง
5: ินได้
3: ดีขึ้นขอบคุณพ่อหลายๆขอบคุณแม่หลายๆให้สุขภาพแข็งแรง
5: ก็ให้คุณ
3: นะครับให้คุณพระรักษาให้เทวดาคุ้มครองเด้อ
5: กินไปเรื่อยๆ
3: โอเคเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.

0: มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวทวงที่วัดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ครั้นแล้วการก็เป็นจริงดังคำพยากรณ์ของหลวงตาทั้งนี้ก็เพราะเมืองนอกที่ว่าลูกชายนางช้อยไปเรียนจบเนี่ยแท้ที่จริงเป็นเมืองคนบาปที่เรียกกันว่าคุกตารางนายเอิบนะเข้าไปเรียนต่อในเมืองหลวงเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าไม่นานก็เข้ากลุ่มมั่วสุมกับแก๊งนอกกฎหมายกระทั่งโดนจับกุมคุมขังเพิ่งจะพ้นโทษมาได้ 3-4 ปีตัดสินใจลี้ภัยมือกฎหมายในกรุงเทพมาตั้งแก๊งอันธพาลที่มาตุภูมิถิ่นเกิดประจวบกับได้รู้จักสนิทกับทนายใจชั่วทนายก็ชี้แนะว่าการเรียกร้องเอาที่วัดคืนมาเป็นของนายเอิบนี่จำเป็นต้องให้นางช้อยเห็นชอบด้วยเรื่องมันถึงจะดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมายหน้าที่ของนายเอิบชั่วโมงนี้ก็คืออารวาสก่อกวนพระเนนในวัดให้ขวัญหนีดีฟอถึงขั้นหนีเตลิดออกจากวัดหลังจากนั้นค่อยส่งบริวารไปรื้อทำลายสิ่งปลูกสร้างเมื่อเหลือแต่พื้นดินว่างเปล่าก็จะส่งคนไปทำการเกษตรบนที่ดินการฟ้องร้องเอาคืนมาเป็นของนางช้อยก็จะง่ายขึ้นความลับดังกล่าวนี้ญาติที่ไม่เห็นด้วยกันในเอิบได้แอบมากระซิบให้หลวงพ่อได้รับทราบด้วยคนพันสันดานโฉดเนี่ยตกไปอยู่ถิ่นฐานใดที่แห่งนั้นก็ไม่แคล้วลุกเป็นไฟนายเอิบเคยผ่านสังคมเมืองหลวงรู้จักการเอาผลประโยชน์เข้าล่อจนคนทั้งฝ่ายทางการยอมเป็นพวกด้วยแก๊งนายเอิบก็เลยทำการโฉดอย่างย่ามใจสร้างบารมีในทางไม่ดีครอบคลุมไปทั่วไม่ว่าจะเป็นการปล้นสะดมโดยแอบอ้างว่าเป็นโจรต่างชาติมาจากฝั่งเขมรต่ำกัมพูชาแล้วก็การจับคนรวยไปเรียกค่าไถ่เป็นต้นสำหรับการข่มขู่พระที่วัดเป็นเรื่องง่ายดายของเหล่าทรชนคนไร้ศาสนาเพราะพระท่านไม่มีอะไรจะไปสู้รบปรบมือด้วยธรรมอาวุธที่ใช้ปราบมันก็ไม่มีพลังจิตพอจะให้เปล่งอนุภาพสยบคนชั่วพวกมันก็บุกเข้าวัดกลางวันแสกๆพอมาถึงก็ชักปืนยิงขึ้นฟ้าดังสนั่นสมกับเป็นคนดิบเถื่อนสามารถโชว์ความเถื่อนได้ทุกสถานที่บรรดาชาวบ้านใจบุญกำลังจะซ่อมแซมเสนาสนะต่างก็ตกใจกันมือเท้าอ่อนปวกเปียกหลวงพ่อก็ทำจิตใจให้กล้าแข็งปลอบอกปลอบใจไปว่าอย่าตื่นกลัวไปเลยบ้านเมืองมีกฎหมายพวกเขาไม่กล้าฆ่าคนกลางวันแสกๆด้วยเหตุเพียงเพราะว่าพวกเรามาร่วมแรงกันทนุบำรุงพระศาสนาหรอกบริวารคนหนึ่งของมันอยากอวดเก่งต่อหน้านายเอิบก็ปรีเข้ามาถามหลวงพ่อเสียงดังปานฟ้าผ่าเอ็งเป็นพระมาจากไหนไม่รู้หรือยังไงที่ดินผืนนี้เป็นของพี่เอิบถ้าไม่รีบไปพ้นภายใน3วัน7วันข้าจะทำให้เอ็งไปไหนไม่ได้อีกเลยพวกนายเอิบก็คมขู่สารพัดหลวงพ่อก็ทำใจดีสู้เสือบอกมันไปว่าอาตมาเป็นพระโยมแล้วโยมที่เห็นเนี่ยก็เป็นคนใจบุญมาช่วยกันซ่อมแซมศาลากุฏิตามบัญชาของท่านเจ้าคณะจังหวัดแก๊งนายเอิบยังรู้จักย้ำเกรงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งสนิทกับทางการบ้านเมืองระดับสูงก็ไม่กล้าอหังการทำร้ายใครแต่ว่ากล้ายื้อแย่งพวกค้อนจอบเสียมไปโยนทิ้งนอกกำแพงวัดก่อนที่จะเดินสายอาจพละไปอย่างโอหังหลวงพ่อรอจนมันหายลับไปหมดถึงได้ออกไปเก็บเครื่องไม้เครื่องมือมาให้ชาวบ้านซ่อมแซมวัดต่อไปอีกการที่ท่านกล้าต่อปากต่อคำกับคนโฉดถือเป็นความใจกล้าอย่างไม่เคยมีพระเนนรูปไหนกล้าหือกับพวกมันมาก่อนใช่แต่เท่านั้น ท่านยังไม่หนีไปไหนเท่าที่ไปพ้นประตูวัดก็เพื่อสั่งซื้ออิฐหินปูนทรายมาบำรุงสิ่งปลูกสร้างที่ผุพังที่สุดความกล้าหาญของหลวงพ่อแพร่ระบาดไปถึงผู้คนตามหมู่บ้านในละแวกนั้นทยอยเสนอหน้าดูแลซ่อมแซมถาวรวัตถุในวัดเพิ่มมากขึ้นนางช้อยแม่ในเอิบถึงกับกล้าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับลูกชายเสนอตัวมาเป็นไม้กันหมาหมู่จะเสนอหน้าโต้เถียงแทนหลวงพ่อทันทีเดชบุญคุณพระช่วยลูกใจชั่วยังอยากได้นางช้อยเป็นแนวร่วมเพื่อทวงคืนผืนดินจากวัดการมีหือมีอือของนางช้อยก็เลยทำได้ไม่มีใครกล้าขึ้นเสียงเถียงทะเลาะหันไปเล่นสงครามจิตวิทยากับพระทั้งสองรูปตกถึงยามค่ำคืนก็แอบย่องเข้ามายิงปืนเปรียงเปรียงที่ใต้ถุนกุฏิจนท่านไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมสมาธิจะเอนกายลงพักผ่อนสังขารก็กังวลว่าลูกปืนจะพุ่งทะลุพื้นกระดานมาเอาชีวิตท่านไปเสียไม่เป็นอันหลับอันนอนทั้งหลวงพ่อและหลวงตาวันเกิดเหตุการณ์นั้นนายเอิบทำใจเย็นเดินพูดคุยกับนางช้อยชักแม่น้ำทั้งห้าขึ้นมาเกลี้ยกล่อมแม่แต่นางยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่ายกที่ดินให้วัดไปนานแล้วไอ้เรื่องฟ้องร้องเอาที่ดินคืนมาให้ลูกชายนี่ฝันไปเถอะนายเอิบนี่บันดาลโทสะสุดขีดกระชากปืนออกจากที่ซ่อนจะยิงแม่ให้ตายขามือนางช้อยก้าวเดินถึงซุ้มประตูทางเข้าวัดหันไปเห็นลูกชายตาขวางคุ้มดีคุ้มร้ายก็ตกใจกลัวตายด้วยน้ำมือลูกรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อนาทีวิกฤตนั้นท่านยืนคุมงานซ่อมแซมเสนาสนะมีชาวบ้านอาวุโสอยู่ด้วยหลายคนก็ร้องบอกชาวบ้านให้คุ้มครองดูแลนางช้อยไว้ข้างหลังส่วนท่านยืนประจันหน้าห้ามปรามนายเอิบฝ่ายนายเอิบกำลังบ้าดีเดือดเงื้อปืนเตรียมยิงทั้งพระทั้งแม่ให้ตายในคราวเดียวกันและในพริบตานั่นเองต้นเสรียงยักษ์อายุนับร้อยปีซึ่งยืนต้นตระหง่านอยู่ข้างกุฏิสงฆ์ไหวตัวคลืดคลาดได้เองเหมือนโดนมือยักษ์จับเขย่ากิ่งก้านขนาดยักษ์กิ่งหนึ่งก็หักโครมคลืนลงมาเหมือนกระบองยักษ์ทิศทางที่กิ่งไม้ยักษ์หล่นลงใส่นั้นมีนายเอิบยืนจังก้าอยู่เขากระโจนถอยหลังสุดแรงเกิดแต่ไม่พ้นรัศมีการทำลายล้างน้ำหนักเป็นตันก็โค่นทับร่างของเขาแหลกเหลวติดดินหลังจากกิ่งไม้ยักษ์ฟาดแผ่นดินจนสะเทือนผ่านไปทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็อกสั่นขวัญกระเจิงหน้าอัศจรรย์ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยไม่มีใครเป็นอันตรายหลวงพ่อตื่นเต้นแต่ไม่ถึงกับตกใจลืมสติรีบเข้าไปปลอบอกปลอบใจนางช้อยซึ่งหนีตายมาพึ่งท่านไม่นึกไม่ฝันว่าจะพบเห็นลูกชายลูกลืมสิ้นว่าเมื่อตะกี้นี้เพิ่งจะโดนลูกจอมโหดไล่ยิงจากนอกวัดถึงในวัดเพราะลูกแก้วคือดวงตาดวงใจของแม่ลูกจะดีจะร้ายอย่างไรแม่ก็อภัยให้ได้เสมอการตายอย่างผิดธรรมชาติของนายเอิบชาวบ้านก็พูดกันแซดบอกฟ้าดินลงโทษคนโฉดสาสมกับที่คิดฆ่าแม่ผู้มีพระคุณล้นฟ้ามีหนำซ้ำยังคิดสังหารพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านอยู่ในศีลกินในธรรมด้วยเหตุเพียงต้องการทวงที่ดินวัดไปเป็นของตน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
7: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โป โตใหญ่ขนาดนี้จะ

0: ด่วน
1: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
2: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
1: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
2: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: 22ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟังเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังนะครับทำมาหลายยี่ห้อหลายแบบหลายปี 6-7 ปีพัฒนาจนลงตัวในสูตรนี้นะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเลยนะครับท่านผู้ฟังจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีHACCPมีอย.มีท่านผู้ฟังบางคนถามมาว่าน้ำมังคุดได้กินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมกินได้ครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับหมอให้ยาอะไรที่โรงพยาบาลให้เรามานี่สำคัญที่สุดเราต้องกินยาหมอก่อนอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับเป็นส่วนเสริมแล้วก็ในส่วนผสมหลายอย่างนะครับก็อยากจะแนะนำว่ามันก็จะมีน้ำลูกหม่อนนะลูกหม่อนหรือว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามันเบอร์รี่ผสมอยู่ด้วยลูกหม่อนนี่มันดีท่านผู้ฟังสรรพคุณในทางโบราณเขาบอกว่าลูกหม่อนนี่เป็นยาเย็นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแก้ร้อนในกระหายน้ำทำให้เนื้อเยื่อนี่ชุ่มชื้นแก้ไอได้ระงับประสาทได้นะครับเป็นยาระบายอ่อนๆแก้ธาตุไม่ปกตินะครับใครที่เป็นไข้เป็นเจ็บคอลูกหม่อนมันเบอร์รี่นี่ช่วยได้นะครับอันนี้เป็นสรรพคุณทั่วไปของลูกหม่อนนะครับแล้วก็น้ำลูกหม่อนเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ของเราด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นมงคลตอง5ตรา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานเรื่องราวดีๆเรื่องทวงที่วัดจากตอนที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: ถึงแม้ในเอิบยังไม่ทันจะได้เหนี่ยวไกปืนเพื่อฆ่าใครแต่เจตนาของเขาฟ้องความจริงว่าต้องฆ่าให้ตายคำพระท่านว่าเจตนากรรมมาหังเจตนาเป็นตัวสร้างกรรมในเอิบมีเจตนาแน่วแน่ในอันที่จะสร้างกรรมหนักหนาสาหัสฟ้าดินหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในต้นเสรียงยักษ์ก็เลยลงโทษเขาก่อนที่คนดีมีศีลธรรมจะประสบพยันตรายถึงชีวิตความตายที่มาเยือนมารศาสนาอย่างในเอิบเปรียบเสมือนนกแร้งจ่าฝูงถึงแก่กรรมบรรดาลูกฝูงที่เป็นบริวารใจทมินก็เลยแตกกระฉานซ่านเซนไปคนละทิศคนละทางทางวัดสามารถพัฒนาปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุให้คืนดีดังเดิมชาวบ้านเริ่มนำกุลบุตรเข้าอุปสมบทบวชเรียนได้อย่างปลอดโปร่งโล่งใจส่วนหลวงพ่อรูปนี้ท่านก็ดูแลปกครองวัดนาน 4-5 ปีกระทั่งเชื่อมั่นว่าลงหลักปักฐานแข็งแรงมั่นคงดีแล้วท่านก็ลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เดินทางไปในสถานที่อื่นต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพการลักเล็กขโมยน้อยปล้นชิงทรัพย์นำสิ่งของหรือว่าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองโดยทางมิชอบนั้นนอกจากจะเป็นการประพฤติผิดศีลธรรมอันเป็นการนำไปสู่บาปกรรมแล้วยังทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทำของผู้นั้นด้วยแม้ว่ากฎหมายจะมีการลงโทษถ้าถูกจับได้แล้วก็ตามแต่เรื่องของกรรมเวรนั้นย่อมหนีไม่พ้นจากการตอบสนองแห่งการกระทำแน่นอนการขโมยหรือว่าปล้นจากบุคคลก็บาปอยู่แล้วหากไปทำกับพุทธศาสนาด้วยแล้วบาปมันก็จะมากมายทวีคูณสักเท่าไหร่ก็ลองคิดดูคุณวิเชียนได้รู้เห็นการกระทำเยี่ยงนี้มาด้วยตาของตัวเองทั้งยังได้ร่วมกระทำมาแล้วรู้แล้วก็ได้รับผลแห่งการกระทำนั้นแล้วด้วยจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงย้อนเวลากลับไปเมื่อ20กว่าปีผ่านมาแล้วตอนนั้นคุณวิเชียนยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุประมาณ21ปีแกเป็นคนอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับบ้านแกทำนาแต่ว่าตัวแกไม่ได้ทำกับเขาหรอกเพราะว่าพอเรียนจบชั้นม.ปลายก็โดนทหารพอดีไปเป็นทหารทั้ง2ปีตอนเป็นทหารเกณฑ์มีเพื่อนฝูงมากมายที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ร้อยพ่อพันแม่เพราะฉะนั้นก็มีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันคุณวิเชียนค่อนข้างจะเป็นคนหัวอ่อนก็เลยถูกชักจูงง่ายตามปกติแล้วแกไม่ดีมีนิสัยเกกมะเรกเกเรกับเขาหรอกออกจะเป็นคนเฉยๆซะด้วยซ้ำใครเฮไหนก็เฮด้วยเพราะว่าเกรงใจเพื่อนเท่านั้นเอง

0: อน6เดือนสุดท้ายก่อนปลดประจำการทุกคนก็กลับบ้านบ่อยขึ้นก็ถูกเพื่อนฝูงชักชวนกินเหล้าอยู่เป็นประจำจนแทบไม่ถึงบ้านในกลุ่มของแกนะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 7-8 คนที่อยู่จังหวัดเดียวกันบางคนก็อยู่อำเภอเดียวกันด้วยเพื่อนในกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่จะมีคนเดียวก็คือไอ้โตครับไอ้โตนี่เป็นคนออกจากเกเกผ่านหาเรื่องแล้วก็ชอบลักขโมยของที่มันจะขโมยก็คือเงินทองของใช้ทหารด้วยกันเคยโดนจับได้แล้วต้องโทษมาแล้วแต่ไอ้โตก็ไม่เข็ดคงจะเป็นเพราะสันดานของมันพวกเพื่อนๆก็เอือมระอากันทุกคนแต่ก็ทนคบกับมันเพราะว่ามันเป็นคนใจถึงไม่ยอมให้ใครมารังแกมันจะออกหน้าเสมอเวลามีเรื่องเป็นคนมีความรู้น้อยชอบใช้กำลังมากกว่าสมองพวกเพื่อนๆก็จะไหว้วานขอแรงในการทำกิจกรรมอะไรไอ้โตไม่เคยขัดช่วยได้เสมอนี่คือข้อดีของมันที่ทำให้เพื่อนๆ นี่ทนคบมันอยู่มีอยู่อาทิตย์หนึ่งหลังจากที่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านกันไอ้โตซื้อทั้งขนมและอาหารมาเลี้ยงทุกคนในวันที่กลับมาถึงกองร้อยทุกคนก็แปลกใจตามปกติไอ้โตไม่ค่อยจะมีเงินทั้งเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงมันไม่เคยเหลืออยู่แล้วเพราะว่าทุกครั้งที่ได้รับเงินเดือนหรือว่าเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ได้ปล่อยกลับบ้านไอ้โตมักจะกินเหล้าแล้วเที่ยวผู้หญิงตามซ่องอยู่เสมอไอ้โตมันบอกกับทุกคนว่าได้ลาภลอยมาแต่ว่าไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นอะไรจนครั้งต่อมาได้กลับบ้านอีกไอ้โตก็ชวนคุณวิเชียนและไอ้ดำเพื่อนอีกคนให้ไปช่วยมันหาเงินหน่อยเพื่อนๆก็ประหลาดใจว่ามันจะไปหาเงินด้วยวิธีไหนมันไม่บอกจนกระทั่งพาเพื่อนไปที่วัดแห่งหนึ่งวัดนี้ตามที่รู้จักเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นทีเดียวไอ้โตแอบเข้าไปขโมยพระในศาลาโดยให้เพื่อนสองคนดูต้นทางบอกตามตรงว่าคุณวิเชียนกับไอ้ดำต่างก็ตกใจไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ก็พยายามบ่ายเบี่ยงปฏิเสธแต่ทนการขอร้องเขามันไม่ได้ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยนะวิเชียนก็ดูต้นทางส่วนไอ้ดำถูกไอ้โตให้ไปเป็นผู้ช่วยในการงัดแงะประตูศาลามันบอกว่าเคยขโมยไปครั้งหนึ่งแล้วไม่มีใครรู้เพราะว่าพระพุทธรูปที่นี่มีหลายองค์เป็นพระเก่าแก่ทั้งนั้นมันเอาไปขายพักพวกกันได้เงินมาสบายๆมันก็เลยติดใจคุณวิเชียนสาบานไว้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจริงๆเพราะว่าทั้งกลัวบาปแล้วก็กลัวติดคุกในครั้งนี้ไอ้โตเอามาสององค์เป็นพระบูชาทองเหลืององค์หนึ่งแล้วก็เป็นพระแกะด้วยศิลาแรงอีกองค์หนึ่งคุณวิเชียนก็รีบแยกย้ายกลับทันทีไม่ขอรับส่วนแบ่งใดๆที่มันพยายามยัดเยียดให้ตั้งแต่นั้นมาคุณวิเชียนก็พยายามห่างจากมันแล้วก็รู้ว่ามันก็แอบไปทำอีกหลายครั้งส่วนจะมีใครไปกับมันบ้างนี่ไม่รู้จนกระทั่งปลดประจำการทุกคนก็แยกย้ายกันคุณวิเชียนก็กลับมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เพราะว่าในหมู่บ้านเริ่มมีมอเตอร์ไซค์มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับมีใจรักในทางนี้ก็ปล่อยให้พี่น้องเขายึดอาชีพทำนากันไปแต่ว่ากรรมเวรในครั้งนั้นก็ตามมาชำระคุณวิเชียนเข้าจนได้วันหนึ่งเมื่อมีรถมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าคนหนึ่งมาให้ซ่อมแกลองคันเร่งเช็คเครื่องดูขณะที่กำลังนั่งยองๆอยู่ข้างรถเจ้าขาตั้งรถเกิดขยื่นจนรถล้มแฮนด์ของรถกระแทกเข้าที่เบ้าตาข้างขวาของคุณวิเชียนอย่างแรงผลปรากฏว่าเจ้าดวงตาที่เคยดูต้นทางให้เขาขโมยพระก็เลยบอดสนิทตั้งแต่นั้นมาส่วนเจ้าโตนั้นก่อนที่คุณวิเชียนจะประสบอุบัติเหตุประมาณ5วันคุณวิเชียนก็ได้ไปเยี่ยมมันที่โรงพักเพราะว่าเมียมันมาส่งข่าวว่าไอ้โตโดนข้อหาตัดเศียรพระพุทธรูปซึ่งมันบอกว่าทำมาหลายครั้งแต่เพิ่งมาพลาดคราวนี้มันโดนจับพร้อมกับเพื่อนมันที่คุณวิเชียนไม่รู้จักอีก2คนคุณวิเชียนยังบอกมันว่าเลิกเถอะอย่าทำอีกเลยมันก็ยังรับปากว่าเห็นจะพอแล้วไอ้โตติดคุกอยู่เพียง7ปีคุณวิเชียนก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าไอ้โตตายแล้วคุณวิเชียนไปดูศพมันด้วยหัวใจห่อเหี่ยวและเวทนาก็นึกในใจว่านี่ละนะกรรมเวรถึงจะติดคุกติดตารางมาแล้วก็ยังชดใช้ไม่หมดนะคุณวิเชียนกับไอ้โตคงใช้หนี้ต่อพุทธศาสนาหมดแล้วเหลืออีกคนที่ยังไม่ได้ข่าวคราวก็ไอ้ดำไงล่ะป่านนี้มันจะเป็นยังไงบ้างหนอได้รับชะตากรรมอะไรหรือยังก็ไม่รู้น่าเป็นห่วงจริงๆ
1: ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องทวงที่วัดจบไปแล้วก็เริ่มด้วยขโมยของวัดอีกนิดหนึ่งนะค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟัง ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับชีวิตของเรามันสั้นไม่ได้เยอะหรอกนะครับถ้าเรามามองย้อนอดีตเราเกิดมาจนถึงป่านนี้นี่นะครับถ้าเราเทียบกับดวงตะวันนี่บางคนก็บ่าย4โมงเย็นแล้วแวบๆนะนึกถึงตอนเป็นเด็กก็ยังมองเห็นอยู่เลยนะบางคนก็5โมงเย็นบางคนก็บ่าย3อย่างผมนี่บ่าย3บ่าย4แล้วถ้าเราอายุไขคน80จนถึง80เนี่ยโชคดีแล้วนะ80นี่ปกติแล้วนี่อยู่ประมาณสัก 1% ถึงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราตอนนี้60นี่ก็เหมือนบ่าย4โมงเข้าไปแล้วท่านผู้ฟังนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าไปถึงขนาดว่าเรื่องเงินทองพอวางได้ก็วางพอละได้ก็ละนะครับเงินทองมากมายกายกองของเราก็ไม่สามารถที่จะไปแลกสุขภาพที่แข็งแรงของเราขึ้นมาได้เลยสุขภาพดีไม่มีซื้อหาอยากได้ต้องทำเองดูแลตัวเองท่านผู้ฟังกินอาหารให้พอเหมาะไม่มากเกินไม่น้อยเกินให้พอดีให้หลากหลายนะครับอย่าไปกินซ้ำซากแต่อย่างเดียวกินอาหารที่ดีนี่คำว่ากินให้หลากหลายนี่นะครับกินผักกินหญ้ากินเนื้อกินนมกินข้าวกินเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าลาบหมูบางคนชอบกินลาบหมูกินได้ทุกวันบางคนกินส้มตำกินได้ทุกวันนะครับชอบกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปซ้ำบ่อยๆเปลี่ยนไปมั่งนะครับแกงขี้เหล็กมั่งต้มผักต้มปลาไปเรื่อยแต่ไข่ไก่นี่ไข่ต้มนี่กินดีนะทุกฟังวันละฟองได้ถึงอายุมากก็ทานได้นะเขาเรียกใช้ออกมาแล้วว่ามันมีประโยชน์สมัยก่อนก็บอกอย่ากินไข่เยอะนะครับแต่ที่จริงแล้วกินก็ได้นะครับวันละฟองอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันเนี่ยต้องกินประมาณสัก 3-4 วันนะครับสุขภาพจะดีท่านผู้ฟังกินไข่กินทั้งไข่ขาวไข่แดงนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับมันอยู่ที่ว่า1กินให้หลากหลายเราไม่สามารถเลือกหรอกตรงนั้นมีวิตามินนั้นตรงนั้นมีวิตามินนั้นเราเลือกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบางคนนี่มีข้อจำกัดแต่บางคนเขามีข้อมีเขาเรียกว่ามีทุกอย่างฉะนั้นอาหารกินให้หลากหลายแล้วก็กินวนกันไปสลับกันไปเมนูอาหารกินไข่บ้างโอเคแล้วก็สำคัญคือกินพอประมาณเคี้ยวให้ละเอียดอย่าไปกินเยอะนะกินแต่พออิ่มพระท่านบอกถ้าเรากิน35คำอิ่มนี่พอ30เราก็หยุดละกินน้ำตามนะครับแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดก็จะได้ไม่เป็นภาระของกระเพาะท้องจะได้ไม่อืดนานถ้าเราเคี้ยวละเอียดไวอาหารย่อยไวมันก็สบายตัวไวท่านผู้ฟังฉะนั้นเวลาทานข้าวเคี้ยวให้ละเอียดดื่มน้ำตามพอประมาณนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำถ้าดื่มน้ำเยอะไปมันก็ไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ฟังอันนี้คือเรื่องการกินก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากแล้วก็แต่เขาบอกว่าโรงพยาบาลก็อยู่ที่ครัวเหมือนกันนะครับกินอาหารสะอาดกินอาหารเป็นเวลากินอาหารถูกสุขลักษณะกินอาหารที่พอเพียงก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดอร่อยนะครับรสชาติอร่อยจริงนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณประโยชน์ที่จะพึงได้เหมือนปุ๋ยนะท่านผู้ฟังนะครับปุ๋ยต้นไม้เราอยากจะให้มันงามเราก็ต้องใส่ปุ๋ยลงไปนะครับถ้าปุ๋ยดีต้นไม้มันก็งามก็แข็งแรงใส่มากเกินไปก็ไม่ดีต้องให้มันแข็งแรงโดยธรรมชาติบ้างนะครับผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับน้ำมังคุดก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับช่วงนี้เราฟังว่าน้ำมังคุดของเรานะมีขายที่ไหนบ้างฟังดูครับท่านผู้ฟังไปซื้อไปหาได้หรือทัวร์ออกก็ได้นะครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทาง หมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันนะครับเป็นเรื่องของโกงกินเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้มาเรื่องโกงกินกันมั่งนะครับเพราะคนเราทุกวันนี้มีวิธีหากินสารพัดไม่ได้มากก็ได้น้อยก็ต้องเอาอย่างเช่นยายพัดนี่คนมีอันจะกินอยู่ในตลาดขนาดกลางแห่งหนึ่งไม่ใหญ่โตอะไรนักหนายายพัดที่เลิกกับผัวตั้งแต่ยังสาวมีลูกด้วยกัน5คนซึ่งไม่แปลกอ่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยตอนที่เลิกกันก็ยังไม่ถึง30ด้วยกันแล้วก็สามียายพัดก็ไปได้เมียใหม่จะมีลูกด้วยกันทั้ง3คนส่วนยายพัดไม่ยอมมีสามีใหม่แต่ทำมาค้าขายหาเลี้ยงลูกทั้ง5คนด้วยความขยันส่งเสียให้เรียนตามอัตภาพจนกระทั่งลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วถึงได้เลิกค้าขายเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงหลานอีกอย่างยายพัดเองก็เข้าวัย50กว่าแล้วก็เลยอยากเกษียณตัวเองปล่อยให้ลูกๆทำแทนแล้วตัวเองก็หันหน้าเข้าวัดโดยการไปทำบุญถวายอาหารถวายเพลตั้งแต่นั้นก็เรียกกันว่าโยมอุปถากันแหละวัดในชุมชนนะเป็นวัดที่สร้างมาแล้วเกือบ100ปีในพื้นที่กว่า60ไร่นะคือวัดเนี้ยนะก็กว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ยังมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งให้เอกชนเช่าอีกด้วยรายได้ของวัดนอกจา

0: การเช่าที่ของเอกชนแล้วก็ยังได้มาจากผ้าป่ากฐินและงานประจำปีของวัดรวมทั้งการบริจาคของบรรดาเจ้าภาพที่เข้าไปใช้สถานที่จัดงานศพซึ่งปีหนึ่งก็ไม่ใช่เงินน้อยๆโดยที่มีคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องเงินแล้วก็ยายพัดก็เป็นหนึ่งอยู่ในคณะกรรมการวัดโดยพ่วงเอาลูกๆเข้าไปด้วยถึง2คนปกติแล้ววัดโดยทั่วไปจะมีงานประจำปีปีละครั้งนอกเหนือจากผ้าป่าแล้วก็กฐินแล้วก็งานทางศาสนาเช่นวันมาฆบูชาอาสันหบูชาและวันเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยวัดแต่ละวัดต่างต้องการปฏิสังขรณ์ศาสนสถานแล้วก็ปลูกสร้างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพราะว่าลำพังจะรอญาติโยมไปสร้างกุฏิให้สักหลังไปทำกำแพงให้ใหม่ก็รอกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเงินทองทุกวันนี้หายากคนรวยก็มักจะไปสร้างไปทำบุญกับวัดที่เจริญแล้วเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจวัดที่ด้อยพัฒนาเท่าไหร่มีอยู่วันหนึ่งยายพัดก็เอาซองผ้าป่ามาให้คุณเกษมที่เล่าเรื่องเนี้ยกำเบ้อเร่อเลยบอกให้ช่วยแจกพอคุณเกษมอ่านหน้าซองก็ทราบว่าแกทำผ้าป่าไปทอดที่วัดบ้านนอกแห่งหนึ่งคุณเกษมรับไว้แกก็บอกอีก3วันจะมาเก็บซองเพื่อเอาไปรวบรวมวันนั้นคุณเกษมก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเนื่องจากตัวแกนะแจกไปหมดแล้วอ่ะทั้งชุมชนแล้วแล้วก็มีหลายคนที่ได้เหมือนกับที่แกให้อ่ะคือบอกให้เอาไปช่วยแจกเอาบุญด้วยกันเสร็จแล้วก็ไปซ้ำไปซ้อนกันอยู่อย่างนั้นแหละคุณเกษมก็ต้องเอากระมิดกระเมียนเอาไปแจกคนที่รู้จักกันที่ตลาดแล้วก็รอรับจนเขาใส่ซองปิดผนึกให้แล้วส่วนหนึ่งก็ต้องคุณเกษมเองต้องเอาแบงค์ร้อยไปแลกเอาแบงค์20มาใส่ซะเองจะได้ตัดปัญหาไปเพราะว่าเท่าที่แจกแล้วรับมาดูเหมือนคนที่ได้รับแจกเขาจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักอ่ะยายพัดนี่ให้มา30ซองแต่คุณเกษมใส่เองเกือบครึ่งแล้วเย็นวันนั้นยายพัดกลับมาจากวัดพอดีคุณเกษมก็เลยให้แกจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปที่ไหนได้พอวันรุ่งขึ้นแกเอามาให้อีก20ซองคุณเกษมลมออกหูเลยเพราะที่แจกไปเมื่อวานก็ถือว่าหน้าแข็งหน้าหนาพอแล้วและที่ได้มาใหม่อีก20ซองก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครได้อีกครั้นจะออกไปไกลก็เสียงานเสียการเปล่าๆก็เลยต้องแคะกระปุกออมสินเอาเศษเหรียญบาทใส่บ้างเหรียญ5ใส่บ้างเป็นเงิน100กว่าบาทแล้วก็เหลือเหรียญ5เอาไว้ก่อนจะหากระปุกใหม่ใส่เอาโชคเอาชัยคุณเกษมบอกว่าจะเอาไปให้แกตอนเย็นแต่แกเหมือนจะใจร้อนเพราะว่าเอามาให้ตอนเช้านี่ตอนบ่ายแกก็เดินมาเอาคืนแล้วที่บ้านยังเหลืออีกตั้ง200กว่าซองแถวนี้ก็แจกจนหมดแล้วไม่รู้จะเอาไปแจกใครแล้ววะนี่เสมช่วยยายอีกสัก10ซองนะยายพัดพูดหน้าตาเฉยเลยโอ้ยายไม่ไหวแล้วล่ะผมเองก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเหมือนกันเมื่อวานน่ะผมก็ใส่เองอ่ะนะวันนี้ผมก็ใส่เองอีกอ่ะทุบกระปุกแล้วนะยายคุณเกษมต้องรีบออกตัวเอาหลักฐานให้แกดูเป็นการยืนยันว่าทุบกระปุกออมสินจริงๆยายพัดคอนประหลับประเลือกก่อนที่จะขอตัวคุณเกษมก็ได้แต่ยืนมองตาปริบๆเพราะรอดพ้นจากซองที่แกบอกว่าจะมาให้ช่วยแจกงวดที่3นี่อีกนอกจากเรื่องซองผ้าป่า
1: สารพันเรื่องราว
2: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้พุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันนะคะเวลาประมาณทุ่มครึ่งเราเจอกันแบบนี้จนถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะอีกช่องทาง Facebook เพจของสถานีสนามเป้านะคะแล้วก็จบรายการสามารถไปรับฟังกันย้อนหลังได้ที่พอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำค่ะประเด็นวันนี้นะคะเรื่องการประชุม IMF World Bank นะคะวันนี้รองนายกเอกนิติก็เปิดตัว Bangkok Blueprints ยกระดับความร่วมมือการปรับภัยการเงินข้ามชาตินายกแนะนำในช่วงของการเสวนา CNN ด้วยบอกว่าวันนี้นายกขายโอเลี้ยงบอกว่าให้ลองชิมดูแล้วเดี๋ยวท่านจะลืมอเมริกาโน่ไปเลยส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองค่ะยังคงต้องติดตามศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่สตง.ตรวจสอบการใช้เงินของไทย PBS ด้วยเดี๋ยวฟังโฆษณากันสักครู่นึงแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหม
5: ได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
6: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซล SSSSS

0: ดีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ความคืบหน้าการประชุม IMF World Bank 2026วันนี้ก็วันที่3แล้วนะคะของการจัดการประชุมค่ะไปดูบรรยากาศวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็มีผู้แทนการเงินระหว่างประเทศมาแถลงภาพรวมเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกให้สื่อมวลชนได้ซักถามด้วยโดยนายโรดริโก บาลเดสผอ.ฝ่ายกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะก็พูดถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกบอกว่าในปี2025ตัวเลขหนี้สาธารณะทั่วโลกอยู่ที่ 94% ของ GDP และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ของ GDP ภายในปี2029ด้วยปัจจัยหลักๆก็มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการเงินสาธารณะกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นความต้องการทางสังคมการป้องกันประเทศความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์และภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะขณะที่สื่อไทยวันนี้ก็ได้มีโอกาสซักถามนะคะภาครวมทั้งหนี้ภาครัฐต้นทุนการกู้ยืมเงินที่จะปรับตัวสูงขึ้นสำหรับประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็ถามว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแรงกดดันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้างซึ่งผู้แทน IMF ค่ะบอกว่าถ้าเป็นประเทศที่มีหนี้สูงต้องการรีไฟแนนซ์มากขึ้นประเทศที่มีพื้นฐานการคลังจำกัดนะคะจะเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและมีความเสี่ยงมากกว่าประเทศที่มีฐานะทางการคลังที่มั่นคงส่วนแนวทางในการรับมือถ้าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเปราะบางค่ะควรเตรียมความพร้อมการสร้างพื้นที่ทางการคลังผ่านการบริหารจัดการหนี้ที่มีความแข็งแกร่งมีแผนและนโยบายการคลังที่น่าเชื่อถือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสร้างภาษีสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนกลุ่มประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI อย่างใกล้ชิดในภูมิภาคเอเชียก็เช่นไทยมาเลเซียเกาหลีใต้สิงคโปร์รวมถึงประเทศผู้ส่งออกพลังงานด้วยยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีอยู่ยกเว้นกลุ่มประเทศรายได้น้อยประเทศที่นำเข้าพลังงานและประเทศที่เผชิญกับความขัดแย้งก็อาจจะเสียประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้นี่ก็เป็นทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะคะขณะที่ช่วงบ่ายคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังค่ะรวมถึงผู้ว่าแบงก์ชาตินะคะได้เปิดตัวแนวทาง Bangkok BlueprintFor Fraud Resident Financial Service เพื่อขจัดกลโกงภัยออนไลน์ด้านการเงินค่ะโดยสาระสำคัญระบุว่าปัญหาการช่อโกงทางดิจิทัลเป็นภัยระดับโลกที่สร้างความเสียหายประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะว่ามิจฉาชีพปัจจุบันสามารถหลอกเหยื่อเคลื่อนย้ายเงินแล้วก็มีฐานปฏิบัติการอยู่ในหลายประเทศทำให้การแก้ปัญหาเฉพาะภายในประเทศไม่เพียงพอแล้วนะคะดังนั้น Bangkok Blueprints ก็จะมีหลักการสำคัญอยู่3ด้านนั่นก็คือการประสานความร่วมมือจากสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงภายใต้กฎหมายนี้แล้วก็ยังมีเอกสารนะคะที่เรียกว่า Bangkok Blueprints in Action ร่วมประสบการณ์จากไทยคือมีการไปรวบรวมเอาประสบการณ์จากไทยฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์มาแลกเปลี่ยนบทเรียนป้องกันแล้วก็รับมือกับการช่อโกงค่ะเพื่อให้แต่ละประเทศเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงสำหรับไทยเราก็เริ่มโครงการ Connect the Dot แล้วคือเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานช่วยให้ตรวจจับความผิดปกติตอบสนองต่อการช่อโกงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่ข้อมูลของแบงก์ชาติก็พบว่าการปรับปรามการช่อโกงทางการเงินมีแนวโน้มที่ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการปรับปรามช่วยลดความเสียหายได้โดยภาพรวมหารือในวันนี้ก็จะเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลย ขณะที่อีกงานใหญ่ในวันนี้นะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยไปผนึกความร่วมมือกับ CNN ก็เป็นสื่อระดับโลกนะคะเปิดเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกวันนี้นายกมีช็อตเด็ดด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปไล่เรียงดูกันนะคะแน่นอนว่าช่วงเช้านายกไปเปิดเวทีเสวนา CNN Global Perspective in Bank ซึ่ง CNN เลือกกรุงเทพนะคะคืออยู่ที่แบงคอกนี่แหละจัดเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียสะท้อนให้เห็นบทบาทของประเทศไทยในฐานะที่เป็นเวทีสำคัญการแลกเปลี่ยนมุมมองและกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกควบคู่กับการประชุม IMF World Bangkok 2026ค่ะมีการนำผู้นำระดับโลกนะคะผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารภาคธุรกิจจากหลากหลายสาขาค่ะมาร่วมงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพนายกได้แสดงความยินดีที่ CNN จัดงานครั้งนี้ขึ้นก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จของการจัดงาน CNN Countdown เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยช่วงหนึ่งบนเวทีนะคะนายกได้ขอบคุณ CNN บอกว่าขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยที่เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดงาน CNN Global Perspective และผมก็อยากจะขอแนะนำให้พวกคุณลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยค่ะนี่แหละที่บอกว่าเป็นไฮไลท์นะนายกบอกว่ากาแฟดำเย็นของไทยเนี่ยมันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโอเลี้ยงถ้าคุณได้ชิมมันรับรองคุณจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้คือตอนที่ท่านกล่าวท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายๆเนี่ยนายกก็บอกว่าผมก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพบปะพูดคุยกับคนไทยได้มีโอกาสสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพและขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการพำนักที่ประเทศไทยด้วยค่ะก็เป็นภาพรวมนะคะของการต้อนรับผู้นำระดับโลกค่ะส่วนเรื่องของการเมืองนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญต้องจับตาไปที่ศึกซักฟอกรัฐบาลก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้วางกรอบเอาไว้คือวันที่27-30ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้นายกได้เป็นประธานการประชุมครม.ในช่วงเช้านะคะก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนอันนี้พูดเรื่องน้ำท่วมก่อนแล้วก็พูดเรื่องภาพรวมการเยียวยาซึ่งนายกกำชับมาตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอให้น้ำลดแล้วก็ให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมความพร้อมชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยรัฐบาลวางกรอบเอาไว้ในวันที่27-30ตุลาคมนี้ค่ะแต่ต้องไปหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากกรอบเวลาในช่วงนี้มันอาจจะคาบเกี่ยวกับช่วงที่นายกต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะและจะมีการจัดครม.สัญจรช่วงวันที่2-3พฤศจิกายนที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจะไปดูปัญหาด้านเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดและครม.จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกปี69ที่จังหวัดอุดรธานีด้วยจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนนะคะจนถึง14 มีนาคม 2570เลยพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะแต่ว่าแน่นอนนะคะเรื่องของศึกซักฟอกวันนี้ก็รัฐมนตรีหลายๆท่านมีโอกาสเจอสื่อด้วยนะคะก็สอบถามความพร้อมกันส่วนใหญ่ก็บอกว่าพร้อมตอบคำถามเต็มที่ไม่ต้องไปติวเข้มอะไรเลยนะคะเพราะดูจากยัตติแล้วโหถ้อยคำที่ฝ่ายค้านเขาใช้ในการซักฟอกรัฐมนตรีทั้ง18คนนี้ก็ถือว่ารุนแรงมากนะแต่ก็ถือว่าเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันและเนี่ยแหละว่ามันจะเข้มข้นมีหลักฐานเด็ดอะไรมันมาเอามาอภิปรายกันมากมายขนาดไหนนะคะส่วนเรื่องของการชดเชยเยียวยาน้ำท่วมวันนี้นายกกดปุ่มจ่ายเงินเคมประกันให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยแล้วค่ะก็เป็นการเยียวยาจากประกันภัยพิบัติใหม่เลยนะอันนี้เรียกว่าประเดิมเลยนะคะโดยการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบริษัทประกันตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเข้าเกณฑ์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่แรกที่ใช้การเคลมประกันของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะนายกก็แสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนด้วยที่ได้รับผลกระทบค่ะก็เยียวยากันไป2 ล้านบาทตามเกณฑ์ฝากผู้ว่าทุกจังหวัดให้ติดตามสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากช่วงนี้ไทยอยู่ในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนอาจจะเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ได้ส่วนเรื่องของการเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยนายกก็ย้ำว่าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินประกันภัยพิบัตินะคะก็เป็นไปตามที่รัฐบาลจะจัดสรรให้ขอให้เร่งไปสำรวจ ประสานมาที่ปพ.คปภ.เพื่อตรวจสอบแล้วก็อนุมัติค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามข่าวใหญ่วันนี้เลยสตง.กับไทย PBS ค่ะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาข้อข่าวข้ามช่วงที่2กันนะคะวันนี้เรื่องใหญ่ของวันเลยก็ต้องเป็นศึกคู่เดือดระหว่างสตง.นะคะสำนักการตรวจเงินแผ่นดินกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะก็เรื่องเนี่ยมันสืบเนื่องคือต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่รัฐบาลก็มีแนวคิดจะดึงเงินจากภาษีบาปคือเหล้ากับบุหรี่กับเข้าสู่ระบบตามปกติใช่ไหมแต่ก็เป็นจังหวะเวลาเดียวกับที่สตง.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ค่ะก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยเร่งรัดรวบรัดเร็วไปหรือเปล่าแล้วเรื่องของตึกสตง.ถล่มไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่อยๆไล่เรียงกันไปค่ะดูฝั่งสตง.ก่อนละกันเพราะว่าแถลงข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนำโดยคุณสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะที่เป็นโฆษกสตง.นะคะนำคณะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะตอนแรกมีเหมือนกับเป็นกิมมิกในช่วงแถลงข่าวด้วยคือนักข่าวหาชื่อไม่เจอว่าเอ๊ะท่านไหนเป็นท่านไหนสุดท้ายก็ต้องเอาป้ายมาตั้งนะคะก็สตง.พยายามจะชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2568แล้วสตง.ได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมกับเอกสารหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในไทย PBS เองนี่แหละเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติของรัฐมนตรีและแบบแผนทางราชการมีข้อกล่าวหาว่าทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประเด็นข้อร้องเรียนก็นำมาสู่การตรวจสอบนะคะโดยประเด็นหลักๆที่สตง.เข้าไปตรวจสอบไทย PBS จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันคือการจัดหาคนมาทำข่าวการใช้ทรัพย์สินขององค์กรโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายค่ะปัญหาการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพสตง.มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็เข้าไปตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ขึ้นมาเพื่อมารับผิดชอบการตรวจสอบในเรื่องนี้โฆษกสตง.บอกว่าผลการตรวจสอบจนถึงปัจจุบันมีการออกรายงานผลการตรวจสอบเสร็จแล้ว2 ฉบับด้วยกันฉบับแรกเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรออกรายงานไปเมื่อ2 ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ไทย PBS ไปจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสตง.นะคะฉบับที่2เป็นรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างออกรายงานเมื่อวันที่9 ตุลาคมค่ะและมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้สื่อรับทราบไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าประเด็นที่สังคมจับตามองตอนนี้ก็คือการตรวจสอบความผิดเฉพาะบุคคลของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งสตง.บอกว่าน่าจะสรุปได้เร็วๆนี้นะคะถ้าหากพบพฤติการที่เชื่อว่าจะมีการทุจริตกันเกิดขึ้นสตง.ก็จะส่งสำนวนไปยังปปช.เพื่อเอาผิดตามกฎหมายต่อไปค่ะอันนี้คือฝั่งของสตง.นะทีนี้ฝั่งของไทย PBS นะคะซึ่งก็เตรียมแถลงโต้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคือเขานัดกันคนละช่วงเลยบ่าย2 โมงไทย PBS ก็นำโดยผู้บริหาร2 ท่านนะคะก็คือคุณอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจคุณพิเศษจียาศักดิ์เป็นรองผอ.ไทย PBS เช่นเดียวกันค่ะก็ตอบโต้ในประเด็นเรื่องกระบวนการตรวจสอบของสตง.ซึ่งผู้บริหารเนี่ยพยายามจะย้ำนะคะบอกว่าการตรวจสอบของสตง.จะต้องยึดหลักความเป็นอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงในทุกรูปแบบแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงอย่างเต็มที่ด้วยเปิดรับการโต้แย้ง ต้องมีการชั่งน้ำหนักให้ความเป็นธรรมก่อนจะสรุปผลออกมาและยังบอกว่าไทย PBS เองก็มีภารกิจที่หลากหลายนะคะมากกว่าการทำข่าวมีงานออนไลน์หลากหลายรูปแบบการตรวจสอบข่าวปลอมทำศูนย์เด็กรายการสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุคนหูหนวกค่ะเป็นงานที่สื่อพาณิชย์ทั่วไปไม่สามารถทำได้เพราะว่าเป็นงานที่ไม่มีผลกำไรอันนี้ชี้แจงเนื่องจากว่าไทย PBS เนี่ยถูกตั้งคำถามว่ามีพนักงาน 1,200 ถึง 1,300 คนทำไมถึงต้องไปจ้างคนนอกซึ่งวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าประเด็นการจ้างผู้ผลิตอิสระหรือว่าการจ้างผู้ผลิตรายการนอกทางผู้บริหารไทย PBS ก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายมีการจ้างคนนอกเพื่อต้องการจะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้มีผู้ผลิตรายการใหม่ๆเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจองค์กรค่ะโดยย้ำว่าที่ผ่านมาไทย PBS ไม่เคยของบเพิ่มเลยได้ทุกปี 2,000 ล้านบาทแล้วมูลค่าของเงินเนี่ยมันก็ลดลงนะคือที่เหลือใช้จริงๆเนี่ยอยู่ที่ 1,500 ล้านแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องการรับฟังความเห็นร่างพรบ.มาตรา77เกี่ยวกับงบประมาณของไทย PBS ด้วยซึ่งไทย PBS เนี่ยมองว่ามันดูผิดสังเกตจังเลยนะคะที่สตง.เข้ามาตรวจสอบเวลานี้แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความเห็นร่างแก้ไขกฎหมายแหล่งที่มาเงินของไทย PBS ค่ะก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขของช่องที่กดเห็นด้วยให้แก้ที่มาของงบประมาณเนี่ยมันดูสูงขึ้นผิดปกติในวันสุดท้ายช่วงก่อนที่สตง.จะแถลงข่าวนะคะซึ่งถ้าไปดูเสียงที่คัดค้านก็คือไม่เห็นด้วยเนี่ยมีสัดส่วนสูงมาก 95-96% เลยทางผู้บริหารก็เลยฝากว่าถ้าใครสนใจก็คงต้องติดตามกันต่อนะคะจนกว่าการรับฟังความคิดเห็นจะมีการเสนอเรื่องถึงนายกสรุปว่าอย่างไรเพราะว่ามันจะเป็นการแก้กฎหมายที่อาจจะไปกระทบกับความเป็นอิสระในการทำข่าวของสื่อสาธารณะด้วยค่ะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องไทย PBS นะคะวันนี้ที่หลายคนบอกว่าก็ถือโอกาสชี้แจงซะหน่อยไหมสตง.เนี่ยตึกสตง.ถล่มจากแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องเงียบจังเลยวันนี้สตง.ก็ตอบคำถามเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าสตง.มีการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้ล่าช้านะคะในส่วนของคดีอาญาพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อสรุปสำนวนเสร็จแล้วใน90วันส่งอัยการสั่งฟ้องผู้รับจ้างผู้ออกแบบคนคุมงานต่อศาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการไต่สวนสืบพยานของศาลค่ะขณะเดียวกัน DSI ได้ดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับนอมินีและการเสนอราคาไม่เป็นธรรมส่วนอันนี้คือเชื่อว่าหลายท่านคงสงสัยแล้วเจ้าหน้าที่ของสตง.เองล่ะตัวสตง.เนี่ยเมื่อไหร่จะได้รับผิดชอบสักทีคือสตง.ก็ชี้แจงว่าปปช.ได้รับเรื่องไปไต่สวนแล้วนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอดีตผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สตง.10คณะทั้งหมด70รายโดยสตง.ได้ส่งมอบพยานหลักฐานให้ปปช.ครบถ้วนแล้วค่ะส่วนการบริหารจัดการสัญญาและความเสียหายทางงบประมาณโครงการก่อสร้างนี้มีวงเงิน 2,136 ล้านบาทผูกพัน36งวดเป็นระยะเวลา3ปีสตง.เบิกจ่ายค่างานไปแล้ว22งวดนะคะ966ล้านบาทแล้วก็มีการเรียกคืนเงินที่จ่ายล่วงหน้า320ล้านบาทเงินประกันสัญญาอีก106ล้านบาทกลับคืนมาได้ครบถ้วนทั้งหมดแล้วก็ทำให้เหลือยอดเงินงบประมาณตามที่จ่ายจริงไปอยู่ที่ประมาณ500กว่าล้านบาททางสตง.ก็ดำเนินการบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาไปแล้วแจ้งเวียนชื่อผู้รับจ้างคนคุมงานที่ทิ้งงานไปที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางเตรียมหนังสือแจ้งคู่สัญญาให้ชดใช้ค่าเสียหายถ้าไม่ยินยอมนะคะก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปค่ะส่วนเรื่องเก้าอี้ประธานนะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียเลยซื้อมาตัวละ 90,000 บาทอ่ะทางท่านผู้บริหารสตง.ก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณนะเพราะว่าการก่อสร้างยังไม่ถึงงวดงานครุภัณฑ์ค่ะจบไปนะคะเรื่องของสตง.ทีนี้มาดูเรื่องการขอนิรโทษกรรมของอดีตนายกทักษิณชินวัตรบ้างวันนี้คุณฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกนะคะในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขค่ะบอกว่าหลังจากที่ทนายความของคุณทักษิณนะคะได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแล้วเรื่องเข้ามาอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้วนะคะที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึง จะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องของรายอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็ต้องรอเวลาอยู่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมแล้วก็ต้องหารือกับปลัดยุติธรรมว่ากรอบเวลาควรจะเป็นอย่างไรส่วนคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาเท่าไหร่นักข่าวก็ถามท่านนะคุณชัดชัยก็บอกว่าตามกฎหมายกรอบเวลาก็คือ180วันอยู่ในกระบวนการนี้นะคะขยายได้2ครั้งเบื้องต้นก็ต้องยึดกรอบ180วันไว้ก่อนส่วนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมค่ะในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.บอกว่าเรื่องคุณทักษิณขอนิรโทษกรรมยังไม่ทราบรายละเอียดเลยเนื่องจากมีการตั้งคณะอนุกรรมการเอาไว้2ชุดชุดหนึ่งทำหน้าที่กลั่นกรองคำร้องและหน่วยงานต่างๆก็มีสิทธิ์รับเรื่องดังกล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันโดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะรับเรื่องและพิจารณากลั่นกรองก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งตอนนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่ได้มีการประชุมร่วมกันนะคะก็ต้องรอเป็นไปตามกระบวนการไปดูเรื่องของโกคาร์ทบ้างดีกว่าก็เป็นประเด็นดราม่าในออนไลน์มาหลายวันแล้วนะคะคือฝั่งของคุณปอตนุพลเนี่ยเขายื่นประท้วงขอให้ตรวจสอบเครื่องยนต์ที่น้องพายุลูกชายคุณพ่อน็อตกับคุณแม่ชมพู่เนี่ยเข้าเส้นชัยเป็นคนที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีการไปเปลี่ยนเครื่องยนต์เอารุ่นเก่ามาใช้มันทำให้รถแรงขึ้นหรือเปล่าค่ะปรากฏว่าล่าสุดราชยานยนต์สมาคมออกคำชี้แจงแล้วนะคะเรื่องการแข่งขันยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนโดยเนื้อหาการแถลงของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยค่ะในฐานะองค์กรที่รับรองการจัดการแข่งขันบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมการแข่งขันผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการไปรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีผลใช้บังคับโดยให้ยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นสำคัญพิจารณาอย่างเป็นกลางใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายโดยทางสมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการเสร็จแล้วนะคะระหว่างนี้ต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้หลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนที่ผลการพิจารณาจะออกมาอย่างเป็นทางการโดยทางสมาคมขอเน้นย้ำว่าการแข่งขันรุ่นคาเดต B สำหรับนักแข่งเยาวชนอายุ 8-9 ปีเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะพัฒนาทักษะศักยภาพของนักแข่งรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นรวมถึงเป็นระดับอาชีพในอนาคตด้วยนะคะทางสมาคมก็ต้องการแสดงความคิดเห็นให้อยู่ในประเด็นกติกาและกระบวนการตรวจสอบโดยคำนึงถึงความรู้สึกของนักแข่งเยาวชนทุกคนที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมตั้งใจแข่งขันโดยสมาคมยืนยันการดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษามาตรฐานการแข่งขันและให้ความเป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนดังนั้นเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอฟังผลราชสมาคมนะคะซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องนี้ก็จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการแข่งขันต่อไปด้วยตอนนี้เราก็ต้องเซฟเด็กๆที่เป็นนักแข่งทุกคนนะเพราะว่าน้องๆทุกคนเขาก็มีความตั้งใจมาแข่งขันนะคะก็ไม่อยากให้ดราม่าเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นไปบั่นทอนการแข่งขันของเด็กๆนะคะเราก็จะได้รู้ว่ากติกาที่ถูกต้องมันเป็นยังไงด้วยเอาละค่ะหมดเวลากับข้อข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนใครที่รับฟังไม่ทันนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ทางพอดคาสต์ของนิวเคาะข่าวค่ำสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา10:05 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองซึ่งใช้เวลาในการบินจากประเทศไทยประมาณ7ชั่วโมงท่าอากาศยานนิวชิโตเซเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดและมีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศญี่ปุ่นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโอกาสนี้นางกัญญารัตน์เวชชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้นาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกณัฐพลช่วยศรีนวลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญาสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโรนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมืองซัปโปโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนียภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569
1: วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกคุณสุภัทราแคล้วปลอดทุกข์นายกสมาคมแม่บ้านฐานบกคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยแล้วพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยนำไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องทรง4ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บรรดาและทรงสอด้วงในเพลงต้นเพลงชิงเพลงขอมใหญ่และเพลงกราวรำประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตกและทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อทำรงเอกราชของชาติให้มั่นคงตลอดจนทรงใส่พระราชฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทรงบันทึกเรื่องราวผ่านพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันเป็นหลักฐานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกกับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามทั้งนี้เนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปร.ยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมกันพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปสำหรับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดขึ้นเมื่อปี2430ด้วยพระปรีชาญาณที่ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตลอด139ปีที่ผ่านมาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ายังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกยึดมั่นในอุดมการณ์เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการวิชาทหารการวิจัยและสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สำหรับแถบวิดิทัศน์ที่ทรงบันทึกในวันนี้จะแพร่ภาพออกอากาศในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD ต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีวันนี้เวลา 14:13 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครส่งประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสีหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ก่อนอ่านองค์การบวงสรวงจบแล้วหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงตรัสสันนิบาตจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถและทรงคล้องพวงมาลัยที่เกริ่นบันไดนาคจำนวน2องค์ราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราเชนทรยานพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยพระวอสีวิกาการพระยานมาตร3ลำคาญจำนวน2องค์เวชยันตราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์โอกาสนี้ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและทอดพระเนตรการแสดงสมโภชจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระสังสินชัยออกอัญเชิญพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามพระบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยแตรสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่หนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์และทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงเป็นการนำระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอับสรที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทรตอนที่2ตีคลีเนื้อหาเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทรปราสาทและรายละเอียดความงดงามราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรกรมสัมภาวุธทหารบกและกรมอู่ทหารเรือร่วมการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian ContentsAnd Free Market หรือ ACFM 2026 ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่11ตุลาคม2569เวลา 16:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Beko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำ

0: 44ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญางาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหมเรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานเสวนา Global Perspective in Bangkok วันนี้เวลา 14:28 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพเขตปทุมวันในงานเสวนา Global Perspective in Bangkok ซึ่งสำนักข่าว CNN International จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียช่วงเวลาเดียวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันไปจนถึงการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางเทรนผู้บริโภคการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ดำเนินรายการโดยนายวิลริปลีย์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาวุโสสำนักข่าว CNN ประกอบด้วยหัวข้อที่12เรื่อง Fabric of a Nation ว่าด้วยการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ไทยและผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและนายกุลวิทย์เล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยโดยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทรงส่งเสริมวิจิตรศิลป์และการพัฒนาผ้าทอไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนไปจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนและหัวข้อที่14เรื่อง City That Win The Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคต โดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธนายเบอร์นาร์ดชานประธานกรรมการเอเชียไฟแนนเชียลโฮลดิ้งส์และนางสาวเฮลเรซอโฮ

0: ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลโดยกล่าวถึงบางเมืองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสในขณะที่เมืองอื่นๆต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วยหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกามูลนิธิหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังกับผมพันโทไพโรจน์พนารินก็อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับในเหตุของการสุขภาพดีเนี่ยนอกจากอาหารการกินที่ผมเคยเล่าไปแล้วอันหนึ่งก็คือการออกกำลังกายไม่ต้องไปซีเรียสนะวางแผนใส่ชุดกีฬาซื้อรองเท้านะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นท่านผู้ฟังเราเห็นบางคนบางที่แม้แต่ตัวผมเองนี่โอ้โหต้องมีเครื่องออกกำลังกายซื้อมานะครับเครื่องวิ่งซื้อมาวิ่งได้ไม่กี่วันก็มันก็เบื่อนะครับคือให้มันเพลินนะเพลินยังไงก็คือการออกกำลังกายแบบเพลินๆก็การเดินตลาดเดินไปดูนู่นดูนี่ปลูกผักปลูกหญ้าเคลื่อนไหวร่างกายนะครับไม่ต้องไปหักโหมมากแต่ถ้ามีเวลาว่างจริงๆเนี่ยให้เราเดินเดินวันละครึ่งชั่วโมงท่านผู้ฟังเดินแล้วก็แกว่งแขนอายุมากแล้วไม่ต้องไปโหมนะครับแกว่งแขนไปแกว่งแขนมาเดินวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันเนี่ยร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าหัวใจจะแข็งแรงระบบสูบฉีดโลหิตเนี่ยมันจะดีเลือดมันจะดีเลือดลมจะดีถ้าได้ดื่มน้ำมังคุดช่วยเข้าไปแล้วโอ้โหท่านสังเกตนะครับออกกำลังกายนี้ทำงานนี้หลายคนที่มาเล่าให้ผมฟังว่ากินน้ำมังคุดแล้วเนี่ยมันทำงานได้แทบทั้งวันออกกำลังกายมันจะทนทานมากนะครับคนเราเนี่ยระบบหมุนเวียนโลหิตมันสำคัญออกกำลังกายมันก็จะสัมพันธ์กันท่านผู้ฟังเพราะว่าเส้นเลือดเนี่ยทำหน้าที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเอาเส้นเลือดมาต่อกันเขาบอกว่ามันพันรอบโลกได้มันยาวเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยนะครับมันเหมือนท่อส่งน้ำวิ่งไปทั่วร่างกายทีนี้ไอ้ตัวเครื่องปั๊มน้ำนี่มันก็คือหัวใจหัวใจเรามีเครื่องปั๊มนะครับเครื่องปั๊มดูดเลือดเก่าออกมาเอามาฟอกให้มันดีแล้วก็ปั๊มเลือดใหม่ไปเลี้ยงนะครับเราก็ต้องระวังอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้ท่อส่งน้ำมันเสียท่อส่งเลือดก็จะให้มันเสียนะครับเครื่องปั๊มของเราเนี่ยมันก็ทำงานตลอดเวลาโอ้โหมันสุดยอดเครื่องยนต์จริงๆมีใครเคยพักมั้งไม่มีนะหัวใจใครเคยบอกโอ๊ตฉันเหนื่อยฉันพักละพักแล้วก็คือเอาไปเผาท่านผู้ฟังนะถ้าได้พักแล้วคือเผาแน่นอนนะมันเต้นตลอดเวลา72ครั้งต่อนาทีมันก็เต้นอยู่งั้นแหละตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักเราจะหลับมันก็เต้นเราจะตื่นมันก็เต้นแต่ถ้าเราออกกำลังกายมันก็จะเต้นไวหน่อยแต่มันจะทำให้แข็งแรงเพราะมันเคยชินกับความแข็งแรงมาแล้วมันก็จะมีความทนทานนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ชินกับความแข็งแรงมันไม่มีความทนทานพอเจออะไรหนักๆเข้าเนี่ยมันจะน็อกเครื่องมันน็อกถ้าเครื่องน็อกนี่ลำบากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอย่าให้เส้นเลือดหรือว่าสายส่งเลือดของเราหรือท่อส่งเลือดของเรานี่มันตันพอมันตันเนี่ยมันทำงานหนักท่านผู้ฟังมันก็พยายามอัดเลือดให้เพียงพอมันไม่พอมันก็อัดจากที่ตึกตักตึกตักมันก็ตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักอยู่ตลอดมันก็ไวขึ้นความดันมันก็สูงแรงอัดมันก็แรง72ครั้งต่อนาทีเป็น75ครั้งเป็น80ครั้งเป็น90ครั้งเป็น100ครั้งความดันสูงอันนี้ทำให้เกิดความดันสูงอายุการใช้งานหัวใจมันก็สั้นแต่การออกกำลังกายนี่ช่วยได้นะครับเดินแกว่งแขนเดินไปเดินมาไปนู่นไปนี่นะครับทำทุกวันเช้าบ้างเย็นบ้างทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปถึงขนาดแต่งตัวใส่ชุดกีฬารองเท้าผ้าใบหรอกครับไปปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้ารดน้ำต้นไม้ขุดดินตรงนั้นขุดดินตรงนี้อันนั่นแหละครับคือการออกกำลังกายให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างนะครับร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างมีความยืดหยุ่นบ้างเลือดลมก็จะเดินดีวิ่งดีถ้าเรานั่งนั่งนอนๆอยู่กับที่นี่เลือดมันไม่โฟลว์มันไม่ไหลสะดวกไปทั่วร่างกายเพราะตอนเรานั่งเรานอนมันก็ทับเส้นมั่งนอนตะแคงซ้ายก็ทับเส้นทางซ้ายสักพักมันก็ชานอนตะแคงขวาก็ทับเส้นทางขวาสักพักมันก็ชาอ้าวเลือดลมมันก็ไม่ดีพอนิ่งๆเข้ามันก็จะเริ่มเฉื่อยนะครับออกกำลังกายนี่เราต้องทำประจำอยากมีแรงต้องออกแรงท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับถ้าจะออกกำลังกายดีๆนี่ลองดูลองกินน้ำมังคุดติดต่อกันสัก 4-5-6 วันแล้วลองไปออกกำลังกายดูจะรู้ว่าเราจะทนทานหรือไม่ทนทานน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องกรรมของการโกรธเกลียดต่อจากตอนที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ย่าเล็กเนี่ยเมียใหม่ของปู่เนี่ยเรียกย่าเล็กคงจะสงสารไอ้ดื้อ พราะว่าพ่อได้ยินย่าเล็กพูดกับปู่บอกว่าขายมันไปซะเถอะมันดื้ออย่างนี้เอาไว้ใช้ก็พาอารมณ์เสียเปล่าๆแต่ปู่ก็บอกว่าเอามันไว้อย่างนี้ฮะย่าเล็กพูดอยู่สามหนปู่ก็ยืนยันคำเดิมย่าเล็กก็เลยไม่พูดอีกปล่อยให้เป็นเรื่องของปู่เพราะเวลาจะใช้ไอ้ตัวนี้ปู่จะใช้มันเองไม่ให้คนอื่นมายุ่งด้วยวันหนึ่งปู่ไปตัดไม้ฟืนที่ในป่าข้างนาข้าวตัดทอนเป็นท่อนๆแล้วก็ใช้ควายลากเอาท่อนฟืนใส่ในล้อที่ใช้ลากข้าวบรรทุกกลับบ้านปู่ก็ใช้ไอ้ดื้อปู่ตีมันใหญ่ทั้งหมด3เที่ยวด้วยกันบรรทุกซะหนักอึ้งเลยมันก็ลากไม่ค่อยจะไหวปู่ตีมันใหญ่เพี้ยเพี้ยเพี้ยให้มันเดินมันทำท่าไม่ไหวปู่ก็หวดขวับขวับจนมันเซไปเซมาเกือบจะล้มตอนนั้นพ่อไปช่วยปู่อยู่ด้วยพ่อก็บอกว่าเห็นปู่ยิ้มอย่างพอใจย่าเล็กในบ่นให้เด็กๆได้ยินว่าย่าเล็กน่ะสงสารไอ้ดื้อมันแล้วก็ไม่มีใครออกความเห็นอะไรอ่ะเพราะว่าปู่เป็นใหญ่ในบ้านใครพูดผิดหูปู่จะไม่พอใจตาเขียวใส่อ่ะย่าเล็กยังเคยโดนซะบ่อยๆพ่อของคุณวิทยาก็เหมือนกันเคยโดนปู่เคี่ยนตีด้วยหวายตั้งหลายหนหลายทีไอ้เจ้าดื้อเนี่ยมันก็คงไม่ชอบปู่มันอยู่ในคอกเห็นปู่เดินผ่านคอกมันก็สะบัดเขาทำจมูกพืดฝัดพืดฝัดบางทีมันก็ขวิดคอกดังโครมโครมมันทำอย่างนั้นก็เท่ากับไปยั่วโมโหปู่ปู่ก็หยุดทันทีหันไปมองมันยังเกลียดชังเอาไม้อันใหญ่ที่ปู่ใช้ตีมันอยู่เป็นประจำเข้าไปในคอกแล้วก็ฟาดปากปากปากไม่นับเลยไอ้ดื้อพอโดนไม้กระบองเข้าไปมันก็หนีแต่หนีไปไหนไม่ได้มันติดเชือกที่ผูกสนตะพายเอาไว้อย่างแน่นหนาปู่ตีมันอย่างบ้าคลั่งจนตัวของปู่เองเหนื่อยหอบเหงื่อท่วมตัวปู่ก็หยุดแล้วก็ด่ามันอย่างรุนแรงไอ้สัตว์เดรัจฉานนี่ไอ้สัตว์เลี้ยงไม่เชื่องปู่ด่ามันอย่างเงี้ยพ่อได้ยินอยู่เป็นประจำวันหนึ่งที่พอจำได้ก็คือวันนั้นฝนมันตกไอ้ดื้อมันก็คึกปู่เอามันไปกินหญ้ามันก็ไม่ยอมกินเอาแต่ขวิดหัวคณาจนกระจุยมันทำให้ปู่เดือดมากคนด่ามันไปตอนนั้นพ่อไปเลี้ยงควายกับปู่ด้วยพ่อก็กลัวไอ้ดื้อมันจะหลุดจากเชือกแล้วหนีตะเลิดไปเอากลับบ้านไม่กินก็ดีให้มันอดให้ตายปู่สั่งให้พ่อเอาเจ้าดื้อกลับแต่ไอ้ดื้อไม่ยอมกลับเพราะตัวอื่นๆยังอยู่ในทุ่งมันกลับตัวเดียวมันก็ไม่ยอมพ่อเอามันกลับไม่ได้ปู่ก็เลยมาจัดการเองมานี่มานี่กูเองปู่กระชากเชือกไปจากมือพ่อแล้วปู่ก็หวดมันได้ไม้ไล่ให้มันกลับเข้าคอกไม่ให้กินหญ้าปู่เอาไอ้ดื้อเข้าคอกหญ้าฟางไม่ให้กินทั้งนั้นปล่อยให้มันอดตอนเย็นๆเอาควายเข้าคอกแล้วจะต้องให้ฟางมันกินทุกวันปู่ให้ตัวอื่นแต่ไม่ให้ไอ้ดื้อกินอ่ะมันก็มองตัวอื่นกินฟางกันส่วนมันไม่มีฟางสักเส้นนึงให้กินย่าเล็กก็มองมันอย่างสงสารปู่เห็นเข้าก็พูดเสียงดังไม่ต้องไปให้มันนะเอาไปเลี้ยงแล้วไม่ยอมยัดหาแล้วทีนี้จะมากินย่าเล็กก็ต้องเงียบตกลงเย็นนั้นไอ้ดื้อไม่ได้กินหญ้าฟางอดตลอดคืนไปจนรุ่งเช้าของวันใหม่ปู่ไม่สงสารมันเลยกลับพูดทำนองว่ามันจะได้จดจำใส่กะลาหัวมันเอาไว้ไอ้ดื้อมันเป็นสัตว์เนี่ยมันจะไปจำได้ยังไงพ่อเล่าว่ามันก็ยังคงเป็นไอ้ดื้อตัวเก่าแหละปู่ก็ยังเกลียดชังมันเหมือนเดิมมาตอนหลังๆพอปู่ไม่พอใจไอ้ดื้อก็มักจะใช้งานหนักแล้วก็ไม่ให้หญ้ากินหญ้าก็สงสารแอบใช้ให้พ่อเอาฟางไปให้พอปู่เจอเข้าพ่อโดนตีจนเนื้อแตกเลือดไหลเลยไปให้มันทำไมมันเลวมากอยากจะเลวเหมือนมันหรือยังไงย่าเล็กก็บอกว่าใช้พ่อไปเอาฟางให้มันเองอ่ะปู่ก็บอกว่าคราวหลังอย่าไปยุ่งกับมันอีกถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะมีเรื่องกันปู่ว่าอย่างนั้นเลี้ยงควายมาหลายสิบตัวแล้วไม่เคยปีตัวไหนดื้อมันก็ไอ้ดื้อนี่เลยไม่ชอบมันเลยเกลียดมันอยากจะฆ่ามันซะด้วยซ้ำไอ้ควายเลวๆอย่างนี้ไม่อยากเอาไว้ไม่อยากเอาไว้แต่ปู่ก็ไม่ขายย่าเล็กให้คนอื่นช่วยพูดกับปู่ว่าให้ขายไอ้ดื้อไปเสียปู่ก็บอกว่าเขาจะเลี้ยงมันเอาไว้อย่างนี้แหละอย่ามายุ่งเรื่องบ้านข้าบ้านใครบ้านมันเว้ยไม่เกี่ยวกันปู่พูดอย่างเนี้ยนับว่ารุนแรงก็ทำให้เพื่อนบ้านที่ชอบพอกันนะถึงก็หน้าหงายแล้วความสัมพันธ์ที่เคยดีมาตลอดก็ขาดสะบั้นลงเพียงนั้นกลายเป็นไม่มองหน้ากันสวนทางก็ยังไม่สนใจกันมองไปคนละทางปู่เนี่ยเกลียดชังไอ้ดื้อจนฝังใจส่วนย่าเล็กน่ะสงสารมันมาก พราะว่าปู่ใช้แต่งานแล้วก็ทุบตีมันอยู่เกือบทุกวันแถมยังบอกว่าทำไมไม่เลิกดื้อนี่จะตีมันให้ตายไปเลยย่าเล็กก็พูดว่าถ้ามันตายปู่ก็จะบาปนะปู่ก็บอกว่าบาปเป็นบาปแล้วกูยอมบาปเกลียดมันย่าเล็กก็สงสารไอ้ดื้อถึงกับไปหาหมอดูว่าจะทำยังไงดีไอ้ดื้อมันถึงจะหลุดพ้นไปจากบ้านปู่จะได้ไม่บาปกรรมมากหมอดูท่านเป็นพระท่านก็บอกว่าทั้งปู่ทั้งไอ้ดื้อเนี่ยเคยทำเวรทำกรรมกันมาแต่ก่อนชาตินี้จึงต้องมาชดใช้กรรมของกันและกันย่าเล็กรู้อย่างนั้นก็เลยต้องทำใจปีนั้นน้ำมากท่วมข้าวปลาเสียหมดข้อควายก็ท่วมน้ำวัวควายลำบากบางบ้านต้องหาไม้กระดานมายกเป็นพื้นอย่างแน่นหนาเพื่อให้ควายขึ้นไปพักบางบ้านก็ไปหาโคกดินผูกสูงๆเอาควายไปผูกไว้ที่บ้านปู่มีโคกอยู่หลังบ้านก็ได้อาศัยโคกดินนั่นแหละให้ควายได้ไปพักอาศัยหนีน้ำชั่วคราวพอพ้นหน้าน้ำก็ให้กลับเข้าคอกอย่างเดิมปู่จูงควายทุกตัวไปยกเว้นไอ้ดื้อปู่ปล่อยให้มันอยู่ในคอกเก่าทั้งที่น้ำท่วมพื้นคอกตั้งเกือบหัวเข่าไอ้ดื้อก็เลยต้องนอนในน้ำวันแล้ววันเล่าหญ้าฟางก็กินกันในน้ำย่าเล็กเห็นแล้วน้ำตาร่วงเลยแต่ไม่กล้าพูดอะไรเพราะดูปู่ช่างสะอกสะใจซะจริงๆที่สามารถแกล้งไอ้ดื้อได้ปู่ต้องสร้างเพิงพักไว้เฝ้าควายที่โคกดินแล้วปู่ไปนอนค้างคืนกลัวควายหายที่จริงหน้าน้ำพวกรักควายเอาควายไปลำบากแต่ก็ยังกลัวกันอยู่ดีเพราะว่าพวกนี้มันมีช่องทางเอาไปได้เช้าวันหนึ่งไอ้ดื้อก็หายไปจากคอกแช่น้ำย่าร้องเอะอะปู่ก็วุ่นทั้งวันตามหาไอ้ดื้อไปปู่ไม่ได้บ่นเสียดายไอ้ดื้อแต่บ่นว่ามันรอดตัวไปได้ไม่น่าเลยพ่อมารู้ตอนหลังว่าย่าเล็กนี่แอบขายไอ้ดื้อราคาถูกๆให้คนหนึ่งมันเอาไปเสียมันจะได้พ้นทุกข์แล้วปู่จะได้ไม่บาปมากไปกว่านั้นแต่ปู่ไม่รู้เรื่องนี้เลยจนวันตายปู่ตายอย่างน่าสงสารตายตอนอายุ70กว่าหลงลืมปีที่ปู่ตายน้ำก็มาท่วมจากข้อควายสูงกับบ้านเอวปู่จมน้ำตายข้างข้อควายมาพบศพเอาตอนเช้าเออกรรมเนาะกรรม
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังนั้นก็คือกรรมของการโกรธเกลียดจบไปแล้วแต่ยังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ฟังในตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องกรรมฆ่าไก่รอสักครู่เราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนาดินมันเข้มข้นยังไงมีผู้ฟังหลายคนโทรเข้ามาคุยแล้วก็จะมาขอเปลี่ยนก็มีผมก็เปลี่ยนให้ทำไมบอกมันเทไม่ออกเอ้าไม่เขย่าเขาบอกเอาขดก่อนทำไมมันเทออกคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังมันเป็นเนื้อมังคุดกิโลหนึ่งเนี่ยนะครับมันได้แค่4ขวดแค่นั้นแหละนะครับอย่างมากแค่4ขวดทีนี้พอมันเป็นเนื้อเนี่ยเวลาเทเนี่ยนะครับเทออกมาเนี่ยมันก็ข้นใช่ไหมครับมันข้นเป็นธรรมดานะครับพอมันข้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเทไม่ออกอ่ะต้องเขย่าแนะนำให้เขย่าเพราะมันเนื้อจริงๆนะครับเนื้อ 80-90% เนื้อจริงๆนะครับ250มิลลิลิตรกิโลหนึ่งมันก็ 1,000 มิลลิลิตรนะครับมันก็ได้แค่นั้นฉะนั้นถ้ามันข้นยังไงก็แนะนำให้เขย่านิดหนึ่งนะครับอย่าไปตกใจไม่มีปัญหาอะไรคุณค่าไม่เสียเพราะว่าของเราเพิ่งผลิตใหม่มีอายุ2ปีพลิกดูหัวขวดเนี่ยเขาจะมีวันหมดวันเดือนปีหมดอายุ expiry date นะถ้าคำเต็มเขาเรียก x เขาเขียน exd ยังไงนี่แหละนะครับวันหมดอายุก็จะมีวันที่เดือนปีนับไปอีกนะครับถ้านับไปได้20เดือนนับไป20เดือนแสดงว่าของเราเพิ่งผลิตมา2เดือนมันยังใหม่อยู่นะครับถ้านับไปได้21เดือนปีหนึ่งว่า12เดือนใช่ไหม2ปีมัน24เดือนไม่ใช่ท่านผู้ฟังมันต้องสัก2ปีใน24เดือนถ้าเรานับไปได้22เดือนเนี่ยก็แสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา2เดือนถ้านับไปนับวันหมดอายุไปได้1ปีแสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา1ปีอายุมันได้2ปีอย่างน้อยนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นขอร้องท่านผู้ฟังเขย่าก่อนกินนะครับมันอร่อยฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: เราคนไทยมักจะได้ยินวลีอยู่วลีหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นคำขู่ที่ทำให้เราไม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรนั่นก็คือวลีที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้ามาถามอาตมาอาตมาอยากจะแนะนำว่าทิ้งคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปเลยแล้วหันมาเปลี่ยนเป็นคำใหม่นั่นก็คือไม่เชื่อต้องศึกษาไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้จะมีปัญญาก็ต้องรู้จักอ่านรู้จักคิดรู้จักฟังและรู้จักตั้งคำถามถ้าทำตาม4ประการนี้คำกล่าวที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จะไม่มีผลอะไรต่อไปแล้วเราก็หันมาใช้ไม่เชื่อต้องศึกษาไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนา

0: มาฟังนิทานเรื่องกรรมฆ่าไก่จากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังครับ
1: มาถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมกันอีกสักเรื่องท่านผู้ฟังแถวแถวบ้านคุณประดิษฐ์ที่บ้านนอกรู้สึกแกจะอยู่ทางพนัสนิคมตอนที่แกยังเด็กๆคนในหมู่บ้านมีพวกชอบเลี้ยงไก่เอาไว้อุ้มไปตีกันที่บ่อนเถื่อนเขาจะนัดกันไปตามป่าหลังหมู่บ้านหรือไปที่ดงไม้กลางทุ่งคนแปลกหน้าไม่ว่าจะมาจากทิศทางไหนเขาก็จะมองเห็นก่อนละเพราะเป็นท้องทุ่งโล่งกว้างยิ่งในหน้าแล้งเกี่ยวข้าวหมดแล้วทุ่งมันยิ่งเวิ้งว่างแต่ถึงอย่างนั้นแล้วพวกเขาก็ยังเคยวิ่งหนีตำรวจกันหกล้มหกลุกหัวเข่าถลอกปอกเปิกปากแตกพวกที่รอดได้ก็เอามาคุยกันภายหลังเป็นวักเป็นเวรสนุกสนานหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งส่วนพวกที่โดนรวบตัวไปก็หัวเราะไม่ออกเพราะต้องเสียค่าปรับหน้าแห้งหน้าเหี่ยวสายหน้าเกาหัวแกรกแกรกน้าหลานี่เป็นหนึ่งในกลุ่มเซียนไก่ชนเพราะเอ่ยถึงชื่อเขาเนี่ยคุณประดิษฐ์ก็นึกขึ้นได้เห็นภาพเลยว่าน้าหลานี่ขาเป๋ข้างแต่มาถึงวันนี้ไม่แน่ใจว่าขาข้างไหนละที่เล็กรีบประขาอีกข้างเพราะมันต้อง 3-40 ปี
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: กองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริสาวรัตติประภาค่ะนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยยังไม่ทราบรายละเอียดคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมพร้อมเผยเตรียมลุยครม.สัญจร3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือช่วยเหลือประชาชนในช่วงผ่านพ้นภัยพิบัติน้ำท่วมไปได้ขณะเดียวกันวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติน้ำท่วมในเชียงใหม่ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวน2ล้านบาทสำหรับภาพรวมการเยียวยานายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอน้ำรถซึ่งปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วประมาณ200,000ครัวเรือนถือว่ารวดเร็วกว่าการเยียวยารอบที่ผ่านมาส่วนสัปดาห์นี้มีการประชุม IMF World Bank นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมซึ่งได้รับคำชื่นชมและความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยขณะเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนจังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันพืชสวนโลกขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่2พฤศจิกายนเนื่องจากจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันที่3พฤศจิกายนโดยในการประชุมจะเน้นไปที่โครงการเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเกษตรกรวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พลตำรวจโทรัฐพลเผยยังไม่ทราบรายละเอียดคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณหลังทนายยื่นขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ระบุต้องรออนุกรรมการกลั่นกรองเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีทนายความของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับการนิรโทษกรรมโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการไว้2ชุดซึ่งชุด1จะทำหน้าที่กันกองคำร้องและหน่วยงานต่างๆก็สามารถรับเรื่องได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะพิจารณาคำร้องก่อนเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ขณะนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่ได้ประชุมและยังไม่มีการนัดหมายวันประชุมส่วนคำร้องของนายทักษิณจะเข้าหลักเกณฑ์การได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่นั้นต้องรอให้คณะจะสามารถดำเนินการได้ทันกรอบระยะเวลา180วันหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนิพิพลชัยพฤกษ์แต่งานครับ
2: ปิดท้ายกันที่หน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานที่2103สืบทราบจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าบริเวณถนนทางเข้าสวนยางพาราบ้าน2คอนใต้หมู่2ตำบลป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารจะถูกใช้เป็นจุดส่งมอบยาเสพติดจึงสนธิกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่ขออภัยค่ะซุ่มเฝ้าตรวจกระทั่งพบรถยนต์ขับเข้ามาจอดมีชาย2คนเดินลงมาจาก
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดกับกระผมพันโทไพโรธพนานินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยมาตรฐานโลกนะครับบรรจุในขวดแก้วอย่างดีท่านผู้ฟังครับช่วงนี้โควิด19กำลังประเทศไทยนี่เก่งนะผมก็เชื่นชมต่างประเทศนี่ติดกันเยอะนะอินเดียอเมริการัสเซียติดกัน4ล้าน5ล้านคนติดเยอะมากท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็เกิน20ล้านคนทั่วโลกนี่ติดกันเยอะแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่อันดับที่120กว่าถือว่าเก่งมากนะครับในการดูแลในการรักษาในการป้องกันโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยหมอของไทยเขาสามารถที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19เนี่ย

0: เขาผลิตได้ท่านผู้ฟังนะครับเขาผลิตได้นะครับคือหมอธีรวัตรนะครับเขาอยู่บริษัทใบยาไฟโตฟาร์มนะครับซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยคือเขาผลิตขึ้นมาแล้วทดลองในลิงแล้วก็ลิงสามารถสร้างภูมิต้านทานสูงมากนะครับยับยั้งไวรัสได้ไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ทำจากสมุนไพรไทยแต่เขาไม่บอกว่าเป็นสมุนไพรอะไรนะครับแต่ว่าเป็นพืชสมุนไพรทำจากพืชนะครับไม่มีปัญหาคือทดลองแล้วนี่ไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าทำจากใบยาแล้วก็ไม่ได้มีกระบวนการยุ่งยากใดๆถึงจะผลิตเป็นล้านชิ้นก็ไม่มีปัญหากระทบการผลิตแสดงว่าใบยาเนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีมากแต่ผลิตยังไงจากไหนอะไรก็แล้วแต่ถ้าผลิตในไทยนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของคนไทยเป็นบุญของคนไทยถ้าส่งไปช่วยต่างประเทศข้างเคียงประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้ามันใช้ได้ผลดีก็เป็นบุญของชาวโลกท่านผู้ฟังก็ได้แต่หวังว่าจะมีวัคซีนออกมาไวๆพวกเราก็จะได้ใช้ชีวิตกันสะดวกสบายไม่ต้องกังวลมากขึ้นตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องปิดจมูกไปก่อนนะครับรักษาระยะเว้นห่างไม่ไปในที่ชุมชนเวลามีงานคนเยอะๆในห้องในหับที่มันอับๆคนในโรงหนังในโรงยิมโรงกีฬานะครับที่คนไปอยู่เยอะๆคือถ้าเรารับเชื้อนิดหน่อยก็ยังไม่อันตรายเท่าไหร่ร่างกายสามารถเอาชนะได้ถ้าคนร่างกายแข็งแรงนะแต่ถ้าคนร่างกายไม่แข็งแรงรับนิดหน่อยก็มีปัญหาแต่โดยธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันสามารถเอาชนะสิ่งแปลกปลอมภูมิคุ้มกันของคนนี่มันฉลาดท่านผู้ฟังถ้าเราทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยมันจะเรียนรู้ที่จะป้องกันยับยั้งสิ่งแปลกปลอมที่มาเข้าร่างกายเข้ามาในร่างกายของเราเขาเรียกว่าแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามันก็จะขจัดทำลายโดยธรรมชาติของมันนะครับแต่นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงเอาไว้อาหารที่พอเพียงไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับอากาศที่บริสุทธิ์ทำอารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสมีความคิดบวกออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดแต่พอเหมาะสิ่งเหล่านี้นี่จะช่วยให้ร่างกายของเราเข้มแข็งท่านผู้ฟังครับนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ผมมั่นใจว่าช่วยได้ช่วยเสริมสร้างร่างกายได้จากที่ขายมาจากเจอคนกินคนดื่มมาทั่วประเทศนี่ผมมั่นใจต้องลองอย่างเดียวนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่กินดูก็ไม่รู้ว่าดีต้องลองดูก่อนนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้น้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องทารุณควายเรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของกรรมที่ทํากับควายเนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับลุงส่งนี่ตัวแกผอมๆตัดผมสั้นตลอดปีแต่ว่าแกแข็งแรงทํางานเก่งคล่องตัวไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรละเพราะว่าแกออกกําลังกายทํางานทั้งวันไม่งานนาก็งานสวนแกปลูกสวนกล้วยเอาไว้ตัดใบตองขายตัดเครือกล้วยแก่ๆขายมีรายได้สองสามทางจริงๆแล้วแกเป็นชาวนารุ่นเก่าที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากใช้ควายไถนามาเป็นใช้รถเพราะว่าเขาใช้รถกันทั้งทุ่งแล้วแกก็เลยต้องเปลี่ยนบ้างก่อนนั้นแกเลี้ยงควายคราวละสองตัวมีขายมีเปลี่ยนไปเรื่อยตัวไหนใช้ไม่คล่องก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ตัวเมียแกไม่ชอบมันมีลูกแล้วพารุงรังแกเอาแต่ตัวผู้ที่แข็งแรงไม่ต้องไปหาตัวใหม่ควายทุกตัวของแกไม่เคยไปโหดร้ายกับมันแกรู้ว่ามันทำบุญคุณให้ได้อาศัยมันทำมาหากินก็ต้องให้มันกินอยู่อย่างไม่ลำบากแกสร้างคอกสูงพ้นน้ำท่วมก็ไม่ถึงมุงหลังคาสังกะสีซะด้วยแน่นหนากันฝนคุ้มฝนหญ้าฟางมีกินสมบูรณ์แกไม่ให้มันอดอยากคนอื่นบ้านอื่นเขายังปล่อยปละละเลยวัวควายบ้างแต่แกไม่กลางคืนแกก็สุมไฟไล่ยุงให้มันบางทียุงมากๆแกก็เอาน้ำมันโซล่าใส่กระบอกฉีดไล่ยุงให้มันอีกด้วยสองอย่างเลยทั้งสุมไฟทั้งฉีดน้ำมันไล่มาในช่วงปลายๆนี้แกเหลือควายไว้ตัวเดียวมันชื่อไอ้หงตัวมันใหญ่แข็งแรงเขางงสวยงามทำงานเก่งแกรักมันมากมันรู้ใจทำงานไม่โอเอพวกขโมยนี่เพียนมาลักตั้งหลายหนแต่ก็ไม่สำเร็จแกนอนเฝ้ากระแอมกระไอให้ขโมยเกรงอยู่ทั้งคืนมันก็รอดปลอดภัยมาได้ในทุ่งนี่เขาขายควายกันหมดแล้วหันมาใช้รถแต่ว่าลุงส่งเหลือไอ้หงเอาไว้เพราะว่าแกสงสารมันทำคุณให้แกมากมีเงินมีทองขึ้นมาได้ก็เพราะมันส่วนอีกตัวที่แกขายไปเพราะมันไม่ดีมันก็ไอ้หงตอนหลังๆที่เลี้ยงมันไว้นี่ไม่ได้เอาไว้ไถนาหรอกเช้าก็เอาไปกินหญ้าในทุ่งสายๆก็เอาเข้าบ้านเย็นๆก็เอาไปล่ามให้กินหญ้าอีกรอบกลางคืนเข้าคอกสุมไฟให้มันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะไม่ได้ไถนางานไถนาเป็นหน้าที่ของรถไถไปแล้วไอ้หงก็ปลดภาระดังกล่าวพวกหาซื้อควายจากโรงเชือดก็มาถามซื้อกันจังเลยแต่ลุงส่งไม่ขายแกบอกไปเลยว่าจะเลี้ยงมันจนตายไปเองจะไม่ขายไปนั้นขาดไม่ต้องมาซื้ออีกแล้วไม่ขายจากนั้นแกก็ดูแลไอ้หงของแกอยู่อย่างสม่ำเสมอแกไม่ได้ถือว่าเป็นภาระยุ่งยากอะไรคนเขาก็พูดกันก็คือพวกเพื่อนบ้านของแกแหละแกจะมาเลี้ยงมันอยู่ทําไมขายไปซะเถอะยังจะได้เงินได้ทองมาใช้บ้างเลี้ยงมันตายในเนื้อมันจะขายได้กี่ตังค์ขายมันตอนเป็นน่ะดีกว่านะไม่ลำบากยุ่งยากนี่แกจะไปไหนแกก็ต้องคอยมาเป็นห่วงมันไม่หรอกไม่ลำบากอะไรหรอกลูกเมียของแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกมากมายเพียงแต่พูดทำนองว่าขายไปก็สบายดีเหมือนกันนะแต่แกไม่เห็นด้วยพวกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกแกเลี้ยงมันอยู่3ปีโดยที่ไม่ได้ใช้งานใช้การอะไรมันเลยตัวแกเองก็ชักไม่ค่อยสบายเคยแข็งแรงก็ชักจะเจ็บปวดนั่นปวดนี่เพราะความชรามันมาเยือนแกแล้วมีอยู่วันหนึ่งสองผัวเมียเดินเข้ามาในบ้านวันนั้นแกเอาควายไปผูกไว้หลังบ้านให้มันกินหญ้าของมันไปสองคนนั้นมาถามว่านี่บ้านลุงส่งใช่ไหมแกก็บอกว่าใช่ถามว่าไปไงมาไงกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามาถามซื้อควายแกตอบโดยไม่ต้องคิดเลยไม่ขายจะเลี้ยงเอาไว้ให้มันตายเองไปเถอะไม่ขายไปหาที่อื่นแขกที่เยือนก็ไม่ยอมออกจากบ้านกลับชวนคุยเรื่องบ้านช่องที่ใหญ่โตข้าวของต่างๆยุงฉางที่เก็บข้าวลุงส่งก็คุยให้มันฟังว่ามันใหญ่โตได้เพราะทำมาหากินอดออมถนอมใช้ค่อยๆทำค่อยๆใช้ไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อนะเสร็จแล้วเขาก็วกชวนคุยเรื่องไอ้หงอีกเขาบอกว่าเห็นมันแล้วนึกรักมันเลยมันใหญ่โตแข็งแรงสอบถามว่าลุงส่งเลี้ยงมากี่ปีมันเป็นยังไงบ้างลุงส่งก็เล่าให้ฟังว่าเลี้ยงมานานแล้วตั้งแต่ยังเป็นควายรุ่นอยู่มันใช้งานดีไม่ดื้อทำเงินทำทองให้เยอะไม่เคยทำอะไรให้เดือดร้อนเขาก็พูดกับแกว่าเขาอยากจะได้ควายแบบนี้จังเลยแต่ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนควายหาซื้อยากแกก็เลยถามเขาว่าจะซื้อควายไปทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้ควายกันแล้วเขาใช้รถกันหมดสองผัวเมียก็บอกว่ามันมีความจำเป็นจะต้องใช้ควาย พราะว่านาของพวกเขาเนี่ยมันเป็นนาลุ่มรถเขาไม่ลงไปทางเข้าออกมันลำบากก็เลยอยากจะได้ควายเอาไปใช้นี่แหละมันมีความจำเป็นอย่างนี้ลุงส่งก็บอกไปว่าข้าตั้งใจไม่ขายมันนะจะเลี้ยงมันให้ตายไปเลยสองผัวเมียก็บอกว่าไอ้ที่มาขอซื้อนี่ไม่ได้คิดจะเอาไปขายจะเอาไปใช้งานเท่านั้นแล้วก็ถ้าได้ตัวนี้ไปก็จะไม่ขายจะเลี้ยงมันจนตายเหมือนกันลุงส่งได้ฟังแล้วก็อึ้งไปเลยพอเห็นลุงส่งนิ่งอึ้งสองผัวเมียก็ช่วยกันพูดอ้อนวอนเป็นการใหญ่จนลุงส่งต้องถามว่าจะเอาไปใช้งานจริงๆหรือเปล่าสองคนก็บอกว่าใช่แล้วจะไม่ขายมันเป็นอันขาดจะเลี้ยงดูมันอย่างดีเหมือนกับที่ลุงเลี้ยงมันเลยจะไม่ให้มันลำบากเป็นอันขาดถ้าลุงไม่เชื่อลุงไปดูมันได้เลยซื้อไปแล้วลุงไปดูมันได้เลยเราจะเลี้ยงมันให้ดีที่สุดจะทำคอกเหมือนกับที่ลุงทำให้มันนั่นละลุงไม่ต้องห่วงลุงส่งก็พูดไปบอกว่านี่ถ้ายังไงไม่ใช้มันแล้วก็เอามาคืนให้ข้าอีกนะข้ารับซื้อข้าจะเลี้ยงมันต่อไปจนมันแก่ตายสองคนก็บอกได้เลยลุงได้เลยรับรองไม่ขายเด็ดขาดจะเลี้ยงให้ดีเหมือนที่ลุงเลี้ยงแหละสองผัวเมียก็สัญญาสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะทำทุกอย่างเหมือนที่ลุงส่งทำขายไอ้หงไปลุงส่งน้ำตาร่วงเลยเห็นมันขึ้นรถมันทุกไปแล้วก็ใจหายยืนมองดูมันจนลับตามันก็ดีไม่ดื้อไม่รั้นเลยเดินขึ้นสะพานที่เขาพาดขึ้นรถไม่โอเอแต่อย่างใดแกก็มองมันอย่างสงสารคิดถึงไม่อยากขายมันเลยขายมันไปแล้วลุงส่งก็อยากจะไปเยี่ยมดูมันก็ไม่ได้ไกลอะไรนักอยู่อยุธยาแค่นี้เองบ้านของแกอยู่อ่างทองมันเป็นเขตติดต่อกันขายไปแล้ว3เดือนแกมองข้อควายอย่างคิดถึงไอ้หงแกยังเปรยๆกับลูกๆว่าแกอยากจะไปดูไอ้หงมันจะเป็นยังไงบ้าง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังแม่อาจารย์ยอดกำลังเล่าสนุกเลยนะครับเรื่องทารุณควายด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายพูดถึงทารุณควายเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าสัตว์มีคุณมากเนี่ยมันจะบาปมากอันนี้เรื่องจริงท่านผู้ฟังฆ่าคนเหมือนกันถ้าคนมีศีลมากก็ยิ่งบาปมากฆ่าพระอรหันต์ก็บาปมากกว่าฆ่าพระอนาคามีฆ่าพระอนาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระสกทาคามีฆ่าสกทาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระโสดาบันพระโสดาบันฆ่าพระโสดาบันก็สามารถบาปมากกว่าฆ่าคนปุถุชนผู้มีศีลมันก็ไล่เป็นคุณมาเรื่อยฆ่าพ่อฆ่าแม่มีคุณกับเรามากมันก็ยิ่งบาปมากท่านผู้ฟังสัตว์ไหนมีคุณมากอันหนึ่งสัตว์ไหนมีร่างกายใหญ่มากอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะบาปมากแล้วก็เจตนาที่จะฆ่าบางคนรุนแรงมากก็บาปมากเหมือนกันนะครับฉะนั้นองค์แห่งการฆ่าสัตว์นี่ปาโนสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้นถือว่าองค์แห่งศีลขาดแต่ว่าบาปมากบาปน้อยมันอยู่ที่สัตว์มีคุณมากร่างกายใหญ่มากเจตนามากแล้วก็มีความภาคเพียรพยายามมากบางคนนี่อาฆาตพยายามฆ่าทั้งคืนนะมันก็ยิ่งบาปมากเขาจึงเวลาโบราณเขาให้ทำอาหารเนี่ยนะครับผมเห็นแต่คนผู้รู้คนเฒ่าคนแก่เขาจะไม่ทรมานนะตอนเด็กๆพี่สาวผมเนี่ยเขาโทษนะครับเล่าให้ฟังอันไม่ใช่เผาในเรื่องจริงแม่ผมตีพี่สาวเพราะอะไรปลาแทนที่จะฆ่าก่อนเนี่ยจับมันโยนเข้าหม้อแล้วก็ต้มสดๆเลยโอ้อย่างเงี้ยนะครับมันเคยคือฆ่าก็ต้องให้ตายในดาบเดียวนะครับถ้ามันจำเป็นจะต้องฆ่ามาเป็นอาหารจริงก็ทุบปอกให้ตายเลยนะครับไม่ใช่ไปทรมานมันทีละเล็กทีละน้อยคือเรามีความภาคเพียรเจตนาที่จะฆ่ามันมากสัตว์มันทรมานมากจิตมันก็อาฆาตมากนะครับมันมีเวลาคิดมีเวลาอาฆาตมากฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องฆ่ามากินจริงๆนี่นะครับฆ่าปั๊บให้ตายทันทีอย่าไปทรมานเขาอันนี้ไม่ดีนะครับโบราณเขาถือว่าการทรมานสัตว์นี่มันทำให้จิตเขาอาฆาตทำให้เขาเจ็บเขาปวดเขาแสบนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่บอกว่าเข้มข้นมีรสชาติอร่อยเข้มข้นถึงขนาดว่าบางคนเทไม่ออกต้องเขย่านะครับต้องเขย่าก่อนนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยก็จะบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีฝาขวดเวลาปิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีพลาสติกอยู่ใต้ฝาขวดมันจะซีนลมจะไม่เข้าท่านผู้ฟังแต่ถ้าลมเข้าแล้วมันเสียนะท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นขวดไหนที่เรายังไม่เปิดเราสังเกตดูก่อนจะเปิดเอาฝามันบุบฝามันไม่ใช่บุบนะขวดปากขวดมันแตกไหม ถ้าปากขวดมันแตกเนี่ยนะครับจากการขนส่งโดนกระแทกเนี่ยลมมันเข้ารีบถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแล้วก็ให้กับคนที่ขายให้เรานะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนใหม่ได้ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินดื่มเพียงครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหนึ่งน้ำดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเราครับท่านผู้ฟัง
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทอง

0: 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวทารุณควายจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ลูกๆของแกก็ไม่ว่างที่จะพาแกไปก็ผลัดผ่อนไว้ให้เสร็จงานก่อนแล้วจะไปเยี่ยมดูมันสักครั้งแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเวลาจะไปกันสักทีที่อยู่ที่เขาจดเอาไว้ให้อยู่ที่อำเภอมหาราชอยุธยาลุงส่งก็เอามาดูแต่ก็ยังไม่ได้ไปอยู่มาวันหนึ่งก็ว่างกันลูกชายก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ขับพาลุงส่งไปขับไปหาบ้านเลขที่ที่ว่านะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอต้องถามที่บ้านผู้ใหญ่บ้านถึงได้รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนไปถึงที่บ้านนั้นก็ไปเจอบ้านหลังก็ไม่ใหญ่นักสองผัวเมียคู่นั้นก็อยู่หน้าบ้านได้เจอหน้ากันลุงส่งก็จำได้แต่แกจำผัวไม่ได้เพราะเขาผอมมากตาลึกโหลผมงอกขาโพลนไปทั้งหัวนั่งอยู่ที่ระเบียงเสื้อไม่ได้สวมเห็นแต่ซี่โครงเต็มไปหมดแกนึกว่าเขาคงจะเป็นพ่อของผู้ชายเพราะว่ามีเค้าอยู่หน่อยๆแต่ไม่ใช่เมียบอกว่านี่แหละผัวฉันเองลุงทรงก็ถามว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเมียก็บอกว่าไม่สบายพูดไม่ได้แต่นั่งนอนเดินก็ไม่สะดวกแต่ทีท่าของเขาเหมือนกับจำลุงทรงได้เขายกมือทักทายลุงทรงถามถึงไอ้หงส์ควายที่แกรักและเป็นห่วงมันเมียก็นิ่งอึ้งอย่ามองไปทั้งผัวสักพักใหญ่ๆก็เลยเล่าบอกขายไปแล้วที่ต้องขายเพราะขามันเสียใช้งานไม่ได้ลุงทรงก็ถามว่าทำไมขาเสียไปโดนอะไรเมียก็อ้อมอ้อมแอมแอมเล่าว่ามันพลาดตกหัวคณาไม่รู้จะเลี้ยงมันยังไงลำบากมากก็เลยตัดสินใจขายมันไปสงสารมันแต่ก็จนหนทางก็เลยต้องขายไปลุงทรงได้ยินแล้วต้องทำใจได้แต่พึมพำโอ้ยเอ็งไปดีเถอะไอ้หงเอ้ยชาติหน้าก็คอยเจอกันใหม่นะลุงส่งกลับออกมากับลูกชายมาแวะร้านก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกันแม่ค้าเห็นคนแปลกหน้าก็ถามว่ามาหาใครลุงส่งก็ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดแม่ค้าก็บอกอ๋อผัวนั่นนะที่ตีควายซะจนขาหักอ่ะลุงส่งได้ยินก็ตกใจซักถามแม่ค้าก็เล่าว่าผัวน่ะเป็นคนใจร้อนโมโหร้ายแต่มักจะพูดดีใครๆก็ไม่รู้นึกว่าใจเย็นใช้งานในหงจนมันเหนื่อยสุดๆเลยลากคันไถไม่ไหวก็ตีมันโหดร้ายกับมันจนขามันเสียแล้วก็ยังจะให้มันลุกมันก็ลุกไม่ไหวหนักเขาก็บอกขายพวกแขกเอาเข้าโรงเชือดแล้วก็ตัวเขาเองก็อยู่ไม่ได้ปีเดียวก็เป็นโรคประหลาดแข้งขาใช้การไม่ได้ผอมลงแล้วขาก็เสียต่อมาก็พูดไม่ได้ผมเผาหงอกขาวเนี่ยแก่อย่างเร็วเลยหมอก็รักษาไม่หายแม่ค้าเป็นคนพูดเองว่าสงสัยจะเป็นเวรกรรมที่ทำเอาไว้กับควายตัวนั้นมันตามมาเร็วแค่ปีเดียวเท่านั้นเนี่ยลุงทรงนั้นนึกโมโหแต่ก็ไม่คิดจะกลับไปต่อว่าเพราะแกก็เห็นอยู่แล้วว่าคนทำกรรมเนี่ยมันได้รับผลอย่างไรนั่นก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วสำหรับคนอย่างนั้นแกก็เลยชวนลูกชายกลับบ้านเสร็จแล้วแกก็ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ไอ้หงทุกวันเลยมาถึงเรื่องของนายวิบูลย์ครับนายวิบูลย์นี่เป็นพี่ชายคนโตมีน้องๆอีก5คนเขาลำบากมากเขาก็เลยเอาทุกอย่างความอดอยากทำให้เขากล้านแล้วก็กล้าที่จะต้องเสี่ยงเขาไม่ใช่คนดีไม่ว่าการพนันเหล้าบุหรี่ค้าของเถื่อนของผิดกฎหมายยาเสพติดยาบ้ากัญชาเขา

0: มาแล้วหมดอะแล้วก็อีกอย่างที่เขาทำนั่นก็คือใครขัดผลประโยชน์ขัดขวางหรือว่าทำให้เขาโกรธเขาจะไม่เอาไว้เขาเก็บหมดแล้วก็เลยมีคนเกรงกลัวแล้วก็รู้จักเขาในวงนักเลงด้วยกันไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาอ่ะเพราะเขาเป็นลูกน้องกำนันคนดังกำนันเลี้ยงเขาไว้ก็หวังใช้เขาให้ทำงานได้เขาก็ได้อาศัยบารมีกำนันคุ้มกะลาหัวทำมาหากินให้มันได้เงินได้ทองขึ้นมาแต่เขาก็ยังว่านั่นแหละพอมีเงินก็ลืมบ้านลืมช่องลืมน้องๆที่ลำบากยากแค้นที่อยู่บ้านเกิดถิ่นเก่าเมืองน้ำเค็มเขาได้เงินมาก็ใช้ไปมือเขาก็สกปรกไปได้กลิ่นคาวเลือดควันปืนเขาไม่เคยคิดถึงบาปบุญคุณโทษเลยว่ามันมีหรือเปล่าเขาไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่เข้าวัดเข้าวาอยู่แล้วเตี่ยให้บวชเขาก็ไม่สนใจเตี่ยอยากบวชก็บวชไปเองอีเขาว่างั้นต่อมาเขาได้เมียของเขาสวยมากขาวเป็นสาวจีนรักใคร่กันยกเว้นจากเตี่ยและแม่ของฝ่ายหญิงไม่ค่อยจะชอบกีหน้าเขาเลยเขาก็ไม่สนไม่ชอบก็อย่าชอบดิไม่ได้ไปรักพ่อตาแม่ยายเนี่ยลูกสาวเท่านั้นที่เขารักเขาแต่งงานกับสาวรักจนได้เพราะว่ากำนันได้ช่วยพูดไม่ยากก็มีกำนันเป็นเท่าแก่ในใครจะกล้าขัดนะได้แต่งงานกันก็เลยมีกิจการขึ้นมามันก็ยิ่งทำให้เขามีเงินมีทองมากยิ่งขึ้นคนรู้จักกันทั้งเมืองรู้กันหมดว่าเขาเป็นมือขวากำนันคนดังแล้วต่อมาเขาก็มีลูกชายของเขาคนนั้นก็ให้เงินคนนี้ก็ให้เงินขนาดเป็นเด็กยังมีเงินตั้งหลายหมื่นพวกนั้นเอาใจเขาโดยให้เงินกับลูกชายของเขาพอมีลูกชายแล้วต่อมาก็มีลูกสาวสองคนก็เห็นจะพอเขาไม่สนแต่เมียเขาเป็นคนบอกว่าสองคนแล้วพอแล้วเลี้ยงให้ดีก็แล้วกันใช่แน่นอนก็ต้องเลี้ยงดีกันอยู่แล้วหล่อนก็เลยไปทำหมันเป็นที่เรียบร้อยเขาไม่ว่าอะไรมันเรื่องของเมียเขาไม่สนเขานะมันไม่อดอยากเรื่องผู้หญิงอยู่แล้วมีมาเรื่อยๆไม่ว่าใครก็อยากจะใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาเขาก็ตอบสนองไปตามเรื่องตามราวขอเพียงอย่างเดียวอย่ามาบุ่มบามยุ่มย่ามที่บ้านใหญ่เป็นใช้ได้แต่มีสาวอยู่คนนึงไม่ยอมหยุดนิ่งแค่นั้นแต่จะให้เขาพาออกหน้าออกตาเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ยังไงก็บอกหล่อนไปหล่อนไม่ฟังบุกมาที่ร้านมาชี้หน้าด่าเมียเขาหาว่าไม่ดูแลผัวให้ดีแก่แล้วยานแล้วเหี่ยวแล้วผัวเบื่อแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสิที่นี่คนรู้กันหมดทั้งตลาดเป็นขี้ปากชาวบ้านซะแล้วเขาก็สั่งให้แม่คนนั้นหยุดปากมากได้แล้วแล้วก็ออกไปจากชีวิตของเขาเสียพ้นทำไมอย่างนั้นแล้วก็เขาไม่พูดต่อหล่อนน่าจะรู้ว่าที่เว้นไว้มันคือคำไหนแต่ดูเหมือนว่าหล่อนจะไม่เข้าอกเข้าใจเอาซะเลยหล่อนยังหาเรื่องให้ปวดหัวอยู่ไม่ขาดโทรด่าเมียเขาบ้างโทรด่าฝากลูกเขาบ้างมาที่ร้านแล้วเท้าสะเอวด่าบ้างอย่างนี้ก็เห็นทีจะต้องจบกันเขาก็เลยนัดหล่อนให้ไปกินข้าวกันเพื่อจะเคลียร์ให้มันเรียบร้อยไปสักทีแต่ระหว่างที่หล่อนเดินทางไปร้านอาหารนั้นรถของหล่อนที่หล่อนขับมาเองมันเกิดปัญหาโดนชนอัดก๊อปปี้เลยหล่อนตายคาซากรถเก๋งที่พังและไอ้รถบรรทุกมันก็เพ่นหนีไปอย่างร่องรอยมันค่ำแล้วก็หาพยานรู้เห็นชัดๆมันยากตายแล้วก็จบกันไป
1: ครับมันก็คือเรื่องราวทารุณควายจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปีชาเดืองเดชแล้วก็ต่อด้วยเรื่องนักเลงสั้นๆเดี๋ยวจบในตอนต่อไปท่านผู้ฟังนะครับเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังแล้วได้คติสอนใจคือเด็กเนี่ยถ้าเรามาฟังเรื่อยๆเนี่ยใจมันจะดีผมเองเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่เคยเชื่อท่านผู้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขียนมาให้คนกลัวคิดไปอย่างนั้นแหละคิดง่ายๆแบบเด็กแต่พอเราได้อ่านเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับอ่านเรื่องกฎแห่งกรรมอาจารย์ทอเลียงพิบูลอ่านมากเข้ามากเข้ามันจริงมันสมเหตุสมผลมันใช่คนเราเนี่ยเป็นผลของอดีตที่เราทำเอาไว้เคยทำกรรมดีเอาไว้เคยช่วยคนเอาไว้เคยทำอะไรที่ดีไว้มันก็จะผลดีก็จะกลับมาตัวหาตัวเราแต่ถ้าเคยทำชั่วไว้ผลชั่วก็กลับมาหาตัวเราชัดเจนนะครับแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าถ้าเราทำความดีนี่เราได้กำไรในโลกทั้งสองโลกนี้ก็ชื่อว่าเราได้เป็นคนดีโลกหน้าเราก็มีผลแห่งความดีที่เราได้ทำเอาสมมติว่าโลกหน้ามันไม่มีเอาสมมติว่ามันไม่มีชาตินี้เราก็ชื่อว่าได้ทำความดีท่านผู้ฟังนะครับทำเอาไว้สิ่งที่ดีๆนี่สำคัญฉะนั้นเด็กลูกหลานของเราเนี่ยเราสอนมันตรงๆมันไม่เชื่อหรอกอย่าทำอันนั้นมันดีอย่าทำอันนี้ไม่ดีมันอาจจะเชื่อต่อหน้าเราแต่รับหลังเนี่ยไม่เชื่อหรือเชื่อน้อยแต่ถ้าเขาเกิดมโนสำนึก ตระหนักด้วยตัวเขาเองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เขาจะคิดเองเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับเราสบายเลยเราไม่ต้องไปสอนมากนะครับฉะนั้นก็ลดภาระไปได้เยอะให้เขาฟังเรื่องกฎแห่งกรรมนิทานโน่นนิทานนี้ดูประวัติประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนเนี่ยเขาจะค่อยๆคิดค่อยๆเปรียบเทียบไปเองไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองดูนะครับฝากเอาไว้นะครับนามคุดตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเรานะครับไมเกรนก็เป็นฝ่าเท้าก็ร้อนแล้วก็ภูมิแพ้ก็เป็นดื่มแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสมาอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูนะบ่าย2กว่าเดือนงายแดดฮอนขนาดนะครับกับมานำหาพี่น้องคนที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มน้ำมังคุดของเฮาทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์คนหนึ่งซื้ออย่างสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคือคำแปลงใช้สง
3: คำแปลงใช้สงอายุจักปีเจ้า
4: 44 ปี
3: 44 ปีเท่านี้เขาเอิญอย่างอื่นคำแปลงหรือ
4: ค่ะเอิญคำแปลง
3: คำแปลงเจ้าของร้านค้า
4: ค่ะ
3: ร้านค้าคำแปลง
4: ค่ะ
3: อยู่บ้านยัง
4: ห้วยฮวกจ้า
3: บ้านห้วยฮวก
4: ค่ะ
3: บ้านห้วยฮวก
4: ตำบลสีบุญเรืองอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
3: ครับผมคำแปลงอายุ44เนาะ
4: จ้า
3: 44 ปีครับเป็นร้านค้านะครับร้านค้าอยู่ในหมู่บ้านห้วยฮวกนี่ชาวบ้านก็หูจักหมดตัว
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อเอาล่ะก็ถามตรงๆง่ายๆว่าเจ้าเป็นอีหยังเดี๋ยวจังมากินน้ำมังคุด
4: 1เป็นไม้เกณฑ์2โรคภูมิแพ้3เจ็บฟ้าเท่าจ้า
3: 3อย่าง
4: จ้า
3: เดี๋ยวไล่ถามไม้เกณฑ์นี่เป็นหน่อยเป็นหลาย
4: เป็นหลายจนฉีดยาจ้าเวลาเป็นมานี่มีอาการอ้วกต้องไปฉีดยาน้ำเมาไทยค่อยสิลง
3: มันตะกอนนี่มันเป็นคู่มือหรือมันขึ้นเลยจัง
4: มันจะขึ้นบอกว่าถือว่าจากเมื่อใจนะมันจะเปลี่ยนมันจะขึ้นปวดตึบตึบขึ้นเลย
3: อ๋อบ่ถึกแรกนี่ขึ้นเลย
4: บ่ค่อยถือ
3: หวยอ๋อบ่ถือหวยบ
4: ่บ่ถือหวย
3: ตอนบ่ถึกแรก
4: จ้าบ่ค่อยถือหวย
3: อ๋อมันจะขึ้นตึบตึบขึ้นเลย
4: จ้า
3: เป็นมาโดนยังไม่เกณฑ์นี่
4: เป็นมาหลายปีแล้วจ้า
3: อ๋อก็กินยามาเลยรักษามาเลยฉีดยากับหมออุทัยอยู่สีบุญเรื่องมาเลย
4: จ้า
3: ครับโอเคแล้วก็เป็นอันใดอีกก
4: ็แพ้อาหารจ้าโรคภูมิแพ
3: ้แพ้จังใด
4: กินอาหารที่ถ้าใดแพ้หลีกเลี่ยงบ่กินท่านใดแพ้ไม่กินลงไปมันสิมีอาการคัน
3: ค
4: ันน้ำผิวอ่อนๆจังสิจ้าน้ำคอน้ำบางตาขึ้นน้ำลิ้มฝีปากเป็นพื้น
3: อาหารประเภทใดในจอแพ้เป็นต้น
4: หนึ่งเนื้องัว2หอยเชอรี
3: ่
4: 3อาหารทะเลจ้า
3: ครับ
4: ที่แพ้
3: ดีแล้วนะแพ้ของแพงๆยังบ่เป็นเงินแพ้หูฉลามแพ้ยังสัน
4: จ้า
3: โอเคแล้วก็อีกอย่างอีก
4: เจ็บฝ้าเท้าจ้าม
3: องใด
4: น้ำสิจ้าเวลาลูกขึ้นหนึ่งเขาเจ็บจนว่าได้หาน
3: ไป
4: มันเจ็บจนว่าย่างได้โย
3: ขาไปโยไป
4: จ้า
3: อ๋อ
4: เวลาย่างน้ำผื่นยังสิมันจะเจ็บฝ้าเท้าเพรา
3: ะต้องไปหาหมอป่ะ
4: บ่จ้ากินตัวนี้
3: อ๋อเจ็บมาดนยัง
4: เจ็บมาตะปีกไก่นี่จ้าเจ็บมาเรื่อยๆ
3: ค
4: ือ
3: ว่าสามอย่างนี่กับพอแห้งแล้วนะ
4: จ้า
3: คือว่าพอสมควรบัดไปจังไดมาจังไดก็ยังได้มากินน้ำมังคุด
4: อันได้ฟังในวิทยุ
3: ฟังผู้ใด
4: ว่าอันฟังอันเพิ่นสัมภาษณ์กันนี่แหละจ้า
3: อ๋อผู้ใดจัดรายการ
4: อันพ่อใหญ่อึ้งเผ่า
3: พ่อใหญ่อึ้งเผ่า
4: จ้าเขาเป็น
3: นักจัดเรดิโอ
4: จ้า
3: เอาคือเสือเล่า
4: เพราะว่ามันคือการที่หนูเป็นนะจ้าจะพันโทรไปโหลด
3: คือฟังผมนี่แหละ
4: จ้า
3: ฟังมึงแล้วก็ลองมึงกันนะวะ
4: จ้าว่ามันบ่แพง
3: เคยรักษาแนวอื่นมาหรอบ่เคยกินแนวอื่นมาก
4: ินมาแล้วจ้ากินหลายอย่างมาแล้ว
3: บ่เป็นหยัง
4: มันกับบ่เซา
3: อ๋อมันกับบ่ดีขึ้นลองมาหลายตัวแล้ว
4: จ้า
3: ก็เลยอ่ะลองน้ำมังคุดเบิ่ง
4: จ้า
3: เป็นยังไงซื้อมาตอนแรกจักขวด
4: ซื้อมาที่แรกซื้อขวดเดียว
3: ขวด
4: บัดนี้สั่งน้ำเพิ่นน่ะมาส่งบัดที่นี่หมู่เพิ่นเลยว่ากินขวดเดียวสิรู้จักเลือกคือบ่มาเป็นลังรถหมู่เพิ่นก็สิกินน้ำตัวกันมันดีว่าซั่นก็เลยสั่งมารอบ2ลังนึงก็เลยกินครบ3ขวดผัวเลยเก็บเพียงมื้อนี้ได้เวลานอนลูกขึ้นแล้วสิเก็บ น้ำมือขึ้นปวดกันว่าลูเมีย
3: ปลาขัวเนี่ย
4: จ้าน้ำเปลี่ยงข้างหลัง
3: ผู้แฟน
4: จ้าวันนี้เราก็เลยกินเราก็เศร้า
3: บ่เป็น
4: จ้าบ่เป็น
3: ปัดตัวเจ้าเดี๋ยวไม่เกินเป็นยังไงตอน
4: ไม่เกินบ่ปวดแท้ๆ
3: ต
4: ั
3: ้งแต่กินมาเนี่ย
4: จ้า
3: เราก็ไปหาหมออุทัยอีก
4: บ่จ้า
3: เราขาดอะไร
4: วันนี้วันนี้ฟ้าเท่านี่ก็เศร้าแม่จ้า
3: บ่บ่ได้
4: ตื่นขึ้นมันสิรู้สึกเจ็บแล้วใจเวลาเฮายังนี
3: ่บ่ได้ห่านไปบ่ได้ลาก
4: จ้าจ้าจังว่ากิน
3: จักกินจักกวดมันบ่เจ็บฟ้าเท่าม
4: ันรู้จักจักกวดแรกเลยจ้า
3: อ๋อ
4: ฟ้าเท่าก็เลยบอกยายนี่ยันต้องตามกันนั่งเข้าเจ็บฟ้าตีนได้ยายมันก็สิดีแห้งแขกเลยว่ะพอเสียงแม่เออพอใช้กันไปแม่ยังบ่เปลี่ยนนี
3: ่เออเดี๋ยวเฮ็ดให้ล่ะเออนะครับโอเคแม่แป้งแล้วก็ไอ้พุ่มแพ้พุ่มแพ้
4: พุ่มแพ้นี่ครับ
3: กินแน่บ
4: ่พุ่มแพ้นี่เดี๋ยวนี้แพ้น้ําเย็นฮ้อนแห้งอดกินน้ําเย็นบ่ได
3: ้แพ้ไปจังเวลามันแพ้กันมาก
4: ินน้ํากินเย็นเกินจังสิมันสิเสียงแหบ
3: อ๋อแม่นอ๋อจัง
4: ซั่นก็จะกินบ่ได
3: ้มันร่างกายมันฮ้อนไปกินน้ําเย็นเกินบ่ดีดอกกินน้ําธรรมดาเอาแต่ว่ามาถึงแพ้อาหารแพ้ซุ้มเนื้องัวยังแพ้อยู่บ
4: ่มื้อกินก็ตามขวดแฟนแล้วบักหวายมากกว่ากินร้องเบิ่งหมายเฉลี่ยเพิ่นเลยบอกว่าร้องกินอะไรเว้ยมันดีแท้อีหลีติคือสิคักกินแน่กินก็บ่มีอาการแม่จ้า
3: แซ่บอย่างเดียว
4: จ้ามันถ้ามีอาการมันสิคันอันนี้บ่คันแล้วก็บ่มีพื้นเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยาตัวนี้มันสิดีอีหลีติ
3: น
4: ้ำมังคุดพะนาลิน
3: น่ะมันสิดีอีหลีติ
4: ว่าเพิ่นก็เลยว่าสั่งมาอีกเลยครั้งที่2กินไม่ล้องเบิ่ง
3: กินไม่ล้องเบิ่ง
4: กินไปเรื่อยๆแล้วว่าจังซี
3: ่ดีบ่กินมาฮอดมื้อนี้จักขวดแล้ว
4: 3ขวดกว่าที่ซี่ว่าได้กินนี่จ้า
3: ซ้ําๆเบิ่งเจ้าของดีขึ้นบ่ดี
4: ดีขึ้นอยู่จ้าหมู่เพิ่นก็ท้วงมามันกินไปนี่ผิวพรรณมันคือดีแท้มันมันคือเป็นแก้งๆมันก็ว่าอยู่
3: ครับผมครับครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่แปงนะครับแม่แปงบ้านอยู่บ้านห้วยหัวตำบลศรีบุญร่วงอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอายุ45ปี
4: จ้า
3: ครับก็อาการเพิ่นก็คือ1เป็นไมเกรนอยู่หัวนะครับปวดเรื่อยแล้วก็อันที่2ก็คือฮ้อนฟ้าตีนฮ้อนฟ้าเท้าอันที่3ก็คือเป็นภูมิแพ้แพ้อาหารนะครับกินน้ำมะกรูดมากำลังกินขวดที่4ไม่เกณฑ์กะตั้งแต่กินมากกับว่าเป็นเนา
4: ะ
3: อ
4: ัน
3: นี้ความจริงเ
4: ด้แม่นจ้า
3: บ่ตัวเพราะว่าผู้ใดเป็นไม่เกณฑ์ฟังเบิ่งกับล่องเบิ่งนะหายบ่หายบ่หูแต่ว่ายายแตงเรากินดี
4: จ้า
3: บ่เสือกับมาถามอยู่ร้านค้าบ้านห้วยฮวกนี
4: ่จ
3: ้าทุกคนก็รู้จักเนาะ
4: จ้าน
3: ะครับแล้วก็ฮ้อนอยู่ฟ้าตีนฟ้าเท่ากับบ่เป็นแล้วนะครับดีใจบ
4: ่ดีใจอยู่จ้าจังว่าสิกินไปเรื่อย
3: ๆครับแฟนก็ดีนํา
4: แฟนจ้าแฟนก็เฝ้าเก็บเงาแขนนี
3: ่ครับ
4: แล้วว่าเอาลูเมียขึ้นตัวเตียแล้วสินอนพิษข้างนั้นข้างนี้แล้วปวดเพราะกินแต่นี่ร้องบางน้ำเมียแล้วว่าเอามันสิถือกิริติราคาสำนีเชื่อไม่กินเลยสร้างหยีกแล้วก็วางสินะจ้า
3: สร้างมาขายนะบ่เนี่ย
4: เอามาขายมูเปิ้ลนี่แหละจ้า
3: อ๋อนั่งอยู่
4: นี่นั่งอยู่นี
3: ่มูเปิ้ลสี่ห้าคนนั่งอย
4: ู่แม่แม่น้ำขิงจ้าคุ้มเดียวกันพร้อม
3: เอาว่าขั้นบดีบอกาบอกคุ้มเดียวกัน
4: จ้า
3: จันก็จะเอามาฝากคอนไซ
4: จ้า
3: โอเคครับก็ขอบคุณแม่แปงหลายๆนะครับเด้อที่ได้มาบอกมาแชร์ประสบการณ์ในมื้อนี้นะครับเนาะใครมีอาการเป็นจังแม่แปงก็ลองพิจารณาเบิ่งว่าเฮานะครับสมควรกินบอนะครับคันแม่นเสียดายเงินอยู่กะอย่าฟ้าวกินบ่ว่ากันคันป่วยบ่ทันนะกะอย่าฟ้าวกินก็บ่ว่ากันนักหนักก่อนค่อยกินแต่ผมสิได้มาสัมผัสครับก็ขอบคุณหลายๆแม่แปงเนาะครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับสวัสดีครับ
5: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921 0455555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวนักเลงตอนที่2กันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
0: เขาน่ะรู้ดีว่าหล่อนทำไมถึงตายอย่างนั้นแต่เขาไม่พูดแล้วก็ไม่คุยเรื่องนี้กับเมียด้วยมันเป็นเรื่องที่บางคนเดาได้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นกำนันคนดังถามเขาก็ยอมรับว่าเป็นอุบัติเหตุมันเป็นไปตามที่เขาต้องการเป๊ะลูกชายของเขาเติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็เสียคนอย่างที่ใครๆเขาแอบคาดหมายกันไว้เรื่องเรียนนี่ไม่เอาเลยส่วนเล่ายานี่เพียบพร้อมเป็นหมดทุกอย่างใช้เงินมือเติบซื้อโน่นซื้อนี่เรื่องผู้หญิงทำไม่ต้องจ่ายเงินเพราะเรื่องหลายเรื่องไม่ว่าชกต่อยทำร้ายร่างกายเพื่อนปล้ำผู้หญิงข่มขืนข่มเหงรังแกสารพัดสารเพเขาสั่งสอนตักเตือนลูกแต่ลูกไม่เคยทำตามเลยก็เพราะลูกก็เห็นตัวอย่างจากพ่ออยู่แล้วแล้วก็เลยคิดว่ามันไม่เห็นจะน่าเสียหายที่ตรงไหนพ่อยังทำได้แล้วทำไมเขาจะทำมั่งไม่ได้มันก็ทำให้เขาปวดหัวส่งเสียงดังดุลูกเกลี้ยกล่อมแต่ไม่ได้ผลน่ะไม่สามารถจะบังคับลูกได้เขาเอะอะโวยวายจะฆ่าจะแกล้งลูกเมียเขาก็ขอร้องให้เขาค่อยๆพูดกับลูกเขาก็ยิ่งโมโหใหญ่ทำไมต้องมาห้ามเขาด้วยอย่างนี้สิลูกมันถึงเสียคนเมียเขาก็ว่าที่ลูกเสียคนไม่ใช่เพราะหล่อนนะเป็นเพราะเขานั่นแหละเขาก็โทษว่าเป็นหล่อนก็โทษว่าเป็นเขาผลที่สุดก็ทะเลาะกันขุดคุยเรื่องเก่าๆก่อนๆเอามาสาดใส่กันอุตลุดจนลูกๆพากันหนีเข้าห้องปล่อยให้พ่อแม่ทะเลาะกันหน้าดำหน้าแดงไม่ว่าเขาจะเข้มงวดยังไงก็ไม่ทำให้ลูกชายเป็นคนดีขึ้นมาได้ยังคงมีเรื่องกับคนอื่นยังคงไปคบกับพรรคพวกเลวๆไปกินไปเที่ยวกันจะดีก็แต่ลูกสาวที่ตั้งใจเรียนหน่อยเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทนี่เป็นความชื่นใจของเขากับเมียพูดถึงลูกสาวแล้วเขามีความสุขแต่พอพูดถึงลูกชายความทุกข์อันมหึมาเท่าภูเขาก็โถมเข้าใส่ทันทีและหนักอึ้งดำมืดไปหมดนี่มันทำให้เขานึกถึงว่าเมื่อตัวเองอายุเท่าลูกกำลังเป็นวัยรุ่นก็หยอกใครซะที่ไหนเอามันทุกอย่างเหมือนกันนั่นแหละแต่มันก็ต่างกันเขาเนี่ยมันอดอยากลำบากไม่มีกินก็ต้องเอาแต่นี่ลูกชายมีพร้อมสับเลยทุกอย่างไม่ว่าต้องการอะไรก็ได้ไม่ต้องพยายามอะไรเลยไม่ต้องขวนขวายอะไรทั้งสิ้นมันต่างกันชนิดคนละขั้วเลยแต่ลงท้ายทำไมมันจะต้องมาทำตัวเหมือนกันด้วยเขาไม่เข้าใจจริงๆหรือว่านี่จะเป็นกรรมเวรที่ตามมาสนองเอากันอย่างนี้เลยเหรอเขาไม่เชื่อแล้วว่ากรรมมันจะมาตามเร็วขนาดนี้ไม่อ่ะมันต้องไม่ใช่อย่างนั้นพอลูกชายอายุเกณฑ์ทหารแล้วก็หาทางช่วยลูกชายให้ไม่ต้องไปเป็นทหารหาทางตามประสาถนัดของเขาแล้วปีเดียวกันนั้นปลายปีลูกชายก็ก่อกรรมทำเข็นขึ้นไปยิงเขาตายกลางตลาดคนเยอะเห็นกันหมดว่าเขาทำจ่อยิงอย่างเผาขนอย่างตั้งอกตั้งใจคนนี่ร้องกันวีดวายหมดส่วนเขาเนี่ยเครียดหนักหาทางช่วยลูกชายให้รอดคุกแต่ยากเหลือเกินอีกฝ่ายที่เสียลูกชายวัย25ปีนั้นเขาเป็นนายทหารเพราะฉะนั้นลูกชายของเขาก็เลยต้องเข้าคุกนอนตารางหลายปีเขากลัดกลุ้มอารมณ์เสียตลอดเวลาร่างกายพายผอมสุดถึงเข้าโรงพยาบาลหมอตรวจพบเขาเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเขาทั้งตกใจทั้งกลัวความตายแล้วก็เป็นห่วงลูกที่อยู่ในคุกมีช่องทางรักษาเขาต้องเดินทางไปเมืองจีนไปกับน้องสาวของเขาในระหว่างที่อยู่ที่โน่นเขาก็ได้รับโทรศัพท์มีเพื่อนโทรบอกอะไรบางอย่างที่เขาเคยสงสัยอยู่ก่อนว่าเมียเขาจะคิดไม่ซื่อมันเป็นความจริงเพื่อนเขาเห็นว่าเมียเขานะคบชู้เล่นชู้กับนายตำรวจคนหนึ่งที่อยู่นอกพื้นที่ถิ่นของเขาเขาแทบกระอักเลือดตายเขาเงียบกริบเลยไม่พูดอะไรเลยอยู่นานเป็นวันแต่ก่อนเข้าผ่าตัดคืนนั้นเขาก็พูดกับน้องสาวว่าเวรกรรมทำไมมันมาเร็วนักนี่มันไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยหรือมันเอากันชาตินี้เลยเหรอดูเหมือนเขาจะทรุดหนักลงกว่าเดิมเจ็บปวดทรมานอย่างที่สุดหน้าตานี่เบ้เย๋เกไปหมด น้องสาวเป็นห่วงมากโทรบอกญาติทางเมืองไทยว่าท่าทางเขาจะไปไม่รอดแล้วเขาก็พูดเรื่องเมียว่าเขาเคยสงสัยอยู่บ้างแล้วว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างเพราะว่าเงินทองเบิกก็ไปใช้มากอย่างน่าสงสัยแต่เขาถามแล้วเมียก็ไม่ยอมบอกไอ้ตำรวจนั่นคงจะปอกลอกเขาอยากจะโทรศัพท์คุยกับเมียเขาบอกน้องสาวน้องสาวก็ห้ามไว้เพราะถ้าลงได้พูดออกไปก็จะทำให้คงโมโหมากยิ่งขึ้นน้องก็บอกว่ารอให้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยปลอดภัยดีแล้วค่อยคุยกันนะแม่เมียที่รักกันมากขนาดนี้ยังทำเจ็บแสบแบบนี้เขาบอกว่าเวรกรรมมันโหมกระหน่ำเขายังโหดร้ายที่สุดเขาคงจะทำกรรมมาไว้มากมายจนนับไม่ถ้วนเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาทำอะไรเอาไว้บ้างทั้งบาปทั้งกรรมมันถึงได้รุมกระหน่ำกันใหญ่เขาบอกกับน้องว่าเขาจะฆ่ามันทิ้งทั้งสองคนนะน้องสาวก็ตกใจห้ามเขาอย่าไปทำอย่างนั้นเป็นอันขาดนะถ้าทำนะตำรวจเอาไปนอนคุกแน่เพราะมีเรื่องนี้อยู่เขาไม่เชื่อเขาจะฆ่าแต่พอเวลาผ่านไปพักหนึ่งเขาก็พูดว่าที่น้องพูดนะมีเหตุผลถ้าเขาลงมือเขาก็ถูกรวบตัวแน่น้องสาวเห็นเขาสงบลงเขาก็บอกว่าความชื่นใจในชีวิตของเขาเวลานี้มีแต่ลูกสาวคนเดียวเท่านั้นน่ะเรียนเก่งตั้งอกตั้งใจรักพ่อรักแม่แล้วก็พูดเก่งพอเขาคิดถึงลูกพูดถึงลูกเขาก็อารมณ์แจ่มใสขึ้นแล้วก็บอกว่าเขาจะยังตายไม่ได้ฮะเขาจะต้องอยู่เพื่อลูกเมียน่ะมันคนอื่นแต่ลูกเป็นลูกของเขาเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเมียนั้นเลือดของคนอื่นลูกของคนอื่นช่างมันเขาพูดอย่างนี้เหมือนจะปลงใจได้น้องสาวก็ดีใจรีบพูดไปบอกว่าใช่พูดถูกแล้วเมียนั้นมันเลือดคนอื่นแต่ลูกนั้นมันเลือดพี่เขาเข้าผ่าตัดแล้วก็ออกมาผลที่ได้รับน่าพอใจเขาก็บอกน้องว่าเขาจะอยู่ต่อไปอีกนานหลายสิบปีเพราะว่าตอนนี้อายุ57อยู่สัก80 90ก็คิดว่าน่าจะไหวเดินทางกลับเมืองไทยเขาไม่ได้พูดเรื่องที่เขาล่วงรู้กับเมียเลยแต่เขาสังเกตว่าเมียแต่งตัวสวยสดชื่นดีท่าทางไม่ได้ห่วงใยอะไรเขาก็มีแต่ลูกสาวเท่านั้นที่ห่วงพ่ออย่างเห็นชัดอยู่ใกล้ๆเขาเกือบตลอดเวลาเขาก็มีความสุขตรงนี้แหละแต่แล้วมันก็เกิดบางอย่างขึ้นกับเขาน้องสาวเขารับแจ้งข่าวจากโรงพยาบาลว่าเขาทรุดหนักให้รีบไปโรงพยาบาลด่วนไปถึงมันก็สายไปแล้วพอหลังจากงานศพเขาเมียเขาก็ไม่ยอมไว้ทุกข์แต่งตัวสวยออกหน้าออกตากับนายตำรวจคนนั้นที่เป็นพ่อไม้แล้วเงินทองก็ไหลออกไปจากธนาคารเงินที่ผัวกล่าวหาเก็บสะสมมาไว้พาผัวใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านมีปัญหากับลูกเลี้ยงที่กำลังโตเป็นสาวปัญหานั้นก็คือสายตาคำพูดกระลิ้มกระเหลี่ยแทะโลมน้องสาวเขาฝันว่าพี่ชายมาหาแล้วก็บอกให้ช่วยดูลูกสาวด้วยลูกสาวกำลังตกอยู่ในอันตรายใกล้ตัวลูกสาวรักแม่ไม่พูดอะไรน้องสาวเขาถามหลานถึงได้เล่าให้ฟังจนในที่สุดน้องสาวเขาต้องรับหลานมาอยู่ที่บ้านเพื่อให้ปลอดภัยจากพ่อเลี้ยงตันหาจัดหลานมาอยู่ด้วยแล้วน้องสาวก็บอกเล่าดวงวิญญาณพี่ชายว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วลูกสาวปลอดภัยแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องเวรเรื่องกรรมที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ
6: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนรินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: องทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะสำนักงานประกันสังคมเผยไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้ารับรองผลคะแนนก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สำนักงานประกันสังคมเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานตั้งแต่การรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดการตรวจสอบผลคะแนนการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งและการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองตลอดจนการพิจารณาคำคัดค้านและการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นระหว่างวันที่20ถึง30ตุลาคม69สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยให้ครบตามจำนวนผู้สมัครเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนฝ่ายผู้ประกันตนและบัญชีบุคคลสำรองต่อไปและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนก่อนให้ความเห็นชอบและออกประกาศ

0: ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งภายหลังการประกาศดังกล่าวสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ภายใน7วันมอสจักรินนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยจะเป็นผู้ถือธงนำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นวันที่18ตุลาคมนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่จะเริ่มขึ้นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นจัดชิงชัย492เหรียญทองใน18ชนิดกีฬาโดยประเทศไทยส่งนักกีฬาพาราเข้าร่วม265คนครบทุกชนิดกีฬาซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮโดยมอสจักรินดับบุนีนักกรีฑาพาราไทยผู้พิการทางสายตาคัดที13เจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกมหางโจว2022ที่จีนจะได้เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮาส์ที่เมืองนาโกย่าแล้วเพื่อเตรียมให้บริการนักกีฬาอย่างเต็มที่ซึ่งนายสุรศักดิ์เพลินเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธานเปิดศูนย์ไทยเฮาส์อย่างเป็นทางการในวันที่17ตุลาคมนี้สำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญเบญจาพรรายงานค่ะ
2: สวมหมวกกันน็อก
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับมีมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงคนหนึ่งชื่อว่าลีกาเซงอายุแค่90กว่าแล้วเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของฮ่องกงเลยนะครับท่านผู้ฟังแกเขียนหนังสือไว้หลายเรื่องหลายอย่างพอแกอายุมากแล้วเนี่ย90กว่าแกเกษียณตัวเองไม่ทำงานแกก็มีโอกาสมาบันทึกอะไรต่างๆให้กับพวกเราซึ่งเป็นชนรุ่นหลังได้ฟังได้เขียนได้อ่านกันแกบอกว่าให้มองทุกอย่างด้วยจิตที่โปร่งเบาไม่ไปแบกรับและถือสาเอาธุระกับเรื่องต่างๆให้มากนักปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางนะครับผมเขียนไว้ดีนะครับคือปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางเราไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรมากก็มันเป็นของมันอย่างนั้นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองเนี่ยเป็นเหมือนปุยเมฆที่ผ่านที่ไหลผ่านนะครับมันจะมาแล้วมันก็จะไปมันมาแล้วมันก็จะไปความหรูหราร่ำรวยเนี่ยเหมือนดังงานเลี้ยงงานเลี้ยงที่หรูที่อยู่ได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นมันเหมือนงานเลี้ยงหรูหราร่ำรวยนี่เหมือนงานเลี้ยงนะครับน่าจะจริงใช่ไก่งานเลี้ยงเนี่ยจะเลี้ยงดีขนาดไหนกินดีขนาดไหนมันก็ต้องเลิกต้องมีวันเลิกลานะครับเราเดินไปส่งแขกส่งไกลขนาดไหนเจ้าภาพก็ต้องเดินกลับคนเดียวมันเป็นธรรมชาตินะครับเราไปส่งพ่อส่งแม่ที่ป่าช้าส่งที่เชิงตะกอนยังไงท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับเขาส่งเราหรือเราส่งเขาแค่นั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะครับชั่วไม่นานชั่วพริบตาเดียวเนี่ยผมที่เราเคยดำมันก็ขาวตัวผมเองนะครับปันโถไปโหลดของผมเองเนี่ยผมมันก็เริ่มงอกขาวไปเยอะแล้วคือแป๊บเดียวเราก็มาถึงวันที่วัยที่ผมงอกขาวเสร็จแล้วเนี่ยชีวิตมันแป๊บเดียวท่านผู้ฟังฉะนั้นอย่าประมาทร่างกายสุขภาพดีถือว่าโชควาสนานะครับฝากเอาไว้นะมังคุดนี่นะครับผมเชื่อมั่นใจมากๆนะครับท่านที่เคยกินเคยดื่มรู้ว่าสุขภาพรู้ว่าน้ำมังคุดมีคุณภาพเป็นยังไงนะครับผมแนะนำให้กินก่อนเลยท่านผู้ฟัง

0: ต้องกินนะครับต้องกินก่อนกินแล้วจะรู้เองกินแล้วไม่ต้องไปรีบกินนะไม่ใช่ว่ากินวันละขวดละขวดมันดีไม่ดีมันเปลืองมันดีกับผมด้วยเพราะว่าเงินท่านน่ะมันซื้อมาของมันแพงไม่ต้องไปกินเยอะนะกินครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีแก้วข้างในเปิดขวดออกมาแก้วมันจะมีแก้วพลาสติกเล็กๆอย่าให้เกินนั้นครั้งหนึ่งตอนเช้าตอนก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งก็พอแล้วนะครับกินแค่30มิลแล้วดื่มน้ำตามลองดูสัก 5-6 วันนะครับถ้ามันนิ่งๆเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นมั่งนะครับถ้ามันมีอะไรปฏิกิริยาอะไรจากร่างกายนะครับนั่นแหละคือใช่ที่สำคัญที่สุดคือผมเรียนนิดหนึ่งว่าร่างกายที่มีสุขภาพดีได้นี่ต้องมีการขับของเสียขับของเสียคืออะไรหนึ่งถ่ายดีถ่ายดำถ่ายเหม็นนะครับขับของเสียถ่ายอุจจาระบ่อยปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเยอะนะครับเหงื่อออกบ่อยเหงื่อออกเหม็นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับมีมากกว่านั้นบางทีมีอะไรที่ผิดปกติออกมากับอุจจาระนี่ก็ต้องไม่ต้องไปตกใจถ้าร่างกายมีการขับของไม่ดีนะครับออกมาเมื่อไหร่นี่แสดงว่าสุขภาพของเรานี่มันจะเริ่มดีอย่าไปตกใจนะครับท่านผู้ฟังขับของไม่ดีออกมาเยอะๆในสุขภาพของเราจะเริ่มดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่บางคนตองห้าตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้ไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดนะครับในเรื่องผีเจดีร้างโอ้น่าฟังผีเจดีร้างจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงผีเจดีร้างท่านผู้ฟังที่บ้านดอนกอกตำบลตะพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ50ปีล่วงมาแล้วยังเป็นบ้านนอกชนบทความเจริญเข้าไปถึงน้อยมากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อยแล้วก็ทำไร่ข้าวโพดเป็นบางส่วนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของนายดาบตำรวจชื่อดาบฉไหนซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วนะครับเล่าให้ฟังโดยมีรายละเอียดว่าช่วงเวลานั้นดาบฉไหนยังมียศเป็น10ตำรวจตรีประจำอยู่ที่โรงพักพนมทวน10ตรีฉไหนมีเพื่อนสนิท2คนคือครูคำนวณครูประชาบาลวัดตะพังตรุแล้วก็นายสนพ่อค้าพืชไร่ทั้ง3คนมีอุปนิสัยใจคอคล้ายๆกันคือชอบสะสมพระเครื่องเมื่อไรที่มาพบปะสังสรรค์กันก็จะหยิบมาเรื่องพระเครื่องรุ่นต่างๆมาพูดคุยกันอย่างถูกคอไม่รู้เบื่อที่บ้านดอนกอกนะมีเจดีย์ร้างอยู่องค์หนึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณตั้งอยู่บนเนินดินแวดล้อมด้วยป่าละเมาะรกเรื้อแล้วก็น่าแปลกที่บริเวณรอบๆเจดีย์ไม่มีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างซึ่งแสดงว่าเป็นวัดร้างปรากฏอยู่เลยคล้ายๆกับว่าเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวเพียงองค์เดียวทำให้ยากจะคาดเดาได้ว่าผู้ที่สร้างเจดีย์นี้มีเจตนาอะไรแล้วก็เหตุฉะไหนถึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาบนที่เปลี่ยวร้างอย่างนี้สิบตรีฉะไหนสนใจเจดีย์องค์นี้มากเคยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่บ้านดอนกอกหลายรายว่าพอจะรู้ประวัติความเป็นมาของเจดีย์แห่งนี้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องเจดีย์แม้แต่คนเดียวทุกคนบอกสิบตรีฉะไหนเหมือนกันว่าเห็นเจดีย์องค์นี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม้แต่รุ่นปู่รุ่นย่าก็ไม่มีใครรู้ความเป็นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผู้ใดรู้ประวัติเจดีย์ลึกลับองค์นี้สิบตรีฉะไหนได้นำเรื่องเจดีย์ไปพูดคุยกับครูคำนวณแล้วก็นายสนว่าภายในเจดีย์น่าจะมีการบรรจุพระเครื่องเอาไว้เป็นแน่ถ้าขุดเจดีย์ทะลุเข้าไปได้ก็อาจจะเจอกรุพระอยู่ข้างในก็ได้ครูคำนวณและนายสนก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะความที่อยากจะได้พระเครื่องแต่ครูคำนวณก็ยังอดหวาดไม่ได้ถ้าตำรวจมาเจอพวกเราตอนกำลังกูดเจดีย์อยู่แล้วก็ซวยแน่เลยนะนายสนก็หัวเราะกักก็บอกกับครูคำนวณอย่างขำๆบอกเฮ้ยหมู่ไหนก็มาช่วยขุดทั้งคนยังจะกลัวตำรวจที่ไหนอีกละครูครูคำนวณก็เพิ่งนึกได้ว่าสิบตีฉะไหนก็เป็นตำรวจก็พลอยหัวเราะขำตัวเองแต่หมู่ฉะไหนกลับฉุกคิดถึงความผิดทางกฎหมายขึ้นมาครูพูดอย่างนี้ก็เท่ากับเตือนสติกันจะว่าไปแล้วก็จริงของครูถ้ากำลังขุดเจดีย์อยู่แล้วมีใครมาเห็นเข้านะคงจะเป็นเรื่องแน่เพราะถึงจะเป็นเจดีย์ร้างก็ยังเป็นโบราณใครไปขุดเจาะทำลายก็มีความผิดทางกฎหมายทั้งนั้นอ่ะผมเป็นตำรวจแล้วมาทำผิดซะเองอย่างนี้เจอโทษหนักเป็นสองเท่าแน่ๆเมื่อสิบตรีฉะไหนพูดออกมาอย่างนี้ก็เล่นเอาครูคำนวณกับนายสนถึงก็อึ้งไปคราวนี้วงสนทนาก็เปลี่ยนมาเป็นกระซิบกระซาบพูดคุยกันเบา แล้วก็ช่วยกันวางแผนการจะไปขุดกรุที่เจดีย์ร้างโดยจะแอบไปตอนกลางคืนโดยจะเปลี่ยนกันเฝ้ายามคอยดูต้นทางหากมีผู้คนเดินผ่านมาก็จะส่งสัญญาณให้พวกที่ขุดเจดีย์หลบหนีไปก่อนเมื่อตกลงนัดหมายกันแล้วทั้ง3คนก็แยกย้ายไปจัดเตรียมอุปกรณ์การขุดถึงคืนกำหนดไปขุดกรุนายสนก็ขับรถปิกอัพมารับครูคำนวณแล้วก็สิบตีฉไหนพอไปถึงบริเวณใกล้ๆกับเจดีย์ร้างนายสนก็ขับปิกอัพไปจอดซุ่มในละเมาะทึบลับตาแล้วทั้ง3คนก็แบกอีเตอร์กับแฉลงตรงไปยังเจดีย์ร้างซึ่งอยู่ห่างจากทางเดินประมาณ200เมตรโดยให้ครูคำนวณเป็นคนเฝ้าดูต้นทางก่อนถ้าเห็นมีคนเดินผ่านทางก็ให้วิ่งไปบอกจะได้หลบไปที่รถปิกอัพแล้วก็ขับหนีไปทันทีเวลานั้นประมาณ4ทุ่มเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านดอนกอกเงียบเชียบแต่คืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นอ่อนๆแสงจันทร์เสี้ยวส่องแสงสลัวสลัวไม่ถึงกับมืดสนิทสิบตรีฉไหนกับนายสนก็หิ้วอุปกรณ์ขุดกรุแยกไปที่เจดีย์ส่วนครูคำนวณก็เข้าไปหลบอยู่ในเงามืดข้างทางคอยดูว่ามีคนจะผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าครูคำนวณยืนตบยุงด้วยความรำคาญได้ครู่นึงก็หยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบบุหรี่ไปได้ไม่ถึงครึ่งมวนก็รีบโยนบุหรี่ทิ้งแล้วก็เหยียบให้ดับเนื่องจากได้ยินเสียงคนเดินสวบสาบตรงเข้ามาจากปากทางพอชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นพระภิกษุรูปนึงแบกกรดที่อยู่กลางน้ำเดินเข้ามาครูคำนวณก็คิดว่าต้องเป็นพระธุดงค์กำลังจะเดินไปที่เจดีย์ร้างแน่ก็เลยรีบหลบออกจากที่ซุ่มวิ่งไปยังพรรคพวกที่กำลังขุดเจดีย์อยู่ขณะนั้นนายสนกำลังหวดอีเตอร์ได้ไม่กี่ทีและสิบตรีฉไหนยังไม่ทันใช้แฉลงงัดเอาอิฐที่แตกหักออกมาครูคำนวณก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่ามีพระธุดงค์กำลังตรงมาที่นี่สามเกิร์ลก็รีบหิ้วอุปกรณ์ขุดกรุลุยดงหญ้าหลบออกไปอีกด้านนึงลัดเลาะไปที่รถปิกอัพที่จอดซุ่มไว้สตาร์ทเครื่องขับออกไปทันทีเป็นอันว่าคืนนั้นการขุดเจดีย์ต้องล้มเลิกไปโดยปริยายต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นนายสนก็รีบขับรถไปดูบริเวณเจดีย์ร้างคิดว่าต้องพบพระธุดงค์มาปักกลดแถวๆนั้นปรากฏว่าไม่พบเห็นพระเนรรูปไหนทั้งสิ้นทั้งไม่มีเขาเงื่อนร่องรอยว่าจะมีพระธุดงค์มาปักกลดอาศัยในบริเวณนั้นจึงได้นำความไปบอกกับครูคำนวณกับสิบตรีฉไหนแล้วก็ประเมินว่าครูคำนวณอาจจะตาฝาดไปก็ได้เนื่องจากคอยคิดกังวลว่าจะมีใครมาเจอมาพบเห็นการขุดเจาะพระเจดีย์แต่ครูคำนวณได้ยืนยันมั่นคงว่าตัวไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนเห็นพระธุดงค์แบกกลดเดินเข้ามาจริงๆดังนั้นสิบตรีฉไหนกับนายสนก็เลยนัดหมายกันใหม่ว่าคืนนี้จะไปขุดเจดีย์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะให้นายสนเป็นคนดูต้นทางส่วนสิบตรีฉไหนกับครูคำนวณเป็นคนขุดคืนต่อมาสามเกลือก็ย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างที่เดิมโดยให้นายสนเป็นคนเฝ้าต้นทางส่วนสิบตรีฉไหนกับครูคำนวณเป็นคนขุดสิบตรีฉไหนใช้อิเตอร์ฟันลงไปที่ฐานเจดีย์เจาะจนเป็นช่องครูคำนวณก็ช่วยกันงัดอิฐด้วยแฉลงหลุดออกมาเป็นกระบี่ความเก่าของอิฐทำให้ทั้งสองเปิดเป็นช่องกว้างขึ้นเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นช่องโหว่ขนาดพอจะลอดหัวเข้าไปได้สบายๆครูคำนวณก็บอกให้สิบตรีฉไหนหยุดชั่วคราวตัวเองคว้าไฟฉายส่องเข้าไปในรูโหว่นั่นครูเห็นอะไรหรือเปล่าวะมาข้างในมันมืดเหลือเกินดูมันจะมีจอมปลวกขวางปากรูอยู่ด้วยนะครูคำนวณบอกแล้วก็สอดกระบอกไฟฉายลอดเข้าไปส่องดูภายในให้เห็นชัดๆพร้อมกับก้มลงไปมองเพื่อให้เห็นถนัด
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อเรื่องผีเจดีย์ร้างเนี่ยผมนี่อยู่วัดตอนเป็นเนนเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเคยเจอสิ่งพวกนี้แต่กลัวไหมกลัวไม่ต้องห่วงกลัวแน่นอนทุกวันนี้ยังกลัวอยู่ไหมก็ยังกลัวอยู่แต่ว่ามันลดลงท่านผู้ฟังคือสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังนะสิ่งที่มองไม่เห็นนี่ถ้าเขาจะทำเราถ้าเขาจะแกล้งเราอยู่ตรงไหนเขาก็แกล้งได้เขาก็ทำได้ถ้าเขามาแกล้งเขามาปรากฏแสดงว่ามันมีอะไรผูกพันอาจจะต้องการให้เราช่วยหรือเขาอาจจะเป็นญาติของเราอาจจะเป็นคนที่รู้จักเราเราจึงมาสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับเขาฉะนั้นอย่าไปกลัวเขาเราต้องสงสารเขาเอ็นดูเขานะครับแต่พูดก็พูดได้นะแต่ว่าทำไม่ได้หรอกนะอย่ามาให้เห็นเลยมาก็มาให้เรียบร้อยหน่อยให้สวยๆหน่อยหรือเข้าฝันนี่ไม่เป็นไรมาสดๆนี่ก็ต้องคุยกันหน่อยนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเลย นะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับบุญกุศลอันใดที่จะพึงมีจากการทำบุญที่ผมทำมาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำประโยชน์กับสังคมก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนมีส่วนแห่งบุญกุศลนั้นนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มีก็ขอให้หายไปคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองก่อนกินก็นึกถึงองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีอุปการคุณสิ่งที่เราเคารพนับถือเจ้าแม่กวนอิมหรือไม่ก็หมอชีวกโทมารพัฒน์นะครับแล้วนึกถึงท่านก่อนดื่มตั้งจิตให้ดีนะครับขอให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อร่างกายแข็งแรงหายใจโรคภัยไข้เจ็บแล้วเราก็จะอยู่ทำคุณงามความดีต่อไปให้ทานรักษาศีลช่วยเหลือสังคมตามสมควรอันนี้เขาเรียกว่าใช้ร่างกายสังขารให้เป็นประโยชน์มาแปลสภาพเป็นทุนมาสร้างกำไรต่อนะครับท่านผู้ฟังนามคุณทิพย์มงคลตองห้าตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับ360บาทถือว่าเป็นตัวช่วยถือว่าเป็นการให้รางวัลกับสังขารกับร่างกายของเราฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี
1: โลกนี้มีสะพานอยู่ทุกแห่งหนและเราแต่ละคนล้วนแล้วแต่เคยข้ามสะพานกันมานับครั้งไม่ถ้วนครั้งนี้อาตมาภาพมายืนอยู่ตรงหน้าสะพานก็จึงอยากจะมอบคติธรรมจากการเดินข้ามสะพานให้เราทั้งหลายนำไปพิจารณาด้วย 1. สะพานทำหน้าที่ประสานระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโน้นเช่นเดียวกันเราก็ควรจะเป็นนักประสานเหมือนกับสะพานกล่าวคือเป็นมือประสาน10ทิศเข้าวงไหนต้องทำให้คนในแต่ละวงการมาประสานสามัคคีกันประการที่2ก็คือว่าสะพานทำหน้าที่เชื่อมฝั่งนี้ไปหาฝั่งโน้นก็เช่นเดียวกันกับในทางธรรมเราต้องรู้จักน้อมตนจากปุถุชนคนมีกิเลสให้กลายไปเป็นอริยชนคนมีธรรมะประการที่3เมื่อเราเดินข้ามสะพานแล้วเราก็ทิ้งสะพานเอาไว้เบื้องหลังกล่าวสั้นๆว่าเราใช้สะพานแล้วก็ไม่กอดสะพานฉันใดวัตถุเข้าของทั้งหลายที่เราใช้เราก็ไม่ควรยึดติดถือมั่นฉันนั้นเหมือนกัน
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
3: ่ไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมี

0: ตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่
1: อ
0: นๆอันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็แบบบางทีงวดนิ่มอะใส่ไปทั้งเปลือกบด
1: โอ้
0: รสมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
1: ค่ะมันจะเฟื่อนฝาดๆ
0: ใช่
1: แล้วเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออกนะ
0: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยซ้ำไป
1: เม็ดเนี้ยขม
0: ใช่ไหม
1: นะ
0: จริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกำมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
1: แล้ว
0: ม
1: ัน
0: จะเปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
1: ค่ะ
0: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮ
1: ะ
0: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาบอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศคาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่

0: มาฟังเรื่องราวผีเจดีย์ร้างกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ทันใดนั้นครูคำนวณก็ร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อกระบอกไฟฉายในมือคล้ายกับมีใครคว้าจับแล้วกระชากจนหลุดจากมือครูคำนวณโดดผลุงออกจากทางช่องโหว่ของเจดีย์บอกกับสิบตรีฉนัยปากคอสั่นเฮ้ยไม่รู้มืออะไรกระชากไฟฉายไปจากมือผมเฮ้ยครูอุปทานไปเองหรือเปล่าสิบตรีฉนัยไม่เชื่อแล้วก็เดินเข้าไปซุดนั่งยองๆตรงช่องโหว่ที่ช่วยกันทะลวงผนังเจดีย์จนทะลุส่องไฟฉายเข้าไปดูบ้างแต่เห็นอะไรไม่ถนัดเพราะว่าภายในเจดีย์คล้ายกับมีละอองฝุ่นนึกวันคละคลุ้งเลยทำให้แสงไฟฉายไม่สามารถส่องทะลุขณะสิบตรีฉนัยกำลังก้มลงมองเข้าไปในช่องโหว่โดยมีครูคำนวณยืนอยู่ข้างๆทั้งสองก็สะดุ้งขึ้นพร้อมๆกันเมื่อได้ยินเสียงทักทายจากทางด้านหลังทำอะไรกันหรือโยมครูคำนวณกับสิบตรีฉนัยเหลียวไปมองยืนตะลึงตัวแข็งขนลุกเกรียวเมื่อเห็นเจ้าของเสียงยืนตระหง่านอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสามวาผู้พูดเป็นพระธุดงค์แบกกรดสะพายอัฐบริขารพรุงพรังถ้าหากว่าเป็นพระธุดงค์ซึ่งมีรูปร่างปกติธรรมดาก็คงไม่ถึงกับต้องตื่นตระหนกตกใจแทบเป็นอัมพาตแต่ที่ทั้งสองเกลอเห็นอยู่นี้พระธุดงค์ผู้ปรากฏตัวในยามวิกาลมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนปกติธรรมดาเกินเท่าตัวตระหง่านเงื้อมยังกะยักปักกลันดูเป็นเงามืดทะมึนน่ากลัวเป็นที่สุดโยมทั้งสองกลับไปเสียเถอะสิ่งที่โยมกำลังทำด้วยความโลภแบบนี้มีแต่จะทำให้เกิดความวิบัติแก่ชีวิตกลับไปตอนนี้เลิกละเสียตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปคำพูดที่เนิบเนิบฟังแล้วเย็นจะเยือกจับใจทำให้ครูคำนวณและสิบตรีฉนัยยกมือพนมด้วยความหวาดกลัวจากนั้นทั้งสองก็ค่อยๆก้าวถอยหลังทีละก้าวพอออกห่างมาได้ก็หันหลังวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปยังรถปิ๊กอัพที่จอดซุ่มไว้ไม่คิดชีวิตไม่คิดห่วงหาอะไรอีเตอร์กับแฉลงที่ทิ้งไว้ที่รถปิ๊กอัพนายสนนั่งตัวสั่นงันงกรออยู่ก่อนแล้วพอครูคำนวณกับสิบตรีฉนัยมาถึงนายสนก็ลนลานสตาร์ทรถพุ่งออกจากดงละเมาะไม้แล่นลิ้วไปยังบ้านของตัวทันทีนายสนเล่าให้เพื่อนเกลอฟังว่าขณะที่เขากำลังเฝ้าต้นทางอยู่ได้ยินเสียงดังสวบสาบเหมือนกับคนลุยพงหญ้าออกมาแล้วก็เห็นพระธุดงค์รูปร่างสูงใหญ่สูงเกือบเท่ายอดไม้เดินตรงเข้ามาเขาก็ออกวิ่งไม่คิดชีวิตวกอ้อมมายังรถปิ๊กอัพพอดีกับครูคำนวณและสิบตรีฉนัยวิ่งหน้าตาตื่นมาสมทบจึงได้ขับรถหนีออกมาพร้อมกันทั้งสามคนไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าพระธุดงค์ที่เห็นจะต้องเป็นผู้ผีวิญญาณที่คอยเฝ้าพิทักษ์เจดีย์แห่งนี้อย่างแน่นอนและวิญญาณที่เห็นนี่ไม่อนุญาตให้พวกเขาแตะต้องสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเจดีย์อย่างเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นนายสนครูคำนวณและสิบตรีฉนัยก็พากันย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างอีกครั้งโดยนำปูนทรายไปด้วยหลังจากจุดธูปเทียนขอขมาที่พวกเขาได้ล่วงเกินต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วก็จัดการซ่อมรอยโหว่ให้ปิดสนิทดังเดิมจากนั้นก็ไม่ได้ย่างกรายเข้าไปใกล้เจดีย์ลึกลับโดดเดี่ยวแห่งนั้นอีกเลยซึ่งอีกหลายปีต่อมาเจดีย์ร้างก็ได้พังทลายลงมากลายเป็นกองเศษอิฐเศษหินจมดินท่ามกลางความรกชัดของพงไม้ใบหญ้าที่ขึ้นคลุมจนมิดชิดโดยไม่มีใครไปรื้อค้นหาพระเครื่องหรือว่าของมีค่าใดๆมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับมาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษครับมีผู้ชายประมาณอายุสัก40ปีคนหนึ่งชื่อนายทรงพลเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวที่มีอยู่ด้วยกัน7คนพี่น้องนายทรงพลเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องของครอบครัวก็เลยทำให้ผู้เป็นแม่และพ่อรวมถึงบรรดาพี่สาวทั้ง6คนของนายทรงพลรักแล้วก็เลี้ยงดูเขาอย่างประคบประหงมที่สุดตั้งแต่เล็กจนโตตอนที่คุณสัญญาได้รู้จักกับนายทรงพลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพียงเด็กชายหรือว่าเด็กหนุ่มแต่เขาเป็นชายวัย40ปีที่มีเมีย3คนแล้วก็มีลูกถึง5คนแล้วโดยตั้งแต่เติบโตขึ้นมาจนมีเมียมีลูกเป็นขยงอย่างนี้เขาไม่เคยประกอบอาชีพอะไรเลยไม่เคยทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมาก่อนเลยในชีวิตแล้วก็ไม่เคยแม้แต่คิดที่จะทำช่วยชีวิตนายทรงพลนี่เกาะพ่อแม่กินมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดจนโตพอมีเมียมีลูกก็ตกเป็นภาระของแม่ซึ่งนับวันก็แก่เท่าลงทุกที โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผู้เป็นพ่อตายจากไปเมื่อราวๆสัก 6-7 ปีก่อนแล้วก็ทิ้งสมบัติเก่าไว้ให้จำนวนหนึ่งมันก็ยิ่งทำให้ในทรงพลใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆไม่ขาดแคลนในขณะที่ผู้เป็นแม่ก็ต้องทยอยนำของมีค่าต่างๆออกมาขายเพื่อจะนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านทีละชิ้นทีละชิ้นพี่สาวทั้ง6คนของทรงพลต่างแต่งงานแล้วก็แยกเรือนออกไปจนหมดดังนั้นภายในบ้านก็เลยมีเพียงผู้เป็นแม่แล้วก็ลูกเมียของนายทรงพลเท่านั้นที่ยังเกาะใบบุญของแม่อยู่อย่างไม่มียางอายยามใดเดือดร้อนทรงพลกับเมียก็จะตระเวนไปขอเงินจากบรรดาพี่สาวแต่ละคนซึ่งทุกคนต่างก็จำใจต้องให้เพราะว่าเห็นแก่แม่ซึ่งแก่มากแล้วพอได้เงินมาในทรงพลก็จะนำมาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยพอหมดก็ไปแบมือขอจากพี่สาวคนอื่นบ้างหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปโดยที่ตัวในทรงพลเองไม่เคยคิดที่จะทำมาหากินสมบัติเก่าที่ผู้เป็นพ่อทิ้งเอาไว้ให้นั้นไม่ใช่ของมีค่าประเภทเพชรนิลจินดาหากแต่เป็นจำพวกของสะสมเก่าแก่ที่มีราคาเช่นเทวรูปพระเครื่องซึ่งยามใดมีคนสนใจที่จะซื้อก็สามารถปล่อยขายได้ในราคาหลักหมื่นหลักแสนแต่ยามใดที่ไม่สามารถขายได้ก็จะประสบกับภาวะขาดแคลนบ้างเหมือนกันและเมื่อยามใดที่ขาดแคลนหากทรงพลไปขอพี่สาวแล้วไม่ได้กลับมาหรือได้มาจำนวนน้อยเขาก็จะด่าพี่สาวอย่างเสียหายหายให้แม่ฟังโดยไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่าพี่สาวเหล่านั้นก็เคยให้มาแล้วหลายครั้งพอไม่ให้หรือไม่มีให้สักครั้งหนึ่งในทรงพลก็จะแสดงความโกรธด่ารับหลังด้วยถ้อยคำที่หยาบคายโดยไม่สำนึกบ้างเลยว่าชีวิตของแต่ละคนก็ต้องตรากตรำทำงานอย่างหนักกว่าจะได้เงินมาและพี่สาวเหล่านั้นต่างก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกันนายทรงพลจะแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทุกอย่างภายในบ้านทั้งที่พี่ทุกคนต่างก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้สมบัติเช่นกัน
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีเจดีย์ร้างจบไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของนายตาทรงพลคนที่ไม่เคยทำมาหากินนะครับเดี๋ยวก็จบท่านผู้ฟังเข้ามาฟังกันต่อนิดหนึ่งพักสักครู่ท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับทิพมงคลทิพก็คือสิ่งที่ดีนะในชมเชื่อคือเทวดาความดีสิ่งที่เป็นมงคลนะครับสำหรับเลข5คือความเป็นกลางสำคัญนะครับท่านผู้ฟังคำว่าสายกลางเนี่ยทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันทำให้เราอยู่ได้นะครับเขาบอกว่าพินหรือว่ากีตาร์เนี่ยถ้ามันตึงมากเนี่ยขาดง่ายถ้ามันหย่อนมากเสียงก็ไม่ดีต้องพอประมาณท่านผู้ฟังเลข5นี่ผมถือว่าเป็นเลขแห่งความสุขนะครับไม่ใช่เลข9มันก็ดีไปเลข1ก็1ไปไม่ต้องมากเกินไม่ต้องน้อยเกินเอาพอประมาณชีวิตคนเราเนี่ยเอาพอประมาณได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปว่าต้องได้นู่นได้นี่คนเราเนี่ยถ้ามันปรารถนาอะไรแล้วมันได้ทุกอย่างอย่างที่หวังเนี่ยมันไม่มีใครขาดอะไรท่านผู้ฟังนะครับมันก็ได้มั่งเสียมั่งมันก็ธรรมชาตินะครับมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเราอยู่อย่างนี้เราคิดอย่างนี้สร้างจิตของเรานี้เราก็มีความสุขถึงคราวได้ก็ให้มันได้ถึงคราวเสียก็ให้มันเสียก็ช่างมันไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตองห้าตราพนาดินนำมาคุณในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปโทรในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังครับ
2: พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองคายฟังเสียงคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมาคุณเป็นหลายอย่างเป็นเยอะนะครับปวดตัวเป็นนิ่วเป็นหลายอย่างก็แล้วกันฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับเป็นภาษาอีสานนะครับ
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านเดี๋ยวให้ผมคุยกันจะข้าวนึง
4: ง่ายกินยาตัวนี้ก็ไล่แต่ไล่ไปที่สัตว์ที่นั่นแต่ว่าแม่ก็ได้ว่ากินเบิร์ดตัวอันลานได้ดีก็ได้นะคนลานได้ดีก็กินเบิร์ดเนาะนี่แหละให้ในวิทยุโทรศัพท์ฟังเฮ้อกูยันกูตายแค่รับเสียกูก็ซื้อไม่กินแล้วสินะสาหร่ายแดงนั่นเนี่ยกินซิผาขวด
3: กินซิผา
4: ขวดก็ดีอยู
3: ่
4: ก็ดีคนละย่างนั่นนะ
3: คร
4: ับ เจ็ดเพชรแม่ก็ดีก็กิน
3: คร
4: ับก็ดีคนละย่าง
3: คร
4: ับเจ็ดเพชรสำเภาท่อง
3: ครับ
4: บัดมากินตัวนี่บัดนี่ แห่กินเว็ดหกขวด
3: ครับ
4: มันต้องตัวตัวตับตัวนุ่งคุณให้กินมันมาต้องตับแม
3: ่ครับ
4: นี่บาดเจ็บคือชีวิตตายใช่ไหมบาดเนี่ยพระท่านตายคือตายกับยาตัวนี้ที่พระท่านบอกว่
3: า
4: ว่าไปหาแม่ดอกหมอท่านบอก
3: ครับ
4: หน่อยไกลไกลร้ายก็ให้เวียนถลงบานคุณนายหมอมันหยอกตับคุณ
3: ครับ
4: คือจุ๊บเดียววะกินปวดหกนี่ท่านยกไข้หัวเนาะขึ้นหวานขึ้นยาขึ้นผู้บาอาจารย์เนี่ยว่าไอ้ผู้ขาช่วงเศร้าเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเอ้ยฉันเดี๋ยวผู้ขาจะไปพัดไปว่าฉันเดี๋ยวเนี่ยกินหกขวดมันทางที่มันติดนิ้วเนาะนี่ชุดนี่ถึงมันดีเนาะหมอวายจ่อป้าจับจ่ออันบ
3: ่
4: ป้าจ่อแล้วยันตายจะจงไว้แหงจะตายได้ตายไก่ตายครับยามึงคุณต่อไปฉันเดี๋ยวอันนี้ก็เล่นมันห่องอวกอากอวกอากได้บาด
3: เ
4: ราครับลูกนี่อยู่เนาะสันนี่จะไปหาหมอท่านเนาะสันจะพอเจ็บไปไปวัดไปนั่งน้ำมันว่านั่งไก่เพิ่นดิยามเพิ่นว่าขี้กระตือ
3: ก
4: เรียนอวกอากอวกอากนี่หมอเรียนหวัง
3: แม่ครับโมเมนต์หมอเด้ออย่าเอิ่นหมอ
4: บาดนี่ที่ไปฟังที่ว่ามันน่วงอยู่นี่เนาะน่วงในท้องในตับในไส้ในไตมันแน่นมันบ่ขาขาล่ำกินแล้วเนาะว่าตัวเป็นฝ่ายาดเนาะ
3: คร
4: ับเนี่ยขาขาล่ำกินได้แล้ววันสั่นคือสีเศร้าย้อนอันนี้คือแค่สีกินอันนี้ละไปที่สิบห้าขวดสิบหกขวดเ
3: น
4: ี่ยแม่กินตัวนี้เบาน้อนกับว่าวิ่นลูกกับว่าวิ่นเต้นบอกเต้นบันออกร่างกายกับว่าเมีย
2: เด็ดได้มัดแต่ก่อนจะเป็นยัง
4: หมอวานคว่ำดันกับพ่ออักเสบล่ำใสอีกนิ้วในถุงน้ำบีอีกตับอักเสบอีกไขมันอีกยักยัง
2: หลายอย่างมันเป็นหนักบ่อันใดเป็นหนักที
4: ่สุดมันก็เป็นหนักอย่
2: าง
4: น
2: ี้ตัวใดหนักหนักถือว่าหนักหนักเลย
4: ไงเนี่ยไปนอกโรงพยาบาลเก้ามือเก้าขึ้น
2: เก้าขึ้น
4: เอิบดูเอิบ
2: ยางได้บ่

0: ย่างได้เฮ็ดงานได้บ
1: ่แต่ว่าได้สบาย
0: แต่ก่อนมั้ยย่าง
1: ได้บ่ได้มันย่างได้หยังดิ
0: แต่ก่อนย่างบ่ได้ติ
1: บ่ล่ะ
0: เอ้า
1: สิเจ้าจุกับเฮียนลูกนอนลูกไว้เนี่ยจะแม่เขามานอนแท้แม่นอนซื่อๆนี่ล่ะเขาว่าสิบ่อยากให้ลูกคิดหลายก็ไปเฮ็ดงาน
0: มันเมื่อยบ
1: ่มันเมื่อย
0: จะไปซื้อน้ำมะขุนมาแต่ใส
1: ่อันผู้นี่เพิ่นเอามาให้น้องสาวกินในบ้านไปใช้งานอยากไปอะไรผู้นี่
0: ซื้อเราซื้ออย่างหัวนี
1: ่ผู้เสียเมาเนี่ย
0: ไปยายเมา
1: แล้วนี่เมาเสียเมานี
0: ่
1: เนี่ยได้ไปเฮ็ดงานบุญงา
0: อ
1: ืมตายจะไปร้ายจะไปกับเมื่อยอยู่ที่สั้นจ้ะ
0: เ
1: พิ่นก็ได้บ่อยฟังน้องสาว
0: เ
1: นี่ยบ่อยฟังว่าเอ้ายายกินยานี่เป็นหยังซั่นแต่ว่าขอกินอันนี้ใครที่ซั่น
0: เอ้า
1: สั่งให้แน่ได้วางสิเพิ่นนิสัยได้วางสิไอ้ฟังนี่สิอยู่ๆได้วางสิ
0: จ้ะ
1: ตะกี้แม่กินตัวนี้ได้แต่ก่อน
0: ครับ
1: มันนี่อ้าอยากผู้เคยได้กินตัวยาอันนี้มันสั่นสั่งให้แน่นั่งได้วางสิ
0: น้ำมะขุด
1: เจ้าเมื่อไรนะมันสั่น
0: ใครถามเนี่ยเจ้าซื้ออย่างซื้ออย่างซ
1: ื้อ
0: ซ
1: ื้อแม่คำม่วนแอดบุญมา
0: อายุยักปีคำม่วน
1: 69ปี
0: บ้านอยู่บ้านยังเนี่ย
1: นี่นี่ละบ้านโน่นตาล
0: บ้านโน่นตาลตำบลนี่ยัง
1: ตำบลโน่นกอยอำเภอพิรุณรักจังหวัดอุดรธานี
0: อ๋อบ้านหลังจากกินกับก่อนกินนี่มันแตกต่างกันหลายบ
1: ่แตกต่างหลายยิบตัวนี้นี่คนจนว่าได้ว่าง่ายหูว่าซั่น
0: เออ
1: ได้กินยายังว่าแกกินยาดีอยู่ละระวังสิน่ะ
0: น้ำมังคุด
1: แกกิน
0: กินดีอยู่
1: ว่าจะน้ำบานขนาดข้าถามคนขึ้นชาว่าเจ้าสีตายเพื่อน
0: ปั้นนั่นเดี๋ยวเจ้าสีตายดิเดี๋ยวก่อน
1: ไว้ไว้ซ่ากันสองคนจักแม่ยังหูจักพอจุดจู่แล้วเจ้าสีตายซะด้วยกูตายก่อนต่อเพื่อนกูลำบากกว่าเพื่อนแล้วน้องก็ตายละ
0: เอา
1: ขันแนะนำเขาไปเอาไม่กินแนะนำไปได้กับไม่กินเนี่ยเนี่ยก็ได้กินยาฉะนั้นท่านท่านแดงเนาะเขาต้องมาสัมผัสประวัติแม่ก่อนเนาะแม่เป็นโรคตัวนี้มาแต่พ่อท่านเป็นไขมันดอกแม่เป็นโรคกระเพาะมากเลยแต่พ่อสอยี่สิบเอ็ดไหลมาดูจักปี
0: โอ้กับ30กว่าปีแล้ว
1: หาหมอก็ไปหาหมอเปิดลิดแกว่าพ่อประทังพ่ออยู่ใดน้ำบักอันเอฟมาเอ็มกี่ไรมันก็ทายบอกมั้งล่ะเป็นท่อแท้เนี่ยเป็นท่อแท้มั้ง
0: กินมาจะขวดแล้วน้ำ
1: กินตัวนี้นี่15ขวด16ขวดแล้ว
0: เสียดายเงี้ยบ่จะว่าดีบ่ถามอีหลีเลยบ่ต้องเอาใจบ่ต้องเอาใจผมเด้บ่ต้องว่าเอาใจมันดีบ
1: ่สบายดีจ้ะ
0: มันดีบ่ดีอยู่เสียดายเงินบ่
1: คิดตื้มหน่อยเถอะโอ้ยบ่เดี๋ยว
0: เสียดายเงินบ่คุ้มเงินบ
1: ่โอ้ยคุ้มเคยคุ้มเกินคุ้มเพิ่นลูกหมอเอ้ย
0: คุ้มเกินคุ้มผมบ่แม่นหมอผู้พันไปรอด
1: ท่านมามาหาชุบชีวิตของแม่ใหม
0: ่บ่ว่าจังซั่นจังซี่ก็คือว่า
1: ตัวนี้นี่แม่ว่า
0: ตัวนี้ถือคัก
1: ถือค่าหลาย
0: มันต้องเจ้าม
1: ันต้องบ่ถูกตูตะกี้แม่แหนนมันบ่เพราะว่ามันเป็นตับเนาะ
0: ครับ
1: ตับเป็นตาตายบ่คุณหมอมีอยากปัวบ
0: ่ครับ
1: นี
0: ่
1: แม่จะฆ่าครับหมอบ่ล่ะแต่ว่าหนิวง่ายนี่ขันง่ายไปเจ็บง่ายไปพาสิได้บ่แต่แดดจะย้ายสิย้ายไปเจ็บไปปวดอันนี
0: ้ไปอยากฮู้นิ้วไปจังได๋คู่มือได้ไปตรวจบ่น
1: ิ้ว
0: นิ้วดีขึ้นบ
1: ่มันคือจังมือนวงมันคือจังเจ็บมันคือบ่ปวด
0: แต่ก่อนมันนวงติ
1: เจ็บ
0: ไปตรวจแต่ก่อนพ่อหมอเขาบอกว่าเป็นนิ้วบ่หมอเขาบอกพ่อว่าเป็นนิ้วบ่แต่ก่อนไปตรวจมันเป็นนิ้วบ่เห็นบ
1: ่นวง
0: เจ้าคุณบอลลองไปตรวจเบิ่งแน่กิน
1: เมื่อกี้ไปตรวจแล้วไปเช็คแล้วหมอว่าหายเบิดแล้ว
0: นิ้วน่ะนะเอาจะเว้าอีหลี
1: นะนิ้วนี่เขาว่าเขาสงสัยเป็นบ้านตัวใหญ่นะลูกหมอมันเขาว่าตัวน้อยนึงเพราะว่าสิเจาะแล้วเขาเปรียบเทียบแล้วมันก็สิน้อยตัวเขาเขาว่ามันก็สิเจาะได้เขาว่าบ้านใหญ่นี่แม่ก็เลยมาหากินยาล่ะถ้าว่ากินยายังกับพ่อตองกะลูกกะว่าได้ค่ะแม่กะลาคือเขาเอ้ยล่ะ
0: คือกินมาหลายอย่างแล้วกะเมื่อยกะลูกบ่ขึ้นพอกินน้ำมังคุดแล้วลูกได้
1: เริ่มแรกแม่กินนี่ยังก็เฮ็ดจื้อปลาฟูกละ 2,000 น่ะ
0: เออ
1: เฮ็ดจื
0: ้อ
1: โอ้ไปหอนดีๆกินไก่ทั้งที่ไข่กินอีนี่มาเฮ็ดจื้อก็ได้มันก็แข็งเนาะหาลำบากผู้ที่ไปเอาไปซะนี่เพิ่นบัด
0: ครับ
1: นี่ก็กับโอ๊ยเว้าแล้วพอได้ชูเพิ่นนี่บ่ได้ดอก
0: เอาเว้าอีหลีได้จะเว้าเอาใจกันไหม
1: เป็นนี่ดีดีลุงว่าดีดีดีดีนี่ยังไงแม่ยกใช้หัวไหว
0: น้ำมะขุดตัวนี้
1: ดูซ่าพอ
0: ขวดสีน้ำเงินนี่แหละ อ๋อ15ขวดแล้ว
1: ลูกมาน้องสาวมาน้องสาวพี่พ่อใหญ่อยู่เพียนน่ะ
0: อ
1: ืมหน้าจะไปปวดขาก็ขาขึ้นเมืองไทยอีงดิงบ่ล่ะอะซั่นจะว่ามันแพงบ่ยาตัวนี้ตัวนี้ล่ะให้เขาเบิ่งเนาะ
0: อ
1: ืมนั่นเลยแหละพี่น้าซั่นกว่าละ600กว่าละ360สร้างให้ในพี่น้าว่าซั่น
0: เอาว่าพอสมควรเวลาเฮม่วนขอบคุณหลายๆที่ได้มาเว้าความจริงให้ฟังเว้านี่คือความ
1: ดีอีหลีเพิ่นถ้าผู้ใดเป็นคือผู้ขาเนี่ยมากินอยู่เด้อมันจะกินขวด2ขวดนี่จะบ่เศร้าดอกบ่ตอก
0: เป็นความจริงเนาะที่เว้ามันความจริงทั้งหมด
1: ถ้าผู้ใดกินยามุ่งคุดนี่ถ้าปวดแข้งปวดขานี่ปวดอีหลีดิ
0: ทนเอา
1: ปวดเป็นอาทิตย
0: ์ให้ทนเอาร
1: ู้จนว่าได้ว่าให้แม่จะคือนอนจะนำยาแก้ปวดแต่ลุงเนาะกินด้วยกันได้เลย
0: เอาขอบคุณหลายๆนะขอบคุณแม่ยายม่วนหลายๆจังใดกะรักษาสุขภาพเด้ออยู่ดีมีแรงกินไปเรื่อย
1: ๆ
0: กับคุณพันรักษาเทวดาคุ้มครองแม่ด้วยครับด้วย
1: กินไปเรื่อยๆแล้ว
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: มาฟังเรื่องราวนายทรงพลผู้ที่ไม่เคยทำมาหากินตอนที่2ตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
4: หากมีหนทางใดที่เขาจะสามารถเอาเปรียบคนอื่นได้เขาจะทำหากมีหนทางที่จะโคดโกงใครได้เขาก็ทำและหากมีหนทางที่จะลักขโมยของคนอื่นได้ก็ทำเมื่อได้เงินมาก็มักจะทำตัวเป็นเสียใช้เงินที่ได้มาโดยง่ายนั้นด้วยความไม่รู้ค่าเพราะว่าชั่วชีวิตของเขาไม่เคยทำมาหากินอะไรเลยนั่นเองเพื่อนๆก็มองดูพฤติกรรมของชายที่ชื่อทรงพลด้วยความรู้สึกนึกรังเกียจเพราะเขาไม่เคยคิดดีกับคนอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นใครไม่เว้นแม้กระทั่งพี่หรือว่าหมู่ญาติของตัวเองแต่ก็ยังไม่เคยคิดถึงขั้นว่าเขาจะกล้ากระทําสิ่งเลวร้ายกับผู้เป็นแม่บังเกิดกล้าของตนเองได้ลงคอกระทั่งเกิดเหตุการณ์ในวันหนึ่งวันนั้นเวลาประมาณสัก 18:00 นแล้วคุณสัญญาได้ยินเสียงทะเลาะกันดังมาจากบ้านของทรงพลซึ่งอยู่ถัดไปเพียงไม่กี่หลังถึงแม้จะไม่ค่อยอยากสนใจแต่ว่าเสียงนั้นก็ดังมากพอที่ทําให้จับใจความได้ว่ากําลังถกเถียงกันเรื่องพระซึ่งแม่ของเขาได้มอบให้พี่สาวไปไว้ห้อยคอองค์หนึ่งเมื่อทรงพลรู้เรื่องเข้าก็เกิดความเสียดายตามประสาคนเห็นแก่ตัวถึงขั้นเป็นปากเสียงกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นการด่าทอกันด้วยถ้อยคำที่หยาบคล้ายๆต่างๆได้ยินเสียงนายทรงพลเรียกแม่บังเกิดกล้าวของตัวเองว่าอีแก่แล้วก็ติดตามด้วยถ้อยคำพรุสวาทรุนแรงก่อนที่จะได้ยินเสียงร้องของผู้เป็นแม่ดังลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดร้องครางโอดโอยอย่างน่าสงสารคุณสัญญาทราบหลังจากนั้นว่านายทรงพลโมโหแม่ของตัวเองจัดจนเลือดขึ้นหน้าที่แม่เอาพระเครื่องให้พี่สาวของตัวไปเขาโถมตัวกระโจนเข้าใส่ผู้เป็นแม่พร้อมกับจับร่างแม่เหวี่ยงจนแกพลัดตกจากบันไดประมาณ 3-4 ขั้น ร่างแกกระแทกพื้นอย่างแรงจนแน่นิ่งไปต่อหน้าต่อตาลูกหลานของตัวเองหลังจากฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าแม่ของทรงพลกลายเป็นอัมพาตไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายส่วนใดได้เลยแม้แต่จะปริปากพูดก็พูดไม่ได้มีสภาพเป็นหญิงชราที่น่าสงสารเพราะน้ำมือของลูกชายสุดที่รักหัวแก้วหัวแหวนน้องแกนั่นเองส่วนทรงพลนั้นทีแรกพี่สาวตั้งใจจะแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายแต่เมื่อเห็นหน้าหลานๆก็เกิดใจอ่อนขึ้นมาก็เลยไม่ได้ดำเนินการตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกปล่อยให้เวรกรรมจัดการกับคนที่ก่อขึ้นเองซึ่งไม่นานนักผลแห่งกรรมชั่วก็ย้อนกลับมาเล่นงานทรงพลจอมเนรคุณอย่างทันตาจริงๆเมื่อผู้เป็นแม่ต้องกลับกลายเป็นเพียงหญิงอัมพาตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แทนที่ในทรงพลจะสำนึกในความอกตัญญูของตัวเองที่กระทำสิ่งเลวร้ายที่สุดต่อแม่ผู้มีพระคุณท่วมหัว
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
7: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
9: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
10: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
11: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: บ่มีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดนะครับพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆมีท่านผู้ฟังบางท่านถามมาว่าเอ๊ะถ้ากินติดต่อกันนานๆได้ไหมเป็นเดือนเป็นปีตอบว่าได้ครับผมมีหลายท่านที่กินติดต่อกัน2ปี3ปีสุขภาพดีมากไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารเคมีโรงงานเราเป็นโรงงานใหญ่นะครับมีครม.ตอนประชุมครม.สัญจรนี่ก็ท่านก็เคยไปเยี่ยมกันก็สามารถที่กินติดต่อกันนานๆได้สมุนไพรที่ใส่เข้าไปนอกจากจะมีเนื้อมังคุดที่มีรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยนะครับก็มีสมุนไพรหลายตัวในนั้นก็จะมีหนึ่งในนั้นก็จะมีสมอเทศสมอเทศนี่มีฤทธิ์ระบายอ่อนๆท่านผู้ฟังครับระบายเสมหะระบายลมแก้เสมหะนะทำให้เลือดลมมันเดินสะดวกเดินดีถือว่าเป็นสมุนไพรแบบโบราณของเรานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากให้ลองซื้อไปดื่มไปกินดูนะครับทุกอย่างเนี่ยคือผมพูดก็พูดไปนะครับแต่สิ่งที่จะประจักษ์เห็นชัดที่สุดคือต้องกินเองนะครับกินเองใช้เองเราถึงจะรู้ว่าดีแค่ไหนน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนาดินนะครับจำง่ายๆน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินราคาขวดละ360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรที่0921045555
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายจากท่านอาจารย์ยอดท่านเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหนีเวรกรรมพ้นทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่หวังจะบวชพระหนีโรคร้ายที่คุกคามสุขภาพนั่นเป็นเพราะกรรมลงโทษที่เคยทำบาปเอาไว้ทั้งชาติก่อนและชาตินี้เรื่องนี้พระภิกษุมานพพระคุณเจ้าวัย67ปีซึ่งมีริ้วรอยของผิวหนังเหี่ยวย่นตามวัยของสังขารท่านได้เล่าให้ฟังบอกว่าที่ท่านมีชีวิตยืนยาวอยู่มาได้ทุกวันนี้อย่านึกคิดว่าเป็นบุญหรือว่ากุศลหากเป็นเพราะว่าตัวของท่านเองยังมีกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่ที่ยังชดใช้ไม่หมดถึงต้องทนทุกข์ทรมานสังขารและเชื่อว่าก่อนที่ตัวของท่านจะใกล้มรณภาพย่อมมีความเจ็บปวดจากโรคร้ายภายในที่หมอของโรงพยาบาลยังบอกว่ารักษาไม่หายก็เพราะโรคนี้ใครเป็นนี่ตายสถานเดียวต่อให้มียาดีมารักษาก็ไม่รอดขอให้ปลงตกกับชีวิตท่านยังจำคำพูดของหมอคนนั้นได้ดีพร้อมกับเปิดเผยว่าก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระนั้นท่านก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มาบวชพระรับใช้พระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นเด็กจนโตเป็นหนุ่มไม่เคยป่วยกระสอบกระแสะมาก่อนเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทำงานช่วยพ่อแม่มาตลอดจนกระทั่งได้แต่งงานกับคนในหมู่บ้านเดียวกันจนมีลูกด้วยกัน2คนจากนั้นเป็นต้นมาร่างกายก็เริ่มผิดปกติ3วันดี4วันไข้ไปหาหมอพระกับหมอคุณไสให้รักษาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อนเพราะต่างคิดว่าอาจจะโดนผีเข้าเจ้าสิงหรือถูกของจากมนต์ดำเล่นงานทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์กับพ่อมดหมอผีในหมู่บ้านอาการเจ็บป่วยก็ไม่มีท่าทีว่าจะบรรเทาลงอาการกลับย่ำแย่ลงกว่าแต่ก่อนนอนอ่อนเปลี่ยเพียแรงร่างกายไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่รู้หมดว่าใครพูดอะไรเวลาพูดก็พูดได้ปกติแต่มันไม่มีแรงที่จะลุกเขินเดินไปไหนได้กลายเป็นภาระให้กับลูกเมียและก็ญาติพี่น้องก็เคยคิดเหมือนกันอยากจะฆ่าตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปจะได้ไม่เป็นภาระให้คนอื่นรับผิดชอบแต่ก็ได้แต่คิดเฉยๆเท่านั้นแต่จะขยับตัวไปมาเนี่ยมันรู้สึกปวดร้าวไปทั่วร่างกายเวลากลางวันนะโรคมันก็เหมือนกับจะรู้ไม่ค่อยรบกวนคุกคามร่างกายตรงข้ามกับเวลากลางคืนมันมักจะอาละวาดออกมารบกวนสุขภาพจนปั่นป่วนเจ็บระบมไปหมดถึงกับร้องครวญครางตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนปล่อยทำให้ร่างกายทรุดโทรมย่ำแย่ลงข้าวปลาอาหารก็พอกินได้บ้างแต่ไม่มากนักเมื่อรักษาแบบวิธีโบราณทางคุณไสไม่ดีขึ้นเลยเมียกับญาติๆก็นำส่งไปพบหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วส่งตัวเข้าตรวจเอ็กซเรย์เพื่อหาโรคร้ายนี้แล้วหมอก็พบว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่ภายในร่างกายอันเป็นสาเหตุทำให้ต้องเจ็บปวดและร่างกายอ่อนแอและมันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วรักษาไปก็อย่าได้หวังว่าจะมีชีวิตรอดเพราะว่าโรคมะเร็งนี้ใครเป็นระยะสุดท้ายนี่ตายสถานเดียวเหมือนที่ตัวท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนี้นะท่านบอกว่าได้ยินหมอพูดแล้วถึงกับนิ่งอึ้งกลัวตายขึ้นมากระทันหันทั้งที่มาก่อนหน้านี้คิดอยากจะฆ่าตัวตายซะนี่มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันมีอะไรที่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้คิดอยากจะฆ่าตัวตายให้มันจบเรื่องจบราวไปเสียแต่ครั้นพอรู้ว่าอนาคตไหนไม่ช้านี่ความตายกำลังจะมาหาขอให้ทำใจไว้ทีนี้แหละเกิดบ้าไม่อยากจะตายซะแล้วนี่แหละมนุษย์ทุกชีวิตย่อมมีความเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาหมอก็เพียงแต่สั่งยาระงับความเจ็บปวดมาให้กินไปพลางๆรอความตายเพื่อจะได้ยืดชีวิตไปหน่อยนึงแต่ที่แน่ๆมันต้องตายในเวลาอันเร็วนี้แหละเพราะว่าโรคมะเร็งไม่เคยปราณีเมตตามนุษย์ผู้ใดเลยและไม่มียาชนิดใดทั้งยาแพทย์ปัจจุบันหรือยาสมุนไพรแบบโบราณที่จะขจัดโรคร้ายจากมะเร็งนี้ได้ยกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือดอกไม้จันทร์เท่านั้นที่จะสามารถกำจัดโรคมะเร็งทุกชนิดให้ขายหายขาดได้เมียกับญาติๆปรึกษาหาทางออก ให้นำตัวท่านกลับไปตายที่บ้านเกิดจะดีกว่าที่จะต้องมาตายที่โรงพยาบาลซึ่งจะมีปัญหาตามมาภายหลังเมื่อตกลงกันแล้วจึงได้นำตัวของพระคุณเจ้าก็พากลับบ้านไปรักษาตัวตามมีตามเกิดจะตายเมื่อไหร่ก็ช่างเพราะถือว่าไม่มีใครหนีความตายพ้นไม่ว่าจะคนจนหรือคนรวยก็ย่อมหนีสิ่งนี้ไม่พ้นหลวงพี่มานพกล่าวว่ากินทั้งยาหลวงและยาหม้อสมุนไพรเพื่อประทังชีวิตให้มีอายุยืนยาวไปได้สักระยะส่วนระยะเนี่ยมันจะสั้นหรือยาวนี่ก็ไม่รู้มีอยู่คืนหนึ่งนอนคิดถึงเรื่องกรรมที่ตัวท่านมีสังขารย่ำแย่ถูกโรคร้ายคุกคามคงจะเป็นเพราะกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่านั้นไม่รู้ว่าในอดีตชาติปางก่อนไปทำบาปอะไรไว้ก็ไม่รู้ครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้สร้างบาปสร้างกรรมกับสิ่งใดไว้บ้างก็อีกนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าทำบาปอะไรไว้บ้างเอาเป็นว่ามีทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ผสมโรงถาโถมเข้าใส่จะหนีก็หนีไปไม่พ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องก้มหน้ารับวิบากกรรมต่อไปเมื่อไม่มียาชนิดใดรักษาโรคร้ายนี้หายได้ก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ยกมือขึ้นเหนือระดับหน้าอกบนบานบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้โรคร้ายนี้บรรเทาลงถ้าหายได้ยิ่งดีเราจะแก้บนโดยการบวชพระถวายให้แม้จะบนบานบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปัดเป่าโรคร้ายให้หายสังขารน้องท่านก็ยังย่ำแย่นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดทรมานก็นึกว่ายังไงยังไงคงจะตายเร็วๆนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ก็ถึงกับสลดหดหู่ใจหมดอะไรตายอยากกับชีวิตขึ้นมาต่อว่าสวรรค์ลำเอียงไม่สงสารท่านบ้างเลยทำไมถึงต้องลงโทษให้พบกับโรคร้ายนี้อยู่ไปก็แสนจะทรมานก็ควรจะให้ตายไปซะเร็วๆจะได้หมดห่วงกับชีวิตเวลาผ่านไปเป็นเดือนจะตายก็ไม่ตายนอนให้คนอื่นเป็นภาระอยู่อย่างนั้นแหละโรคมันยังค่อยๆกำเริบคุกคามสุขภาพตลอดเวลาถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาแต่ไม่เคยให้ลูกเมียเห็นอาการร้องไห้ออกมากลัวลูกเมียเห็นแล้วจะท้อแท้ใจทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกเมียและญาติญาติต้องทำเป็นแกล้งดีใจไม่แสดงอาการอ่อนแอให้ใครเห็นและมักจะได้ยินทุกคนพูดบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยตายยากแต่ก้นบึ้งลึกๆแล้วโรคร้ายมากำเริบคุกคามเอาปวดมากคนใจแข็งใจเด็ดเดี่ยวเท่านั้นถึงจะข่มความเจ็บปวดของโรคร้ายนี้ได้อย่างตัวของท่านเป็นต้น
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะถ้าเป็นชาวพุทธผมว่ารู้จักหมดนะครับท่านเป็นต้นสายพระกรรมฐานเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานในประเทศไทยเยอะมากนะครับเหมือนอย่างพระอาจารย์ฟั่นพระอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาแม้แต่พระอาจารย์ที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปก็คือหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมงคลอายุตั้ง100ปีนะ100ปีเศษท่านก็เป็นถือว่าเป็น10รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่นที่ยังอยู่ที่ยังได้ทันเห็นครูบาอาจารย์ทีนี้พระอาจารย์มั่นเนี่ยท่านเป็นพระที่เก่งมากท่านได้ทำเขาเรียกว่าก่อสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาคำว่าก่อสร้างนี่ก็คือก่อสร้างพระที่เป็นพระจริงๆนะครับไม่ใช่สร้างวัตถุถาวรวัตถุคือท่านได้สร้างพระเก่งๆสร้างครูบาอาจารย์ดีๆเอาไว้เยอะท่านก็ได้มีคำสอนที่ย่อๆมีคนรวบรวมมาไว้นะครับเป็นข้อๆอยากจะให้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยต่างเกิดมาด้วยวาสนาเกิดมาได้บุญของพวกเรามีบุญพอได้เป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่ออย่าลืมต่ออายุต่อชะตาต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงจะกลับกายหายไปเป็นชาติที่ต่ำทรามถ้าเราไม่ทำต่อนะครับถ้าเราไม่สร้างความดีต่อท่านสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนนะครับจะลำบากทุเรศขนาดไหนเราอาจจะมีเวลาเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือเขาหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้พอถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยไม่มีใครช่วยได้ไม่มีอำนาจไหนที่จะทำให้หลีกเลี่ยงได้ต่อรองไม่ได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างเอาไว้ มันทำให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือท่านสอนไว้หลายอย่างท่านผู้ฟังข้อที่สองเนี่ยเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายทานถ้ายังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละจึงจะสมที่เกิดมาเป็นคนครับด้วยความปรารถนาดีจากนามคุณที่มงคลตองห้าตราพนาดินเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะครับในตอนต่อไปเรื่องโอวาทดีๆของท่านพระอาจารย์มั่นที่เขาเอามารวมเอาไว้นามคุณตาพนาดินนะครับถือว่าเป็นนามคุณที่ลงตัวที่สุดมากๆคือผมเองภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังทำมาหลายตัวทำนามคุณนี่แหละนะครับยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ให้คนอื่นขายก็มีขายเองก็มีแต่มันก็ค่อยๆวิวัฒนาการปรับปรุงมาเรื่อยนะเหมือนกับรถยนต์เนี่ยมันก็ออกเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาถ้ามันดีขึ้นมาเขาก็ออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับแต่ตัวทิพย์มงคลตองห้าตราพนาดินขวดสีน้ำเงินนี่ผมว่ามันลงตัวมากๆไอ้ที่ว่าลงตัวไม่ใช่ผมพูดนะต้องคนกินท่านผู้ฟังต้องลองไปกินดูเอาไปกินดูก่อนกินทั้งสามขวดท่านผู้ฟังแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนี่มันจริงไหมอ้าวแล้วมันรักษาโรคอะไรได้บ้างมันพูดไม่ได้ว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้มันพูดไม่ได้ท่านผู้ฟังเอาแต่บอกว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็กินได้ลองกินดูแล้วจะรู้เองครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายตอนที่สองกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: ทุกคืนก่อนที่จะนอนจะยกมือไหว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปัดเป่าความเจ็บปวดนี้ให้บรรเทาลงยิ่งถ้าหายเป็นปกติดีแล้วเมื่ออาการดีขึ้นจะอุทิศตนให้กับพระศาสนาไปตลอดชีวิตซึ่งสิ่งนี้เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่สิ้นหวังอย่างท่านณเวลานั้นถึงท่านจะมีเวรกรรมติดตัวอยู่หากลึกๆแล้วยังมีบุญบารมีค้ำชูจุนเจืออุปถัมภ์อยู่ไม่มากก็น้อยหลังจากที่ท่านได้อธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามสุขภาพก็เริ่มที่จะเป็นจริงความหวังเริ่มมองเห็นอาการเจ็บปวดจากโรคร้ายค่อยๆบรรเทาลงทั้งที่ยาได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างท่ามกลางความปิติยินดีของลูกเมียและญาติพี่น้องผู้เผชิญหน้ากับเวรกรรมจากโรคร้ายมะเร็งที่คุกคามสุขภาพมาหลายปีมีอาการดีวันดีคืนความเจ็บปวดที่ได้รับจากความทุกข์ทรมานนั้นก็ค่อยๆบรรเทาลงตามลำดับจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถจะลุกเดินไปไหนมาไหนได้แม้ว่าจะไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับเมื่อก่อนก็ตามแต่ก็ยังดีที่กลับมามีชีวิตคล้ายๆเหมือนเมื่อก่อนได้ระดับหนึ่งได้กำลังใจจากลูกเมียและญาติกับเพื่อนบ้านก็ทำให้อาการป่วยดีมากขึ้นเกือบเป็นปกติหลังเวลาล่วงเลยมาเกือบปีแต่ก็ใช่ว่าโรคร้ายมันจะหยุดคุกคามสุขภาพท่านมันเพียงแต่พักรบเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกมันจะกลับมารุมเล่นงานสุขภาพอีกก็ต้องทำใจเตรียมเอาไว้ทุกเวลามันเหมือนกับเวรกรรมนี่แหละเดี๋ยวผูบเดี๋ยวโผล่ตามดวงชะตาชีวิตขาขึ้นขาลงเมื่อเห็นว่าอาการป่วยหายดีแล้วท่านก็เรียกลูกเมียมาบอกว่าจะขอบวชพระเพราะได้อธิษฐานเอาไว้หากหายป่วยแล้วจะบวชพระแก้บนไปตลอดชีวิตเพื่อเป็นการไถ่บาปเก่าแล้วก็กรรมใหม่ให้กับชีวิตซึ่งลูกเมียกับญาติก็ไม่มีใครคัดค้านก็เลยปล่อยให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองจากนั้นท่านก็เลยได้บวชเป็นพระมาจนตราบทุกวันนี้พระคุณเจ้ามานพได้ปรารภว่าเรื่องของเวรกรรมและกรรมเก่ากับกรรมใหม่นั้นผู้ใดจะเชื่อหรือไม่นั้นท่านไม่กล่าวถึงแต่สำหรับตัวของท่านผู้อยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสครองผ้าเหลืองเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมี

0: นบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไม่ได้เคยขาดเพราะว่าสิ่งเนี้ยทำให้ท่านมีอายุยืนยาวมาได้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเรื่องอย่างนี้ล้วนแต่มีจริงท่านเชื่อเต็มหัวใจถึงได้ตัดสินใจอุทิศตนบวชพระรับใช้พระศาสนาซึ่งก็ทำให้โรคร้ายที่คุกคามสุขภาพมาตลอดนั้นค่อยๆบรรเทาลงแม้จะไม่หายขาดก็ตามอย่างน้อยๆมันก็ต่ออายุให้ดูโลกไปอีกระยะหนึ่งแต่ว่าใช่ว่าท่านบวชพระแล้วจะหมดเวรหมดกรรมไปได้ทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ก็ยังคงอยู่กับท่านเหมือนเงาตามตัวไปตลอดชีวิตถ้าคิดว่าบวชพระแล้วกรรมเก่าและกรรมใหม่จะหมดไปนั้นป่านนี้มีคนมาบวชพระกันเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดแล้วครับเรื่องของกรรมเก่าและกรรมใหม่นั้นล้วนแต่เป็นสัจธรรมอันแท้จริงไม่มีผู้ใดที่หนีพ้นแต่สิ่งที่จะคุ้มครองเป็นเกราะให้ท่านมีอายุยืนยาวนานนั่นก็คือทำบุญสร้างกุศลและจงทำแต่ความดีครับเรื่องของเวรของกรรมนี่มีพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้มีทั้งเวรทั้งกรรมดีชั่วผสมผสานกันไปไม่มีใครที่จะดีหมดแล้วมันก็ต้องมีเลวมีชั่วปะปนคละเคล้าในตัวคนเดียวกันแม้แต่ตัวพระคุณเจ้าก็เถอะถึงจะบวชพระห่มผ้าเหลืองมาหลายสิบพรรษาก็มีกรรมเก่าติดตัวมาแล้วก็เวรกรรมนี่มันจะติดตัวเราไปจนตายนั่นแหละนะมันเหมือนเงาตัวพระเดชพระคุณนี่อายุ57ปีบอกว่าบวชพระมาหลายสิบพรรษาแล้วเชื่อไหมว่าเคยโดนผีหลอกมาแล้ว4ครั้งนะคนเฒ่าคนแก่บอกว่าใครที่ถูกผีหลอกเขาจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลหรือไม่ก็จะทำให้เรามีเคราะห์ร้ายก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่อคำใครดีนะแต่ว่าท่านเชื่อทั้งสองอย่างคือเขามาขอส่วนบุญด้วยหรือว่ามาบอกว่าจะเคราะห์ร้ายด้วยประการแรกนั้นท่านได้เคยสวดน้ำแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรและสัมภเวสีผีเร่ร่อนทั้งปวงให้มารับอานิสงส์ที่ท่านทำไปให้แต่ผีมันก็ยังมาหลอกอีกแถมยังพาเพื่อนผีมาหลอกร่วมวงด้วยกันที่หน้าโบสถ์หน้ากุฏิวัดนะท่านก็ยังบอกกับพวกเขาว่าไม่ต้องมาหลอกแล้วจะอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาไปให้มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็ปัจจัยอุทิศไปให้บอกพวกเขาให้รู้ว่าจะทำอะไรไปให้ยังพบหน้าพวกเขาก็เชื่อก็พากันหายไปพอท่านอุทิศกุศลกรวดน้ำแผ่เมตตาไปให้นึกว่าจะไม่มาอีกที่ไหนได้โผล่มาหลอกท่านอีกคราวนี้ท่านไม่เมตตาพูดดีด้วยท่องอาคมกำจัดผีพวกนั้นเลยได้ผลรีบพละจากท่านไปอย่างร้อนรนจากนั้นมาก็ไม่กล้าโผล่มาให้ท่านเห็นอีกในประการที่สองที่คนโบราณบอกว่าผู้ใดเห็นผีแล้วผีหลอกเนี่ยจะมีเคราะห์ร้ายนะยังก้ำกึ่งอยู่ท่านเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคนเราถึงจะมีคราวมีเคราะห์อยู่กับบ้านก็ยังมีเคราะห์มาเยือนถ้าออกไปข้างนอกบ้านนะมีหวังได้ประสบเคราะห์กรรมแย่เลยท่านไม่ค่อยจะเชื่อไอ้เรื่องที่สองแต่ก็ระมัดระวังตัวเหมือนกันเพราะว่าท่านเจอผีมาบอกบ่อยเสร็จแล้วก็ท่านก็เจอจนได้กับเคราะห์ร้ายวันนั้นท่านเดินสำรวจไปรอบๆวัดเพื่อจะตรวจดูภายในวัดมีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจะได้บอกให้พระลูกวัดมาช่วยกันทำขณะเดินไปไม่รู้พลาดท่าไปสะดุดตอไม้หรือสะดุดขาตัวเองถึงกับหัวขมำทิ่มลงพื้นลื่นถลายคางไปกระแทกเข้ากับก้อนหินเป็นแผลเวอะหวะได้เลือดเจ็บระบมไปทั้งตัวต้องมาทำแผลที่อนามัยแล้วก็กินยาแก้ปวดหลายเม็ดกว่าจะหายปวดท่านเล่าว่าทั้งสองเหตุการณ์ที่ท่านเผชิญมาแล้วนั้นจะเป็นตามที่คนเฒ่าคนแก่พูดไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นเหตุบังเอิญท่านยังพิสูจน์ไม่ได้ไอ้ที่ว่าพอถูกผีหลอกแล้วอาจจะเคราะห์ร้ายเนี่ยนะนี่มันประจวบเหมือนกับคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ทั้งสองเรื่องทำให้พระคุณเจ้าก็เอาไปขบคิดนะปริศนานี้อีกคนหนึ่งเป็นชายชราแล้วอายุ76ปีชื่อปู่แย้มผมบนหัวนี่ขาวโพลนในแก้มตอบเบ้าตาลึกฟันบนฟันล่างหลุดไปหลายซี่แล้วหูก็ค่อนข้างจะตึงในตาพร่ามองไม่ค่อยจะเห็น
1: ครับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายยังไม่จบค่อยมามงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังมาฟังคำสอนของหลวงปู่มั่นกันต่อท่านผู้ฟังคนก็รวบรวมสรุปกันไว้ฟังดูท่านผู้ฟังครับแต่เป็นเรื่องจริงพิจารณาแล้วจริงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบันทึกเอาไว้ข้อที่3ท่านบอกว่าผู้มีป

0: ัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆความควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมะเป็นเครื่องอาศัยอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียจคร้านขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนะครับอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติตัวหลักการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ถ้าหากตายไปในวันนี้ปรนพรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาจะตะเกียกตะกายดิ้นรนไขว่คว้าทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราครับก็เป็นบางส่วนของโอวาทของท่านเอาเดี๋ยวค่อยมาต่อท่านผู้ฟังนะพูดไปพูดมาก็จะเป็นการเทศให้ฟังผมยกธรรมะครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดไม่ได้มาเทศด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับสำหรับ60 บาทท่านผู้ฟังนะครับผมเชื่อว่าเงิน360 บาทนี้ไม่ได้ทำให้เราจนไม่จนเพราะเงินตรงนี้หรอกท่านผู้ฟังกินดูครับ3 ขวดรับรองไม่จนเพราะเงินตรงนี้ท่านจะรู้ว่าเงินที่ท่านจ่ายไปนี้มันคุ้มหรือไม่คุ้ม
1: ท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยเป็นอยู่ด้วยอากาศขาดอากาศไม่ได้ตายนะตายกันทุกคนเราต้องหายใจกันทุกคนทีนี้เวลาหายใจนี่มีอวัยวะที่ทำงานอยู่หลายส่วนนะครับปอดหลอดลมจมูกช่องลมเป็นต้นหลอดลมอักเสบมีหลายคนที่เป็นนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุหลอดลมนะมีหน้าที่ลำเลียงลมเข้าไปในปอดเยื่อบุมันอักเสบเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดลมอักเสบไปด้วยทำให้บวมมีเสมหะในหลอดลมทำให้ผู้ป่วยหรือว่าคนที่เป็นไอหายใจลำบากหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกบางทีหายใจก็มีเสียงดังฟืดฟาดฟืดฟาดเจ็บคอแสบคอเจ็บหน้าอกบางคนก็มีไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวมีไข้ซึ่งหลอดลมอักเสบเนี่ยมันก็จะมีแบบเฉียบพลันนะครับเฉียบพลันนี่เขาก็คือมันเป็นไม่นานนะไม่เกิน3 อาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามคนที่เป็นหลังจากเป็นไข้หวัดแล้วถ้าไม่รักษานะครับมันก็จะลามไปถึงหลอดลมฉะนั้นคนที่เป็นหวัดแล้วมีอาการไอมีเสมหะมากกว่า1 อาทิตย์นี่มีโอกาสเป็นหลอดลมอักเสบชนิดเฉียบพลันได้ต้องรีบรักษานะครับต้องรีบไปหาหมอหาแพทย์90%จะเป็นแบบนี้อีกพวกหนึ่งก็คือเป็นโรคหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรังอาจจะเกิดจากโรคภูมิแพ้หรือว่าคนที่สูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานๆมีการเขาบอกว่ามีอาการไอมีเสมหะมีเสลดนี่นานกว่า3 เดือนถึงปีหนึ่งหรือว่าเป็นระยะเวลาอย่างน้อยถึง2 ปีเวลาสัมผัสกับมลภาวะหรือว่าสารที่มันระคายเคืองต่อที่เวลาเราทำงานเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้แบบเรื้อรังเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายขึ้นนะครับจะทำให้เสมหะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีเขียววันก่อนผมมีโอกาสไปที่ตำบลบ้านด่านอรัญญประเทศสักแก้วก็ไปเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งคือคุณรื่นรมพูนเกษมอายุ41 ปีคนนี้น่าสงสารท่านผู้ฟังน่าสงสารยังไงคือเขาไปทำงานโรงงานแถวสมุทรสาครนะครับเป็นโรงงานทำการแช่แข็งโรงงานแช่แข็งทำอยู่นานทำไปทำมาก็ป่วยหายใจไม่อิ่มหอบเหนื่อยพอเหนื่อยหายใจไม่อิ่มเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเป็นโรคหลอดลมอักเสบทางโรงงานก็ไม่ได้ให้ทำงานต่อก็ต้องลาออกมาอยู่บ้านที่สักแก้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือป่วยจากการทำงานแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเขาได้ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปฟังเสียงของน้องดูนะครับว่าเมื่อดื่มไปแล้ว5-6 ขวดนี่อาการเขาเป็นยังไงครับผม
0: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านที่รักทุกท่านวันนี้กับผมพาท่านผู้ฟังมาที่จังหวัดสระแก้วมาที่อรัญญประเทศนะครับตามล่าหาความจริงจู่โจมถึงบ้านนะลุยเข้ามาถึงบ้านเลยวันนี้
1: หลานลุงแมนชื่ออะไรชื่อ
2: ชื่อรื่นรมพูนเกษม
1: รื่นรมพูนเกษมรื่นรมอายุเท่าไหร่แล้ว
2: อายุ41ปี
1: 41ปีอยู่บ้านไหนบ้าน
2: อยู่บ้านบ้านตุน
1: เอาตรงๆเข้าเรื่องเลยก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดในสุขภาพมันเป็นอะไร
2: คือว่ามันหายใจไม่อิ่มแล้วก็มันเหนื่อยแล้วก็หอบ
1: ไปทำอะไรมา
2: ทำโรงงานค่ะ
1: โรงงานอะไร
2: โรงงานเกี่ยวกับพวกแช่แข็งพวกกุ้งอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำอยู่ที่ไหน
2: ทำอยู่มหาชัยค่ะ
1: ทำกี่ปีแล้ว
2: ทำประมาณ15ปี
1: อ๋อก็คงรับพวกเคมีพวกอะไร
2: พวกคลอรีนพวกไอ้มันเยอะนะคะ
1: แล้วทีนี้มันป่วยมันเป็นยังไงการป่วย
2: ตอนที่มันป่วยคือว่ามันตื่นมาตอนเช้าแล้วทีนี้เหมือนกับว่ามันเหนื่อยมันล้าไปเลยค่ะแล้วก็หายใจไม่ออกมันหายใจไม่อิ่ม
1: ม
2: า
1: แล้วไปโรงพยาบาลไหม
2: ไปค่ะ
1: หมอเขาบอกเป็นอะไร
2: หมอตอนแรกหมอก็บอกว่าเป็นหลอดลมอักเสบ
1: ครับ
2: คือว่าไอทีนี้พอตรวจไปตรวจมาก็บอกว่าเป็นหอบเป็นหอบหืดเนี้ย
1: ก็เป็นอยู่นานไหม
2: ก็เป็นประมาณปี57นะคะก็เลยทำงานไม่ไหวก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านนะคะ
1: ลาออกใครแนะนำน้ำมังคุด
2: อาผู้หญิงก็แนะนำค่ะ
1: แนะนำเขาบอกว่าไง
2: บอกว่าซื้อยาให้อาเมนกินแล้วก็รู้สึกว่าอาเมนดีขึ้นก็เลยแนะนำให้หนูกิน
1: ให้ลื่นลมกิน
2: จ้ะ
1: ไม่ได้ซื้อเองหรือเขาซื้อให้
2: เขาซื้ออาซื้อให้3ขวด
1: โอ้แสดงว่าอารักมากซื้อให้เลย3ขวดก็เลยกินกินแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อย
2: กินก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะก็แบบว่าแต่ก่อนมันเหนื่อยตื่นเช้ามานี่ไม่ได้ทำอะไรมันก็เหนื่อยพอได้กินอันนี้ไปมันก็รู้สึกว่าดีขึ้น
1: กินน้ำมังคุดเนี่ยดียังไง
2: คือว่ามันมีแรงขึ้นทำงานได้ค่ะคือว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ไม่ค่อยไอเหมือนแต่ก่อนด้วยแต่ก่อนนี่จะไอมากเลยนอนจะนอนไม่ได
1: ้ครับ
2: ไอมีเสมหะเยอะ
1: พอกิน
2: แล้วมันก็จะแน่นหน้าอก
1: ครับ
2: หายใจไม่ค่อยอิ่ม
1: ภาพรวมๆสุขภาพทั้งหมดเนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
2: ์ก็คิดว่าดีขึ้นเยอะนะคะประมาณ
1: 101นี่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ภาพรวมๆทั้งหมดทั้งไอทั้งแน่นหน้าอกทั้งหอบ
2: คิดว่า 80% แล้วค่ะ
1: 80% กินมากี่ขวด
2: ก็กินประมาณ6ขวดอะค่ะ
1: กินมา6ขวด
2: คือว่าซื้ออาซื้อให้3ขวดแล้วทีนี้ไปทำงานได้ก็เลยซื้อกินไปเรื่อยๆนะ
1: ครับคืออย่างนี้บอกกันลื่นลมมากพอสุขภาพเราดีขึ้นแล้วนะลุงแมนเหมือนกันก็คือเราไม่ต้องกินเยอะก็ได้แต่อย่าให้ขาดกินวันละนิดวันละ10มิล15มิลขวดนึงนี่15วันยังได้เลยกินวันละครั้งแล้วแต่กินน้ำตามเยอะๆหลักมันมีอยู่ว่ากินน้ำแก้วใหญ่กินตอนท้องว่างกินน้ำตาลเยอะๆพอใจไหมถามจริง
2: ๆก็พอใจค่ะ
1: มีความสุขไหม
2: มีความสุขเวลาได้กิน
1: ได้กินเสียดายตังค์ไม่ได้ซื้อมา
2: ไม่เสียดายค่ะถึงว่าถ้าดีก็ไม่เสียดายตังค์
1: ครับครับท่านผู้ฟัง
2: ทำให้สุขภาพเราดี
1: ครับนี่คือเสียงของน้องรื่นรมนะครับที่เล่านี่เป็นความจริงจริงเนาะ
2: จริงค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าเขาไม่เชื่อก็มาถาม
2: ได้เลย
1: มาถามมาคุยได
2: ้
1: ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ใครมีปัญหาสุขภาพอย่างน้องเขาก็ต้องลองดูเพราะว่าเราต้องลองด้วยตัวเองอย่าให้ใครหลอกเราได้
2: จะลองด้วยตัวเองแล้วจน
1: ครับ360บาทนี่ผมมั่นใจว่าไม่ได้ทำให้จนแล้วก
3: ็
1: ชีวิตเรามีค่ามากกว่านั้น
3: ครับ
1: ถ้าชีวิตยังอยู่หาได้มากกว่านั้น
3: ใช่
1: ครับแต่ถ้าป่วยลงไปนี่มันไม่ใช่เราป่วยคนเดียวคนหนึ่งข้างๆก็ป่วยด้วยมันต้องเฝ้าต้องดูแล
3: ใช่ต้องดูแลกัน
1: ครับเงินก็ไม่เข้าตกงาน2คนอีกหนักเข้าไปอีกเพราะนั้นกันดีกว่าแก้อย่าปล่อยให้ตัวเองปวดนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับก็ขอขอบคุณน้องรื่นรมที่ได้มาเล่าที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆสิ่งที่เราเล่าออกไปเนี่ยถ้ามีบางคนที่เขาเป็นเหมือนเราหาทางออกเจอแล้วอาจจะปิ๊งนะครับก็ขอบคุณน้องรื่นรมมากเนาะจะให้สุขภาพแข็งแรงเทวดารักษาคุณพระคุ้มครองรวยๆครับ
3: ครับ
1: ครับ

นามคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทอง

0: ขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายตอนที่3กันต่อเชิญรับฟังครับ
2: แกก็บอกว่าเรื่องกงกรรมกงเกวียนมีจริงอย่าได้คิดว่าไม่มีนั่นจะเป็นคนหลงชาติไปแล้วมีคนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลจากกงกรรมกงเกวียนที่ตามสนองมาหาพร้อมกับยกตัวอย่างที่แกได้เห็นอยู่มาสมัยที่อยู่ในวัยกลางคนท่านแกเห็นกับตาที่บ้านแกน่ะเลี้ยงควายหลายตัวมีทั้งตัวผู้กับตัวเมียควายเหล่านี้ปู่กับย่าเอาไว้ไถนาเพราะเป็นครอบครัวใหญ่มาอาศัยกันอยู่เกือบ15ชีวิตก็เลยต้องมีควายไว้ไถนาหลาย10ตัวถึงจะพอเพียงกับไร่นาที่มีเป็นจำนวนร้อยกว่าไร่ทุกคนก็ช่วยกันทำงานตามวัยตามหน้าที่ตัวของแกก็มีหน้าที่ไถนาดำนาคนอื่นก็ช่วยเหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งฝนตกพรำๆตลอดทั้งวันแกไถนาตั้งแต่เช้าตรู่จนสายถึงได้ปลดควายแล้วก็ปลดไถให้หลานๆเอาควายไปเลี้ยงกันบนที่ดอนแกกับคนอื่นก็มานั่งกินข้าวแล้วก็พักให้ข้าวเรียงเม็ดในท้องซะก่อนถึงกลับไปดำนาที่เตรียมกล้าข้าวเอาไว้แต่ว่าปรากฏว่าเกิดม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียที่ตรากตรำทำงานมาตลอดหลายวันชีวิตของชาวนาต้องลำบากและเหน็ดเหนื่อยกับการทำนาแต่ว่าราคาข้าวเปลือกในแสนจะถูกถังนึงไม่กี่บาทก็เลยทำให้วิถีชีวิตของชาวนาไม่ร่ำรวยแต่พอมีพอกินปีชนปีเท่านั้นจะมีเหลือขายข้าวเปลือกบ้างไม่กี่สิบถังวันนั้นคนอื่นเขาพากันลงนากันไปหมดแล้วไม่มีใครกล้าจะปลุกให้แกตื่นคงจะเกรงใจที่เห็นแกเมื่อยล้าจากการทำนาก็เลยปล่อยให้ม้อยหลับไปไม่รู้หลับไปนานเท่าไหร่แกต้องสะดุ้งโหยงตื่นขึ้นมาเมื่อปรากฏว่าที่แขนขวานี่มีหัวงูเหลือมงับกัดโดยชนิดที่เรียกว่าไม่ปล่อยลำตัวของมันทั้งยาวทั้งใหญ่แกยังโชคดีที่ลำตัวงูเหลือมตัวนี้มันไม่พันรัดตัวของแกไม่อย่างนั้นก็มีหวังถูกงูเหลือมรัดตายแน่ๆเพราะว่าพิษสงการรัดตัวของงูเหลือมเป็นที่เรื่องลือว่าถ้ามันได้รัดสัตว์ตัวใดนี่ไม่มีทางรอดต้องตกเป็นเหยื่อให้มันกินเป็นอาหารแกตกใจกลัวตะโกนลั่นได้ยินไปถึงกลางทุ่งทุกคนได้ยินแกร้องก็พากันทิ้งต้นกล้าข้าวก็วิ่งมาหาแกที่เถียงนาทันทีที่เห็นภาพงูเหลือมตัวใหญ่กำลังงับแขนแกอยู่ก็พากันตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนงงแต่พ่อของแกตั้งสติได้ก่อนคนอื่นรีบคว้าจอบฟาดลงบนลำตัวของงูเหลือมคมจอบก็ตัดลำตัวงูเหลือมตัวนั้นเกือบขาดแต่ไม่ขาดอ่ะมันดิ้นพลาดแต่ปากของมันยังงับแน่นแขนของแกอยู่พ่อก็ดึงมีดปลายแหลมยาวสอกเศษฟันฉับลงใกล้บริเวณหัวงูจนขาดเป็นสองท่อนแต่เจ้ากรรมหัวงูเหลือมมันยังงับแขนของแกอยู่เหมือนกับจะจองเวรจองกรรมแกมาแต่ชาติปางก่อนลูกตาของมันทั้งสองข้างจ้องมองหน้าแกเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแกพี่กนพ่อกับญาติก็ช่วยกันใช้ของแข็งงัดปากงูเหลือมตัวนั้นถึงออกท่อนแขนของแกมีรอยเขี้ยวของงูเหลือมสี่เขี้ยวทั้งบนทั้งล่างแม้มันจะไม่ใช่งูพิษแต่มันกัดปวดชะมัดเลยและแขนระบมบวมถึงเดี๋ยวนั้นทันตาเห็นแกรู้สึกปวดชาจากปลายแขนมาถึงต้นแขนจนหมดเรี่ยวแรงพ่อและญาติก็พากันแบกแกกลับบ้านท่ามกลางสายฝนที่โปรยตกลงมาตลอดเวลามาถึงบ้านพ่อก็ให้น้องไปตามหมอผีในหมู่บ้านที่แกเป็นทั้งหมอยาแล้วก็สมุนไพรให้มารักษาเสร็จแล้วนิมนต์หลวงพ่อเจ้าอาวาสให้มาดูอาการของแกด้วยเพราะว่าโดนงูเหลือมกัดอาการสาหัสทั้งหมอผีทั้งหลวงพ่อมาที่บ้านได้ดูอาการของแกแล้วก็ตกใจที่เห็นบาดแผลชะกัน หมอผีก็ฝนยาสมุนไพรที่เอามาจากว่านงูผสมกับน้ำพอกประกบลงบาดแผลที่งูกัดแล้วให้กินยาสมุนไพรตามไปด้วยส่วนหลวงพ่อก็ทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ปัดรังควานให้กับแกชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาเยี่ยมดูอาการของแกจนเต็มบ้านมีน้องอีกคนเอาซากงูเหลือมมาด้วยวางโชว์ไว้กลางบ้านให้เพื่อนบ้านดูบางคนถึงก็ตกใจพอมองไปเห็นหัวงูเหลือมที่ขาดค่อยๆ คลานกระดืบไปมาช้าๆบนพื้นบ้านถึงก็แหกปากร้องลั่นว่าผีหลอกแต่คนอื่นไม่เห็นอย่างที่เพื่อนบ้านคนนี้เห็นก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านแกเล่าว่าแกรักษาตัวอยู่นานเป็นเดือนๆอาการถึงค่อยดีขึ้นแต่ว่าแขนยังรู้สึกปวดแล้วก็ชาอยู่พ่อกับแม่ต้องหาน้ำมันควางมานวดที่แขนให้นั่นแหละอาการปวดและชาถึงค่อยดีขึ้นจากนั้นก็พาแกไปอาบน้ำมนต์ที่วัดกับหลวงพ่อเพื่อตัดวิบากกรรมแล้วก็สะเดาะเคราะห์ร้างซวยที่กระโดนงูเหลือมกัดจนเกือบจะพิการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ดีที่รักษาได้ทันซะก่อนไม่งั้นแกเป็นง่อยไปแล้วปู่แย้มเล่าว่าที่แกถูกงูเหลือมกัดครั้งนั้นคงจะเป็นกงกรรมกงเควียนเพราะเมื่อสมัยแกเป็นหนุ่มไปเลี้ยงควายได้จับงูเหลือมเพศผู้ตัวใหญ่ยาวเม็ดเศษเอามาฆ่าถลกหนังเอาเนื้อย่างไฟกินกับเพื่อนที่ไปเลี้ยงควายด้วยกันนั่นแหละสงสัยจะเป็นกรรมเก่าที่แกทำกับงูเหลือมตัวนั้นไว้ถึงได้มีงูเหลือมมาจองเวรจองกรรมกัดแกแทบพิการนั่นเป็นบทเรียนที่แกจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตแกสาบานไว้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกแล้วก็แกก็ปฏิบัติตนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อีกรายชื่อลุงแสงอายุ69ปีเล่าว่าแกเชื่อเรื่องกงกรรมกงเกวียนไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกชาตินี้ล่ะมันก็ตามสนองย้อนมาหาแล้วเหมือนที่แกเคยเจอมาแล้วตอนที่แกอายุ34แต่งงานมีลูก2คนตอนนั้นก่อนจะมาแต่งงานนี่แกกินเหล้าซะเมาแอเห็นลูกควายตัวเท่าลูกหมาย่ากับอาให้ไปต้อนฝูงควายกลับบ้านมีลูกควายตัวหนึ่งมันเดินช้าไม่ทันใจแกไล่ให้มันเดินเร็วๆมันไม่สนใจยังเดินต้วมเตี่ยมตามหลังควายตัวอื่นด้วยความโมโหของแกก็กระโดดแตะลูกควายตัวนั้นถึงกับกลิ้งคว่ำลงนอนแผ่ราที่พื้นมันดิ้นทุรนทุรายไปมาก่อนจะตายก่อนตายเนี่ยมันเหลือกตามองแกด้วยความอาฆาตแค้นพยาบาทพอมันตายแล้วแกยังเตะมันหลายครั้งเข้าที่ท้องและชายโครงก่อนที่จะต้อนผงควายเหล่านั้นกลับบ้านย่ากับอาถามถึงลูกควายอีกตัวแกก็บอกว่าเตะมันตายหาอยู่ปลายนาไปแล้วทำเอาย่ากับอาโกรธบ่นด่าแกใส่กันเทศยกใหญ่ที่แกไปเตะลูกควายตายพร้อมกับว่าระวังนะเดี๋ยวกรรมจะตามสนองแกไม่สนใจคำพูดของย่ากับอาก่อนที่จะเดินพละไปอาบน้ำทำทองไม่รู้ร้อนลุงแสงคนที่เจอกรรมเนี่ยเล่าบอกว่าแกไม่เคยคิดว่าชาตินี้จะมีกรรมตามที่ย่าหรืออาพูดถือว่าเป็นคนหัวโบราณงมงายกับเรื่องไร้สาระจากนั้นย่ากับอาก็ไม่เคยใช้แกไปต้อนฝูงควายกลับบ้านเนี่ยคงจะกลัวแกไปเตะลูกควายตัวอื่นที่ยังเลี้ยงอยู่ตายอีก
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ขันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมแทบบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันลุปีพุทธศักราช2308พระเจ้ามังระได้ตั้งทัพเรียงรายรอบกรุงอโยธยา27ค่ายได้ล้อมกรุงอโยธยามาปีเศษมวลอาณาประชาราษฎร์ล้วนหิวโหยด้วยสิ้นเสบียงอาหารและทัพพระเจ้ามังระได้ทำลายค่ายที่รายรอบอโยธยาเสียสิ้นทั้ง8ค่ายจนพระยาตากได้ดำริว่าการศึกในครั้งนี้เราจะพ่ายแพ้เพราะความแข็งแกร่งของพม่าก็หาไม่แท้ที่จริงแล้วเราจะพ่ายแพ้เพราะความอ่อนแอแย่งชิงอำนาจกันเองอโยธยาจะต้องเสียแก่พม่าเป็นแม่นมั่นคืนวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำปีพุทธศักราช2309ก่อนอโยธยาจะล่มสลาย3เดือนพญาตากได้พาทหารหานตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกได้ต่อสู้กับพวกพม่าตลอดเส้นทางอีกทั้งกับเจ้าเมืองที่ไม่ยอมอ่อนข้อจนมาถึงเมืองจันทบุรีทรงรับสั่งแม่ทัพนายกองว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายทั้งไพ่ให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อสีให้หมดหมายจะไปกินข้าวเช้าด้วยกันในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวจึงได้สถาปนาความมั่นคงในเมืองจันทบุรีสืบมาลุถึงเดือน11ปีพุทธศักราช2310หลังสิ้นฤดูมรสุมได้รับสั่งแก่ไพร่ผู้กล้าในเมืองจันทบุรีทั้ง 5,000 ว่าพี่น้องทั้งหลายบัดนี้เราจะยกขึ้นไปอโยธยาเพื่อกู้บ้านเมืองพี่น้องของเรากำลังรอคอยอยู่ท่านจะได้พบกับลูกเมียพ่อแม่ที่จากไปนานเราจะรบให้เต็มกำลังใครทำผิดเราจะยกโทษให้ไม่ได้เลยแม้เราเองถ้าทำผิดก็จงสำเร็จโทษเราเถิดเอกราชชาติสิ้นแผ่นดินเดือดยังคงแลกด้วยเลือดไม่เหือดสิ้นไทยรอดพ้นเสียดินแดนทั้งแผ่นดินหลายชีพดิ้นนอนเคียงอยู่เรียงรายไม่มีองค์ตากสินก็สิ้นชาติเอกราชจอมจมล่มสลายหอบลูกหลานเซซัดกระจัดกระจายทั้งเวียงวัดวอดวายกลายเป็นจุมแม้องค์พระยังวอดวายกลายเป็นเท่าหลายคนเอาอกประทับรับกระสุนอีกหลายคนยังเป็นผู้ไม่รู้คุณกวนสายเลือดไทยกลุ่นให้วุ่นวายเพราะคนไทยไม่รักกันในวันก่อนแผ่นดินร้อนแดงเดือดไม่เหือดหายใช้มือไทยดาบไทยไว้ทำลายแม้ไม่ตายเหมือนถูกฝังตายทั้งเป็น

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มี
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
2: ต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเดย์สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อก ตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์คแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทออนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยิ่งจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมซันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกแซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

ูไม่ได้เปิดเพลงนี้นานมากเลยนะฟังเพลงนี้ก็นึกถึงผู้ใหญ่บุญเลี้ยงนะผู้ใหญ่บุญเลี้ยงสีบานเย็นแล้วก็เป็นแฟนรายการที่น่ารักท่านหนึ่งนะคะตอนนี้ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้วนึกแล้วก็ใจหายเนาะนึกถึงจำได้ว่าน่าจะผู้ใหญ่เลี้ยงน่าจะสัก3 ปีได้เนาะที่ท่านเสีย3 ปีประมาณนี้ตอนนั้นจุ๋มไปบวชเนกขัมมะอยู่นะที่วัดเขาสมโพธินะฮะแล้วก็โทรศัพท์มือก็ไม่ได้ใช้ละจะใช้ได้ตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะก็เราก็มีกฎเกณฑ์นะแต่เท่าที่วัดมเหยงนี่ห้ามเล่นเลยนะฮะเขายึดโทรศัพท์เลยก็ค่อนข้างเข้มข้นจะได้ไม่ต้องเอาจิตไปส่อสายฟุ้งซ่านเกี่ยวกับโรคภายนอกเนี่ยนะจงเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่นแต่จงเป็นคนฉลาดที่รู้ตัวเอง นะครูบาอาจารย์นะสอนไว้ประมาณนั้นนะนะไปรู้คนอื่นเลยรู้ตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วนะก็ว่าตอนพักนะก็เอ๊ะผู้ใหญ่บุญเลี้ยงแบบอยู่ในห้อง ICU เราก็เอ๊ะเขาส่งผิดหรือเปล่าหรือจะส่งไปบ้านญาติหรือเปล่าใครเป็นอะไรแต่เราไม่สะดวกเนาะมันคุยอะไรไม่ได้แล้วก็เน็ตก็ไม่ได้ดีนะทางนั้นเนี่ยก็เน็ตไม่ดีมันอยู่ในหุบเขานะแล้วก็ส่งมาอีกว่าตอนนี้ออกจากห้อง ICU แล้วเราก็เอ๊ะใครเป็นไรนะก็เลยถามไปหนึ่งคำว่าใครเป็นไรคะแล้วก็ตอบว่าผมเองเราก็อุ้ยนะเป็นไรนะหลังจากที่กลับไปได้สักไม่กี่วันนะหลังจากที่บทเนกขัมมะเสร็จก็กลับบ้านนะก็ไม่กี่วันแล้วจะลัดหลังได้ไม่ถึง5 วันนะกำนันทิมก็โทรมาว่าผู้ใหญ่เลี้ยงเสียแล้วก็ตกใจเนาะอะไรอ่ะคือหลังจากทักกันออกจากแล้วออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มีอาการอีกนะฮะก็มีภาวะหลายอย่างนะถ้าจำไม่ผิดก็จะมีน้ำท่วมปอดด้วยผู้ใหญ่บุญเลี้ยงก็อายุไม่มากเท่าไหร่นะถ้าถามว่ามากไหมมันก็อยู่แต่ที่ว่าแล้วแต่เราจะคิดเนาะถ้าเราอยู่แล้วเราทำความดีมาตลอดเนี่ยเราก็ถือว่าคุ้มนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าอยู่อายุยืนยาว80-90แล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะอะไรก็ไม่รู้เงี้ย ก็ถือว่าเสียเปล่านะคนบางคนตายแล้วเหมือนยังมีชีวิตอยู่ก็ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดผู้ใหญ่เลี้ยงก็น่าจะยังไม่ถึง70เนาะ60กว่าๆนะก็ยังไปแสดงความเสียใจด้วยที่บ้านนะก็เป็นแฟนรายการที่น่ารักท่านหนึ่งนะคณะกวาดใบไม้ก็ยังอยู่กันครบก็ขาดกันบ้างนะขาดผู้ใหญ่เลี้ยงไปขาดคุณอาสำราญคุณอาสำราญนี่ก็ใจหายนี่ก็อีกคนนะคุณอาสำราญเนี่ยไปเป็นเทวดากันหมดแล้วเช้าๆมาแก๊งเนี้ยก็จะรวมกลุ่มกันกวาดใบไม้นะรุ่นราวคราวเดียวกันนะที่วัดหนองเพียนนะเป็นที่รวมนะเราเทพบุตรเทวดาก็ไปนะก็จะมีคุณอาประดิษฐ์อีกคนเนาะแล้วก็อนุเคราะห์ให้วิทยุมานะฮะมาฟังไม่ได้ก็ล่าสุดก็หาแล้วทานหมดเมื่อวานลุงก็ไปตลาดแต่ตอนนี้ไปทำงานแล้วนะเขาบอกเอากรุงเทพเขาหยุดเธอไม่หยุด

9 ปีแล้ว นี่ไม่รวมบน .2 นะถ้าบน .2 นี่22 ปีแล้วประมาณนั้นนะแล้วก็เขาชอบเวลาก็เปิดเนี่ยคำเขาลือเนี่ยรักมา5 ปีเนี่ยผู้ใหญ่เลี้ยงชอบนะน่ารักนะบางทีก็มาดักรอเราหน้าถนนนะมาสุพรรณเลอร์นะแวะน้อยเอาสบู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดถึงน่ารักก่อนจะเสียได้ไม่กี่เดือนนะก็โทรมาว่าอยากซื้อผ้าถุงให้ภรรยาคือผ้าไหมอะค่ะน่ารักคือเขาทำหน้าที่สามีที่ดีที่สุดพร้อมสมบูรณ์นะในความหมายจุ๋มเนี่ยนะจุ๋มก็ส่งรูปไปให้ดูเพราะเล่นไลน์กันเนาะแล้วเอาผืนแพงที่สุดด้วยนะเออไม่ธรรมดานะ1,000 กว่า2,000จริงๆอ่ะผ้าไหมมันก็ราคาขนาดนี้แล้วค่ะนะต่ำกว่านั้นก็เป็นผ้าฝ้ายแล้วล่ะค่ะเนาะเป็นผ้าพิมพ์ลายก็ประมาณนั้นเพราะคนจุ๋มจะขายคนที่เข้าใจนะคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจต่อไปนะราคาผ้าไหมไม่มีอ่ะนะบางไอ้ที่เขาขายกันแบบขี้ไหมใยไหมเปลือกไหมก็ยังเป็นพันขึ้นไปนะนะถ้าเกิดอยากจะใส่แบบแต่มันทนจริงๆนะมันสวยแล้วมันแตกต่างกันเยอะความเงาความอะไรต่างๆความนิ่มความนุ่มนะเขาสั่งผ้าไหมอ่ะนะจุ๋มก็ส่งรูปไปเราก็ส่งเอาสองสรุปซื้อ3,000นะจะบอกให้ไม่ธรรมดานะให้ภรรยาแล้วหลังจากนั้นเขาเสียชีวิตนะว่าตอนที่ไปวันอาบน้ำศพเนี่ยจุ๋มไปแต่จุ๋มไม่ได้รอถึงตอนอาบน้ำเนี่ยเอาพวงหลีดไปแสดงความเสียใจแล้วก็ไปทำบุญด้วยเลยภรรยาบอกว่าทำตกใจเขาก็ตกใจมันปรับปรับนะภรรยาท่านก็น่ารักเนี่ยเวลาเจองานบุญก็จะที่บ้านเขาก็จะปลูกมันด้วยนะบางทีก็มีมันบางทีก็มีหน่อไม้นะก็จะเอามันมาฝากจุ๋มหนุบเยอะใหญ่เยอะๆเลยเรากินไม่หมดหรอกเราก็แจกรอบๆ บ้านเรานี่แหละนะก็ยังระลึกถึงอยู่นะคะภรรยาก็บอกว่าเนี่ยก็จริงๆน่าจะซื้อผ้าใหม่ให้ได้สักเดือนไม่2 เดือนได้มั้งแกก็เสียนะซื้อให้ภรรยาก็มีหลายท่านนะซื้อผ้าใหม่ให้ภรรยานะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะใครอยากได้ก็แบ่งปันนะขอค่าส่งแค่นั้นแหละนะจริงนะจุ๋มก็ยังย้ำคำเดิมนะก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเอาดีทางนี้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เราก็ขอให้มันมีความสุขทางใจเล็กๆเนาะของเราผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะยังนั่งยังนึกถึงผู้ใหญ่เลี้ยงนะสีประจันผู้ใหญ่บุญเลี้ยงนามสกุลสีบานเย็นจำเรื่องจำได้นะนะก็สวัสดีคณะกวาดใบไม้ทุกท่านเนาะนะกฐินเมื่อไหร่กันนะวัดหนองเพียนนะกฐินวัดดอนบุพพาราม1 พฤศจิกายนนะคะนะ1 พฤศจิกายนเมื่อวานนี้นะป้าไสบัวพลเสนก็โทรมาจุ๋มกำลังนั่งทบทวนเนาะวันเสาร์ก็จะมีแบบซ้อมสอบเล็กเพื่อทบทวนนะฮะว่าเราไปถึงสนามใหญ่เนี่ยเราจะมีความจำได้หมายรู้ขนาดไหนนะแต่ส่วนมากคนที่มาเรียนพระอภิธรรมก็จะอายุเยอะนะคือบางคนบุญยังวาสนายังมาไม่ถึงมันต้องมีของเก่านะอยู่ดีๆที่จะมาสนใจในด้านเนี้ยมันต้องมีบุญมาก่อนด้วยอันนี้เรื่องจริงนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะก็ต้องมีความเพียรนะมีพี่ที่สนิทกับจุ๋มก็อายุประมาณ64นะอดีตข้าราชการบำนาญของกระทรวงการคลังน่ารักแกบอกแกจำไม่ได้เลย แต่ทำข้อสอบได้นะก็ได้กันไปคนละเล็กละน้อยนะนะกำลังนั่งทบทวนป้าก็โทรมาว่าจะฝากทำบุญวัดโดนแล้วบอกว่าไม่ป้าไม่ไปด้วยบอกอู้ขาไม่ดีก็ปีนี้ก็ปีหน้าก็90แล้วเนาะเฮ้ยอายุยืนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบุญนะอายุยืนแล้วมีความสุขลูกหลานอบอุ่นดูแลแม่อย่างดีนะถือว่าเป็นบุญนะเป็นบุญของคนที่เป็นพ่อแม่นะที่ได้บุตรธิดาดูแลยามแก่เฒ่านะนะลูกคนไหนมีพ่อแม่มีคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีลูกคนนั้นก็มีวาสนาดีมันภูมิใจเนาะต้นตระกูลเราไม่เคยโกงใครไม่เคยอะไรต่ออะไรพูดจาไพเราะ

0: มันเป็นความภูมิใจนะโอ้แม่เราพ่อเราปู่เราป้าเรายายเราลุงป้านะอามก็เป็นความภูมิใจอย่างป้านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ถือว่าบุญให้ผลนะจากการสั่งสมเมื่อวานก็โทรมาว่าเดี๋ยวจะให้พิทัศน์โอนเงินมาทำบุญนะกฐินวัดดอนก็ไม่เคยขาดนะจะมากน้อยก็ถือว่าได้ร่วมบุญกันนะเมื่อวานบอกร่วมรอพระ500 บาทแล้วก็กฐิน1,500 บาทนะรวมเป็นเงิน1,000 บาทนะเมื่อวานนะพี่ทัดลูกสาวอยู่กรุงเทพก็โอนให้แม่อยู่สุพรรณ เวลาสั่งกาแฟแล้วก็สั่งที่ยกลังนะเวลาสั่งปุ๊บมาเนี่ยลูกสาวโอนเงินมาก่อนเลยแล้วลูกสาวอยู่กรุงเทพนะก็เทคแคร์แม่เนาะนะตอนนี้เขารอแฟกซิตออยกันอยู่รอหน่อยใกล้แล้วนะคะก็ขอบพระคุณนะคะมากมายนะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์แซมสันนะแล้วก็บางครั้งมีโอกาสได้ร่วมบุญกุศลกันเนี่ยวันนี้ในอดีตมันขึ้นมานะจุ๋มก็ยังนั่งนึกถึงว่าจุ๋มได้ไปกราบนะพระอาจารย์ประธานนะที่เชียงรายหลังจากไปมอบทุนการศึกษานะแล้วก็ไปพูดคุยที่ว่าอาจารย์ครูเรียมท่านเสียเนาะวันนี้ในอดีตมันขึ้นว่าก็เราก็เลยไปเชียงรายด้วยนะไปร่วมทำบุญกฐินกับท่านร่วงหน้าเพราะว่ามาตอนปี255455เนาะเฮ้ยไม่ใช่สิ65ปี65ใช่ไหมแต่นั้นครูเรียมยังไม่เสียเนาะครูเรียมเสียปี67นี่ไง2565นะแล้วก็เขาท่านเสียปี67แล้วเราก็เลยไปกราบ68นี่ไงวันนี้68นะขึ้นไปทำบุญกับท่านก็เศร้าเนาะเนี่ยเห็นท่านทัพประธานก่อนกลับแวะไปแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จก็เลยไปบอกนาอะไรนะอำเภอบอกเรือนะสปันเนี่ยขึ้นไปก็เลยไปได้กฐินมาอีก เอานะนะของนอกกายไม่ตายก็หาเอาใหม่ได้เราก็ไม่ได้ร่ำรวยมีเงินเป็น10-20 ล้านเหมือนคนอื่นเนาะแต่น้ำใจเราก็ในเรื่องบุญเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราบางทีเราอาจจะเคยทำที่นี่มาก่อนเนาะมันก็ไม่ได้ว่าเราจะทำทุกที่เนาะท่านผู้ฟังนะปีนี้ก็เศรษฐกิจอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะแต่เราก็ไม่ลืมบุญเนาะท่านผู้ฟังพระที่ดีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเยอะมากแต่ที่ไม่ดีนี่มันแสลงเนาะมีเยอะวัดพระแถวบ้านจุ๋มอ่ะนะขับรถมาบิณฑบาตก็มีนะ นะสมัยก่อนก็มีอยู่นะแต่จุ๋มก็ไม่ได้ใส่ท่านนะประมาณ2 โมงหน่อยๆท่านยังเดินอยู่บนถนนอยู่เลยนะแต่ตอนหลังก็รู้สึกจะไม่อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะเราก็แค่ดูแค่นั้นเองก็เป็นธรรมชาติเนาะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าภิกษุเนี่ยถือศีล227ข้อเนาะที่เรายึดถือกันมาใครจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่บรรทัดฐานที่เรามีเนี่ยถ้าเกิดคุณลองได้รักษาไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นสมณะเนาะต้องบอกอย่างนั้นนะเราก็เห็นกันเยอะนะมีข่าวแต่หลายคนก็ไม่เสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกราบได้อย่างสุดหัวใจก็มีเยอะนะอย่างหลวงพ่อเราเนี่ยนั่นก็เมตตาสูงถึงวัดท่านจะไม่ใช่วัดปฏิบัติ 100% เป็นคามาวาสีเป็นวัดในอยู่ในชุมชนใครเดือดร้อนน้ำท่วมมาอยู่วัดตอนนี้ไม่รู้เป็นไงมั่งเมื่อวานนี้เขาแจ้งเตือนนะในสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้ำฝนตกนะที่ไหนน้ำท่วมบ้างเมื่อวานหลวงพ่อบอกโอ้ตกนี่ตอนนี้เราก็เครื่องสูบมาไม่รู้หลวงพ่อเป็นยังไงบ้างนะในอย่างหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นพระนักพัฒนา เมตตาสูงไม่เลือกโยมนะฮะโยมจะขี่เบนซ์จะปั่นจักรยานหรือเดินมาหลวงพ่อคุยทุกคนอันนี้สุดๆเลยนะถ้าพูดถึงในด้านแง่ปฏิบัติจริงๆนะในเรื่องเกี่ยวกับสายวิปัสสนานี่กราบได้อย่างสนิทใจก็คือหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมโกนะหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดมเหยงนะชื่อเดียวกับคุณลุงเลยที่บ้านนะโอ้หลวงพ่อนี่แบบงดงามมากนะนะท่านสอนธรรมะอย่างเดียวเลยนะจุ๋มๆไปเรียนเนี่ยจะได้ยินเสียงท่านออกกระจายเสียงทั้งวัดเลยนะนะก็เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการเคลื่อนไหวอริยบทน้อยใหญ่นะเคลื่อนไหวกายต่างๆรู้จิตกายอะไรอย่างนี้นะนั่นก็กราบได้อย่างสนิทใจท่านผู้ฟังนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคุณเจ้าที่จุ๋มพูดถึงเนี่ยกราบได้สนิทใจนะนะไม่ใช่ว่าคนองค์ไหนพูดไม่ถึงกราบไม่ได้นะอันนี้ที่เราได้สัมผัสเนาะที่เราได้เจอนะก็เป็นเนื้อนาบุญนะเนื้อนาบุญเนี่ยสำคัญไหมสำคัญนะนะเราหว่านเม็ดพันธุ์เราทำทานเราบริสุทธิ์นะเนื้อนาบุญก็คือพระที่เป็นสุปฏิปันโนบริสุทธิ์มันโอ้โหบุญมันเกิดได้มากมายนะจริงนะโดยเฉพาะคนทำแล้วก็คนให้แล้วคนรับถ้าไม่มีคนรับคนให้ก็เหงานะ ใช่ไหมมันก็เหงานะเออจริงๆนะนะก็ส่งกำลังใจนะไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะหลวงพ่อเนี่ยสงสัยน้ำท่วมแหละวันนี้เมื่อวานบอกน้ำระบายไม่ทันต้องเครื่องสูบน้ำมาเพราะรุ่มแม่น้ำท่าจีนกาญจนบุรีก็ระมัดระวังนะคะนะก็สวัสดีทุกคนเลยพี่ลำพึงเขายังอยู่นะแต่เขาย้ายไปทำงานอยู่ที่เดี๋ยวจุ๋มส่งอันนี้ให้พี่ลำพึงฟังดีกว่านะพี่ลำพึงเขาย้ายไปอยู่อุทัยธานีนะไปอยู่อุทัยธานีอันนี้อ๋อไม่เอาเดี๋ยวเป็นไรเดี๋ยวจุ๋มส่งไปให้พี่เขาวะนี่อันนี้
1: พี่ลำพึงเขาย้ายไปอยู่
0: เด็บเด็บแป๊บนี่ส่งไปให้พี่ลำพึงกันนะอยู่อำเภอเมืองนะถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยส่งไปละนี่นะฟังผ่านออนไลน์ได้เลยค่ะเอามือจิ้มไปเลยค่ะพี่ บอกเอามือจิ้มไปเลยจิ้มจิ้มไปเถอะหนูจุ๋มมาสอนมาเยอะนะบางคนนี่ไม่เป็นเลยเดี๋ยวนี้เก่งนะคุณอาฉลองรัตน์นี่สมัยก่อนก็ไม่เป็นนะแต่คนมีความรู้อะพอเรียนรู้แป๊บเดียวมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะได้แล้วเนอะนะสวัสดีพี่น้ำยุบหรือยังอะพี่มาลัยนะวันนั้นบอกว่าขนของใหญ่ย้ายน้ำนะสวัสดีคนเล็กด้วยนะเวลาของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่า บางคนจะไปเกิดยังหาไม่ได้ขอบคุณคุณจุ๋มจริงๆนะขอบพระคุณเช่นกันค่ะนะหิวกาแฟแซมสันก็ต้องกินนะหมดหรือยังคุณอาใกล้หมดบอกนะนะเดี๋ยวให้เตบริการนะให้บริการไปส่งได้เพราะว่าเตมันต้องออกไปข้างนอกไปส่งของอย่างนี้นะคะนะก็เมื่อวานนี้นะวันนี้เดี๋ยวจุ๋มส่งให้นะป้าตุ้มนะโทรมาแล้วเราไม่ได้รับพอเราโทรกลับเขาก็ไม่รับลูกชายไลน์มาบอกว่าแม่ลืมโทรศัพท์นะไปงานสีดำแถวแถวดอนโพโทรมาเมื่อคืนนะสักทุ่มหน่อยๆนะบอกก็ว่าถ้าอย่างนั้นก็คงได้รับของวันนี้เอาดวงตาส่งมาให้ป้าสัก6 กระปุกส่งวันนี้อะค่ะเมื่อวานลูกชายนี่ก็ลูกชายน่ารักลูกชายจะโอนเงินให้ตลอดโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งแบบ EMS ให้เนาะนะก็ขอบพระคุณมากนะคะนะใครที่อยู่แถวแถวโคกตูมนะร้านดุสิตแท็กเตอร์จุ๋มไม่แน่ใจว่าเขาเรียกซอยอะไรซอย6ซอย7ไหมลืมนะก็จะเป็นร้านขายแท็กเตอร์ก็ชื่อดุสิตแท็กเตอร์อะแต่เขามีสินค้าจุ๋มนะนะมีสินค้าจุ๋มนะไปเหอะกระปงกาแฟสบู่นะนะเขามีนะคะก็ขอบพระคุณมากนะเมื่อวาน ร้านบ้านหมอบอกจะเอากาแฟด่วนโอ้โหคือจุ๋มบอกเลยว่าจุ๋มมามองเส้นทางเนาะบางทีเวลาผ่านจุ๋มจะถามเนาะก็ต้องขอความอนุเคราะห์ตัวแทนหน่อยบางทีท่านเหลือไม่เยอะท่านสั่งเลยนะบางร้านนี่น่ารักเนาะโอ้ยเหลืออยู่10 กล่องเอามาเลยมาเลยมาลังหนึ่งเนี้ยเพราะว่าจะมาออกรถไฟฟ้าอีกคันหรือเปล่าเราก็นั่งนึกกำลังมีการบ้านโจทย์ใหญ่เพราะว่าน้ำมันเนี่ยคงไม่ลดลงไปกว่านี้แล้วตอนนี้ดีเซลก็อยู่ที่40 กว่าบาทนะท่านผู้ฟังนะมันปรับตัวหมดทุกอย่างเลยเพราะนั้นเนี่ยเราจะถึงไปเนี่ยนะกาแฟ1 ลังเนี่ยนะกำไรเติมน้ำมันหมดแล้ว นะนะกำไรไม่ได้เยอะอะไรเนาะหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยถือว่าทุกวันนี้ขายเพราะว่าขายเยอะนะจริงท่านผู้ฟังไม่ได้บอกเพดานแบบสูงอย่างกาแฟแซมสันเนี่ยที่สูตรเนี้ยปกติเขาต้องขายกันถึง300นะนะอันนี้กล่องละ180บางร้านเขาก็ลดให้อีกนะอืมก็ต้องขอบพระคุณมากนะฮะอ้าวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดีเจเมืองรถตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นฟังดีเจจัดรายการเมื่อวานฟังไม่ได้เลยครับมีทั้งฝนมั่งลมมั่งฟ้าแลบฟ้าร้องมั่งเลยต้องปิดวิทยุเลยคร
0: ับ อ่ะตอนนี้ฟังได้ไหม
1: ตอนนี้ฟังได้ชัดเจนแล้วคร
0: ับ
1: ดีเจ
0: เอาฝนไม่ตกแล้วนะอืม
1: ขอบคุณมาสการหลวงพ่อวัดดอนบุพาราด้วยนะครับ
0: อืมจ้า
1: ความสุขไปถึงน้องระพึงจากมโนราด้วยนะครับแล้วก็นาวาอากาศเอกฉลองด้วยนะครับ
0: อ่าจ้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อืมกำลังจะดูว่าสงสัยหลวงพ่อวัดน้ำท่วมไปแล้วแหละสงสัยท่วมไปแล้วล่ะนะเออสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะสวัสดีจ้ะ
2: จ้ะกำลังฟังเยอะติดอยู่จะสั่งกาแฟค่ะ
0: จ้าชื่ออะไรคะเคยสั่งหรือยัง
2: ยังไม่เคยได้ฟังแม่นะคะ54แล้วแม่เสียตอนน้ำท่วม
0: โถเนาะฟังมาต้องหลายปีอยู่จังหวัดไหนคะคือเอาอย่าง
2: น
0: ี้อยู่จังหวัดไหนถ้ามีตัวแทนก็จะให้ไป
2: เนี่ยเราเวียนเนี่ยอยู่แถวมาสอน
0: มันมีเหรอจ๊ะ
2: นั้นคือจุ่มมาแดกของที่เนี่ย
0: เคยเจอกันไหมไม่เคยเอาอย่างนี้มาหาสอนไปบ้านหมี่ไหมล่ะร้านเดทเขามีขายหรือว่ายังไง
2: ไม่เคยได้ไปค่ะอยู่ว่าไม่เคยได้ไป
0: อ๋ออ้าวนะก็เอา3 กล่องขึ้นนะคะจุ๋มส่ง3 กล่องขึ้นไปเอากาแฟอย่างเดียวนะอ้าว3 กล่องบอกชื่อมาเลยจ้าร
2: ัตดาปารวัต
0: คุณรัตดานามสกุลอะไรนะ
2: ปารวัต
0: รัตดาปา
2: ปาปอปาตะอารอลิงหันอากาศ
0: รอลิงไม่หันอากาศและอะไรอีก
2: รอลิงแล้วว่าเวนหันอากาศ
0: อ่านว่าอะไร
2: ปาลวัต
0: วัฒนะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเคอ่ะบ้านเลขที่จ้ะ
2: 33/1
0: โอ้ฟังมาตั้งหลายปีเนาะขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์ซื้อของหลุมโอ้โหยอมเสียตังค์ให้จุ๋มเนี่ยฟังมากี่ปีแล้วเนี่ย
2: โ
0: อ้อ่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
2: 33/1
0: หมู่จ้า
2: หม
0: ู่4
2: ตำบลบ้านชี
0: บ้านชีนะจ๊ะ
2: อ
0: ำเภอบ้านหมี่เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะ
2: เบอร์นี้ค
0: ่
2: ะ
0: เก็บเงินปลายทางนะกาแฟ3 กล่อง600 บาทนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: สามารถก็โทรนี่พอคุณจบโอ้นี่นะผมไม่เปิดนะ
0: เอาแค่นี้นะคะมีสายเรียกซ้อนนะเอาแค่นี้นะจะรับสายอื่นค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีจ้าจ้ะปิดวิทยุจ้ะเสียงมันดีเลยฟังจากมือถือฟังจากโทรศัพท์ค่ะจ้ะสวัสดีจ้ะจ้ะ
3: สังพระบูป้อนคร
0: ับ เท่าไหร่นะ
3: 6 ก้อน
0: ชื่ออะไรจ๊ะเคยสั่งหรือยัง
3: เคยแล้วครับ
0: คุณอะไรคะ
3: รบกวนหมายขุน
0: เอาอย่างเดียวนะคุณลุง
3: ค
0: สมควรหมายขุนสบู่6ก้อน420นะคะ
3: เหลือนั่นทำบุญนะหล่อพระอันหนึ่ง
0: โอ้ทำบุญมากกว่าซื้ออีกนะเนี่ยสาธุจริงๆเอ้าทำบุญเอาสบู่ครึ่งโหลทำบุญหล่อพระวัดดอน 1,000 นะ
3: คร
0: ับ โอ้คือพูดง่ายๆล่ะวันนี้ที่สั่งสบู่เพราะจะทำบุญใช่ไหม
3: คร
0: ับ
3: เดี๋ยวก้อนเดียวครับ
0: หนูจุ๋มจำนามสกุลได้แต่จำไม่ได้ไปอยู่จังหวัดไหนหรอกเพราะว่าคนมันเยอะอยู่จังหวัดไหนคะ
3: สระบ
0: ุ
3: ร
0: ี
3: สระบุรี
0: ก็เพราะนั้นจะเป็นสบู่6ก้อนแล้วก็ทำบุญหล่อพระ 1,000 บาทนะค่ะค่ะขอบพระคุณ
3: รวมแล้ว 1,000 นะ
0: อ้าวเอาอย่างไงให้แน่ก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำบุญ680เพราะว่าสบู่มันจะคือวงเงิน 1,000 นะ
3: ข้าวในวงเงิน 1,000
0: โอเคเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยมันจะเป็น680ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อน
3: คร
0: ับใช่ไหมเอาเป็นว่าที่เหลือนะทำบุญนะการดีเอาดีงามแล้วค่ะดีแล้วถูกต้องแล้วนะทำก็ต้องทำให้เราไม่ลำบากด้วยเนาะให้เราสบายใจเราก็ได้บุญจ้ะสาธุค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับครับครับโอ้ยเมื่อกี้มีเสียงไก่ขันด้วยระวังซะก่อนนะอ้าวดีแล้วก็ใกล้เทศกาลกฐินเนาะจุ๋มก็นั่งนะก็วัดหลวงพ่อบ่อแก้วก็15พฤศจิกายนนะวัดบ่อแก้ว15วัดวังเวินนะเขา14พฤศจิกายนโคกสำโรงนะวัดดอนก็1พฤศจิกายนนะวัดมเหยงก็1พฤศจิกายนนะแต่จุ๋มก็คงจะทำบุญกับพอไปเรียนจุ๋มอาจจะทำบุญก่อนนะแล้วก็เพราะว่าจุ๋มต้องไปวัดดอนนะแล้วก็วัดพระอาจารย์ที่บุรีรัมย์นะก็วันที่8หรือ7หรืออะไรเป็นตัววันอาทิตย์เหมือนกันนะนะท่านก็บอกไปนะเอาเพื่อนเด็กๆในห้องไปด้วยอะไรเงี้ยก็บอกจุ๋มก็เดี๋ยวดูก่อนนะนะอยู่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นะพระอาจารย์ท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นแต่ก็อุตส่าห์เมตตามาสอนพระอภิธรรมนะฮะก็สาธุท่านอ่ะนะก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความไว้วางใจเมื่อวานก็ส่งไปหลายท่านมังดวงตาแปะกล้วยกระดูกอ่อนนะไม่ว่าจะเป็นดีท็อกเคซี่นะแล้วก็ตัวถังเช่านะชาเหลือไม่เยอะแล้วนะคะที่2แถม1นะฮะถังเช่าก็เหมือนกันนะฮะนะก็นะโทรมาได้นะฮะดูแลสุขภาพกันนะก็ต้องขอบพระคุณมากเพราะจุ๋มก็ไม่ค่อยได้โฆษณาขายของเท่าไหร่เนาะเนี่ยแหละไปคุยกันมั่งอะไรกันมั่งนะก็สนุกดีนะนะอย่าไปอะไรมากนะถ้าเขารักเราเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็สนใจเองแหละนะเขาสนับสนุนเราเขาก็สนใจเองแต่ที่จะนะดูแลตัวเองนะก็นะนะคนถ้าไม่สนใจต่อให้พูดดังๆเขาก็ไม่สนใจจริงไหมคนไม่รักทำยังไงเขาก็ไม่รักคนไม่รักอยู่เฉยๆเขาก็รักแม่ว่ะนะเอาขอบพระคุณมากมายทุกท่านที่ทักทายจูมนะคะนะขอให้ท่านผู้ฟังสุขภาพแข็งแรงนะบุญรักษานะเทวดาคุ้มครองนะโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะเดี๋ยวจุ๋มจะเปิดเพลงนี้นะฮะข้าด้อยเพียงดินอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของคุณสดใสรุ่งโพธิ์ทองแต่เชื่อไหมดินเนี่ยมีประโยชน์นะไม่มีดิน

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ50ถึง60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
4: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิตราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำตีห้าถึงหกโมงเช้าที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การทานปืนใหญ่วันนี้ปุ้มเริ่มต้นรายการด้วยคุณไทยธนาวุฒิค่ะสัญญาเมื่อสายันนะคะเช้านี้พฤหัสบดีที่15ตุลาคมค่ะติดตามรับฟังรายการข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนี3ช่วงตี5ถึง6โมงเช้าที่นี่นะคะวสป .612 ก่อนหน้านี้ตี3ถึงตี4ที่จทล AM 1197แล้วก็จบรายการนี้ก็ตามไปฟังที่จทล AM 1197ในช่วง6โมงเช้าสดใหม่ไม่มีซ้ำคุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้ทุกวันเลยค่ะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนช่วงเวลาโดยผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรกรทุกท่านให้ได้ผลผลิตดีและชีวิตปลอดภัยนาข้าวมีวัคซีไรส์มีวีซ่าเร่งรวงข้าวจะท้องเสมอกันทุกต้นเมล็ดใหญ่รวงใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มแล้วก็มีวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นเกษตรกรที่ใช้กันเบี้ยกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบแล้วข้าวก็ยังเป็นใบขาวยังเป็นหนอนกอเก็บไปก่อนให้หมดฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวย้ำว่าฉีดวัคซีไรส์ก่อนหว่านปุ๋ยประหยัดปุ๋ยได้เยอะมากเลยฉีดวัคซีไรส์ไม่ต้องใช้ยูเรียนะคะคุณผู้ฟังไม่เป็นใบขาวไม่เป็นใบเหลืองไม่เป็นใบส้มนะแต่กอดีเขียวใบตั้งเลยแหละส่วนพืชไร่ไม้ผลจำง่ายๆถ้าอยากให้งามใช้วัคซีนหนึ่งงามก็คือเราต้องการยอดและใบใช่ไหมเราก็ฉีดวัคซีนหนึ่งปลูกใหม่ก็ฉีดวัคซีนหนึ่งผลิดอกออกช่ออยากให้ติดผลวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำนะคะเราจะไม่เป็นแล้วไอ้พวกราดำดำเพี้ยน้ำมันเหนียวเหนียวเยิ้มเยิ้มแบบที่คุณเรียกกันเนี่ยเกิดจากเพี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นรามันไม่ได้เป็นอะไรมันเกิดจากเพี้ยถ้าเรากันเพี้ยได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นราดำเพราะว่าเวลาออกช่อปุ๊บแมลงพวกปากเจาะดูดทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมาดูดเอาน้ำเลี้ยงดอกแล้วก็ถ่ายมูลเอาไว้นี่แหละที่ทำให้เป็นราแล้วมันก็จะเยิ้มเหนียวต้นใต้พื้นนะเนาะช่อก็จะเป็นดำๆลามไปทั้งต้นหมดพอออกดอกปุ๊บฉีดวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะนะคะอะไรที่ตัดแต่งกิ่งฉีดวัคซีนกับปราบรางามไม่หวัดไม่ไหวนี่แหละแล้วถ้าเป็นพืชลงหัวบนดินฉีดวัคซีนค่ะแล้วใต้ดินเนี่ยพอเป็นระยะเปลี่ยนจากรากเป็นหัวเติมวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละอะไรที่ต้องการแป้งเผือกมันแห้วมันแก้วฟักทองกล้วยมะม่วงเอาวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนะเกษตรกรที่เขาปลูกต้นมะม่วงอยู่ข้างคันนาเนี่ยฉีดวีซ่า2ตอนรวงก้มมะม่วงอีแถบที่ติดอยู่กับนาโอ้โหลูกใหญ่เบ้อเร่อบ้าราผิดปกติใหญ่เกินเยอะด้วยประมาณนี้ค่ะไม่ใช่ผลผลิตที่แปลกๆแต่เป็นผลผลิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวนะกันข้าวดีดข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาด้วยค่ะปราบนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีหมดตอนนี้ถ้าต้องการฟื้นฟูวัคซีไรส์กับชีวภาพปราบราถ้าเป็นต้นไม้ก็วัคซีเน่กับชีวภาพปราบราแช่น้ำอยู่นานต้องการฟื้นฟูชีวภาพปราบราค่ะนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีหนอนแต่ถ้าเจอหนอนก็ต้องวีโต้ปราบหนอนเท่านั้นเราไม่ต้องฉีดกันพร่ำเพรื่อนะไม่เหมือนเคมีที่ฉีดกันวันเว้นวันเว้น2วันตัวเก่าตายตัวใหม่ก็โผล่
แต่สำหรับวีโต้ปราบหนอนตัวเก่าไปตัวใหม่ไม่เกิดเขาจะไปเคลือบไข่เอาไว้ออกมาเป็นตัวไม่ได้ค่ะแล้วก็สมุนไพรปราบหนูเด็ดสุดในยุคนี้แล้วนะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดฉีดที่ไหนก็ได้ค่ะในนาในบ้านในไร่ในสวนได้หมดโรงรถโกดังยุ้งฉางห้องเก็บของได้หมดตรงไหนที่เราไม่อยากให้หนูผ่านในบ้านใช้ครึ่งลิตรก็พอนะคะนาข้าวนี่ก็100 ซีซีน้ำ20 ลิตรลิตรหนึ่งก็ได้10เครื่องพ่น10 เป้สะพายหลังอะ10 เป้สะพายหลังคุณเดินได้เท่าไหร่แล้วแต่คุณเดินเลยแต่ต้องผสมให้ได้100 ซีซีน้ำ20 ลิตรนะแล้วก็ไม่แนะนำให้เป็นโดรนปราบหนูต้องเดินค่ะอย่าใช้โดรนเพราะว่าเราต้องการให้มันลงพื้นนะคะทุกอย่างที่ปุ้มพูดมาเนี่ยสมุนไพร 100% เลยนะฉีดพ่นเสร็จเก็บกินได้ทุกชีวิตปลอดภัยโทรหาปุ้มได้เลยค่ะ0855179025จดไว้เบอร์ปุ้มเนี่ย0855179025นะคะแล้วก็ยังมีสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกลางคืนลุกฉี่บ่อยๆกว่าจะนอนได้นี่เข้าห้องน้ำไม่รู้กี่หนมือเท้าก็ชาจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดมันร้อนวูบร้อนวาบนะกลางคืนเหมือนมีอะไรมาวิ่งอยู่ในปลายมือปลายนิ้วเนี่ยกินเถอะจีรา2 แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะแล้วก็ดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM ทุกอย่างที่อยากแนะนำมีเท่านี้ค่ะใช้เถอะดีทุกอย่างจริงๆการันตีว่าดีแน่เชื่อปุ้มสั่งได้เลยโทรหาปุ้มได้ที่0855179025ขายยาไปแล้วทีนี้เล่าข่าวแล้วนะแบบยาวๆไปเลยนะคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณเที่ยงคืน55 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานฐานดอนเมืองกรุงเทพประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14 ถึง 22 ตุลาคมเพื่อทอดพระเนตรและพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ10:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นมีเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญมีผู้ช่วยฐานอากาศฐานเรือฐานบกข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนอกเหนือจากนี้นะคะนายสุรพันธ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จถึงวันที่22 ตุลาคมเสด็จพระราชดำเนินกลับเนี่ยค่ะพระองค์ท่านทรงพระปรีชานอกจากทางด้านของเรือใบที่เราได้เห็นพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านแล้วก็ยังมีฮอกกี้น้ำแข็งนะคะที่เราได้เห็นพระองค์ท่านทรงร่วมเล่นกับนักกีฬาของไทยแต่ที่ประทับใจที่สุดเลยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินขับไล่กริปเพนเนี่ยค่ะชื่นชมพระบารมี
พระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถจริงๆนะคะคุณผู้ฟังดูข่าวแล้วแบบประทับใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังชื่นชมพระบารมีพระองค์ท่านนะแล้วก็ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศฉลององค์ก็เป็นที่จับตามองต้องบอกว่าทรงพระสิริโฉมฉลององค์นี้สวยทุกชุดจริงๆไปติดตามเรื่องราวของพยากรณ์อากาศกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้4ภาคฝนถล่มโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ตกทั้งวันเหมือนกันนะคะลพบุรีตกตั้งแต่ตอนกลางคืนมาต่อเนื่องมาจนเช้าบ่ายอากาศสบายทั้งวันเลยค่ะและสำหรับวันนี้ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยค่ะ 17 นาฬิกาเมื่อวานนี้มีพยากรณ์อากาศมาแล้วก็เดี๋ยวช่วงตี 5 มีอีกนะคะถ้าทันก็จะรายงานให้ได้ฟังกันพยากรณ์อากาศภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์มีฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อนละ30จังหวัดเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนร้อนละ70นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกก็มีฝนร้อยละ60ค่ะฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดส่วนภาคใต้2ฝั่งฝนร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ60เช่นเดียวกันนี่ค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะคะยังคงมีฝนอยู่นะนี่แหละปกติแล้วเนี่ยเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยหนาวแล้วนะคะนะแต่ว่าโดยอากาศหนาวก็จะมาในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ในช่วงนี้ก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวช่วงเปลี่ยนฤดูอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงและยังคงมีฝนในบางพื้นที่เพราะนั้นก็ระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังนี่ค่ะเมื่อวานนี้ฝนถล่มที่ศรีราชานะ2ชั่วโมงนี่ท่วมกันหมดเลยน้ำทะเลก็หนุนน้ำก็ท่วมพื้นที่ความเสียหายบริเวณตำบลศรีราชาตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีน้ำรอระบายฝนก็ตกน้ำทะเลก็หนุนระบายไม่ทันรถลุยน้ำเครื่องดับเนี่ยค่ะศรีราชาชลบุรีตกแป๊บเดียวท่วมเยอะพัทยาเหมือนกันเวลาฝนตกทีไรไปไหนไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังชุมชนเมืองมักเป็นแบบนี้นะคะมันรอระบายไงแต่ว่าถ้าออกนอกเมืองไปเจอพื้นที่การเกษตรเป็นไงอุทัยธานีบอกเดือนกว่าแล้วนะข้าวจมไป 50,000 กว่าไร่เลยนะคะอุทัยธานีอ่ะสถานการณ์ยืดเยื้อเกินกว่า1เดือนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่อุทัยธานีอย่างหนักนาข้าวจำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำเน่าเสียชาวนาหลายรายต้องเผชิญภาระต้นทุนการผลิตที่อาจสูญเปล่าชาวบ้านดงขวางอำเภอเมืองอุทัยธานีค่ะน้ำท่วมมานานความยากลำบากตลอด1เดือนที่ผ่านมาสูบน้ำก็แล้วนา30ไร่เกษตรกรรายหนึ่งชื่อป้ากัญญาบอกสูบไป2เครื่องแล้วเดินเครื่องสูบตลอดทั้งวันมาเป็นครึ่งเดือนสู้ไม่ไหวค่ะสูบน้ำออกไม่ได้จมไปหมดต้นทุนที่ลงไปมีทั้งค่าหว่านไถพันข้าวค่าปุ๋ยค่ายาค่าเชื้อเพลิงเป็นภาระที่เกษตรกรต้องรับมือทางด้านหัวหน้าเกษตรจังหวัดอุทัยธานีติดตามสถานการณ์แล้วรายงานว่าผลกระทบกว่า 4,000 รายเสียหายเป็น 75,000 ไร่8อำเภอนาข้าวเนี่ย 52,000 ไร่ที่เหลือเป็นพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแจ้งผู้นำท้องถิ่นหรือผู้ใหญ่บ้าน
สำรวจเก็บข้อมูลยื่นขอความช่วยเหลือและขอรับเงินช่วยเหลือนะคะเงินชดเชยความเสียหายเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นชาวบ้านบ้านดอนขวางตำบลดอนขวางอำเภอเมืองอุทัยธานีบอกว่าข้าวหอมมะลินะระยะตั้งท้องด้วยน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมดเลยทุกของเกษตรกรค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ยังคงอยู่ในตอนนี้ผลกระทบแล้วก็รอการเยียวยาซึ่งมันไม่คุ้มแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะคือเราก็เข้าใจเนาะว่าเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยแต่เตือนภัยก่อนเตือนให้ทันแล้วเยียวยาให้ไวไม่ใช่ทิ้งภาระให้กับชาวบ้านนะคะคุณผู้ฟังขาไปเรื่องของข่าวอื่นๆเรื่องราวข่าวชาวบ้านที่พระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อนบ้านบุกรัวยิง4นัดหนุ่มใหญ่ร่างพรุนยิงขณะที่กำลังจะอาบน้ำด้วยเป็นเหตุสลดใจในชุมชนหลวงสุริยมุนีหนุ่มใหญ่ถูกเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามบุกรัวยิง4นัดขณะกำลังอาบน้ำเมื่อวานนี้ค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดสืบและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูทีมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงใต้ถุนสูงค่ะพบผู้บาดเจ็บถูกยิงอยู่บริเวณห้องน้ำภายในบ้านชื่อนายไพศาลจรวิเศษอายุ49ปีเป็นชาวอำเภอชาวตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาถูกยิงเข้าที่ลำตัว4นัดอาการสาหัสกู้ภัยช่วยนำตัวออกมาด้านนอกและส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสุดท้ายทนบาดเจ็บไม่ไหวเสียชีวิตค่ะสอบถามลูกชายของผู้เสียชีวิตเล่าว่าขณะเกิดเหตุลูกชายอยู่หอพักได้รับโทรศัพท์ว่าพ่อถูกยิงเบื้องต้นทราบว่ากำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะที่เพื่อนบ้านข้างๆก็บอกว่าได้ยินเสียงปืน4นัดออกมาดูพบผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อในวัดบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามโตมาในชุมชนเดียวกันแต่มีปากเสียงทะเลาะกันเป็นประจำหลังก่อเหตุยิงแล้วก็เพ่นไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจพระนครศรีอยุธยาบันทึกภาพที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมหลักฐานเชิญพยานไปสอบปากคำแล้วก็ส่งชุดสืบติดตามหาเบาะแสและจับกุมตัวในวัดผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของเหตุสลดใจกลางงานวัดไร่ขิงไฟช็อตเด็กชายวัย13เสียชีวิตหลังจากมาช่วยยายขายเกาลัดเมื่อวานนี้ประมาณ16 นาฬิกาค่ะมีรายงาน

เป็นรอยไหม้บริเวณลำตัวหน้าท้องมีรอยไหม้เป็นแนวยาวร่างกายแข็งเกร็งแพทย์ชันสูตรว่าเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าช็อตค่ะสอบถามเจ้าของร้านขายเกาลัดเปิดเผยว่าเพิ่งมาออกร้านแล้วก็ได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายแล้วก็มีรถพยาบาลขับเข้ามาพบว่าน้องบอยเนี่ยถูกไฟฟ้าดูดขณะที่ลูกชายของเจ้าของร้านเกาลัดที่อยู่ในงานวัดไร่ขิงบอกว่าบอยเนี่ยมาช่วยญาติขายเกาลัดในช่วงปิดเทอมแล้วก็เป็นจังหวะที่กำลังจะเดินข้ามรั้วเหล็กที่มีความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตรแล้วก็ได้ยินเสียงร้องโอ๊ยไฟดูดเพื่อนจะเข้าไปจับก็ถูกไฟดูดเหมือนกันก็เลยสะบัดหลุดออกมาแล้วก็ร้องให้คนช่วยค่ะมันเป็นจังหวะแห่งความชุลมุนวุ่นวายไปหมดแล้วก็มีคนไปสับคัตเอาท์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าแต่ว่ามันทุลักทุเลมากค่ะเพราะว่ามันติดอยู่กับถังเกาลัดด้วยต้องงัดร่างของน้องบอยออกมาอย่างยากลำบากกระแสไฟฟ้าหยุดไปแล้วแต่น้องนอนแน่นิ่งเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจทำ CPR ส่งโรงพยาบาลสุดท้ายได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตแพทย์ส่งศพชันสูตรแล้วก็ให้ญาติรับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีแต่เดี๋ยวก่อนนะไฟรั่วตรงไหนก่อนรั่วได้ยังไงหาคนรับผิดชอบก่อนชีวิตคนนะน้องโชคร้ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่ไปเที่ยวงานไปเดินในงานแล้วเจอแบบนี้อีกอะดูก่อนไฟรั่วมาจากไหนหาคนรับผิดชอบก่อนนี่ค่ะชีวิตน้องมีค่านะกับความสับเพร่าแล้วก็ความช่วยต่อตรงไหนยังไงรั่วได้ยังไงก่อนไหมนี่ค่ะมีเรื่องราวของคดีฆาตกรรมเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อฆ่าผู้พิการขายลอตเตอรี่ยัดกระสอบทิ้งแม่น้ำน่านนายทัตพงษ์ทะศรีหรือในงาอายุ45ปีเป็นผู้พิการนะคะประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่แล้วก็ปล่อยเงินกู้ในงาหายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์แผงลอตเตอรี่แล้วก็เงินสดตั้งแต่วันที่9ตุลาคมญาติและชาวบ้านในพื้นที่อบจ.น่านมูลนิธิเพชรเกษมน่านติดตามค้นหากันมาเป็นเวลา 3-4 วันล่าสุดชุดสืบสถานีตำรวจภูธรวังผาจังหวัดน่านแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดพบความผิดปกติของการเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็นำตัวในเอกอายุ43ปีเพื่อนสนิทของผู้ตายมาเค้นสอบปากคำจนนายเอกรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าและนำศพไปทิ้งที่แม่น้ำน่านเพื่ออำพรางคดีค่ะคุณผู้ฟังฟังคำสารภาพจากชายโฉดคนนี้นะคะนายเอกสารภาพว่าตนเองเนี่ยมีหนี้ติดค้างค่าลอตเตอรี่กับผู้ตายค้างค่าลอตเตอรี่เขา 5,000ซื้อยังไงเนี่ยค้างกัน 5,000 ผู้ตายก็ใจดีเนาะให้เซ็นลอตเตอรี่ไปตั้ง 5,000 น่ะแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยนัดเจอเพื่อจ่ายเงินบางส่วนทางเข้าสวนยางพาราแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันก็คงจะจ่ายน้อยค้างนานเนี่ยค่ะแต่นายเอกบอกว่าเมาด้วยแล้วผู้ตายก็ขู่ว่าจะไปทวงเงินกับภรรยาแล้วก็แม่ยายด้วยความโมโหค่ะนายเอกตรงเข้าบีบคอแล้วใช้ท่อนไม้ทำร้ายร่างกายจนผู้ตายแน่นิ่งแล้วก็นำกระสอบปุ๋ยมาคุมร่างขนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปทิ้งลงแม่น้ำน่านเอารถจักรยานยนต์เขาไปถอดป้ายทะเบียนแล้วซุกไว้ที่ห้างนาบ่ายโมงวันเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและญาติล่องเรือค้นตามลำน้ำน่านพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในกระสอบปุ๋ยลอยไปติดอยู่กับกิ่งไม้บริเวณบ้านดอนแก่งตำบลตันชุมอำเภอท่าวังผาห่างจากจุดที่นายเอกบอกว่าทิ้งศพไปประมาณ10กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่กู้ร่างนำส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลน่านเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าวังผาก็ยังไม่

0: ักใจเชื่อคำให้การของนายเอกที่อ้างว่าทำไปเพราะความโกรธเรื่องทวงหนี้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากพบว่าผู้ตายเนี่ยพกเงินสดติดตัวมา 30,000 ในวันที่เกิดเหตุนะประกอบกับนายเอกเนี่ยก็ให้การคลาดเคลื่อนเรื่องจุดทิ้งศพทำให้เจ้าหน้าที่เสียเวลาค้นหาในสระน้ำหลายแห่งแล้วก็การสอบสวนขยายผลว่าเป็นการฆ่าเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์หรือฆ่าล้างหนี้มีหนี้อยู่ 5,000 ในตัวเขามีเงินสด 30,000 คิดว่าทำไปแล้วจะไม่มีใครรู้นี่แหละค่ะบาปกรรมไม่ต้องรอชาติหน้าปุ้มมีเรื่องราวชีวิตรันทดมาเล่าด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือถ้าใครที่บอกว่าโอ้ชีวิตนี้ลำบากมากเลยทำไมมันลำบากลำบนอะไรปานนี้แต่ลองมาฟังเรื่องราวชีวิตนี้ดูบ้างคนที่เขาลำบากกว่าเราก็เยอะนะล่าสุดลุงโยธินลุงโยธินเนี่ยเป็นนักแสดงนะคะเป็นผู้แสดงสมทบหลายเรื่องเลยค่ะส่วนใหญ่จะรับบทเป็นพระในเรื่องอะนะลุงโยธินหรือว่านายโยธินมาพบพันปัจจุบันอายุ73แล้วค่ะมักจะรับบทเป็นพระจากละครหลายเรื่องสมเด็จพระนเรศวรภาค2หรือไทยบดีหมอยาท่าฉลงไอ้ไข่เสา5เยอะเล่นหลายเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นพระแล้วก็ตัดสินใจบวชเป็นพระเข้าสู่ร่มกาสาวพัสเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่วัดหลวงปู่สวงวัดเทพสอนธรรมารามที่ปทุมธานีตั้งแต่เมื่อวันที่11มกราคมปีที่แล้วนะคะหลังจากเข้าสู่ร่มกาสาวพัสได้ประมาณปีกว่าก็ต้องลาสิกขาเพราะว่าโรครุมเร้างานแสดงก็ไม่มีศึกมาไม่มีงานทำเงินก็ไม่มีชีวิตตกต่ำค่ำไหนนอนนั่นเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่จะมาขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหวังว่าเจ้าหน้าที่จะช่วยประสานหางานให้ทำแล้วก็จะสู้ชีวิตจนกว่าจะหมดลมหายใจปัจจุบันมีแต่เงินผู้สูงอายุเดือนละ700เท่านั้นแหละพันตำรวจเอกศิรภพอนุสิริผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่นนทบุรีบอกว่าอดีตดารามาขอความช่วยเหลือที่โรงพักตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจคือโรงพักเพื่อประชาชนชาวบ้านเดือดร้อนมาก็จะดูแลนะคะอย่างน้อยคุณลุงก็มีข้าวกินมีที่นอนวันที่มานี่แหละแล้วก็จะประสานไปยังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีช่วยเหลือคุณลุงกันต่อไปคุณลุงก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือเปล่าๆนะมีแรงก็ทำได้เป็นยามเป็นรปภ.ลุงก็บอกว่ายินดีแต่ว่าลุงมีโรคประจำตัวค่ะต้องดูว่านายจ้างเขาจะยอมจ้างไหมคุณลุงโยธินอดีตนักแสดงประกอบเนี่ยบอกว่าเดินทางมาจากลาดกระบังตอนแรกจะไปที่วัดสวนแก้วไปถึงวัดแล้วเนี่ยไปถามว่ามีที่ให้อยู่มีงานให้ทำไหมวัดบอกว่าไม่มีที่พักไม่มีงานให้ทำก็เลยเดินออกมาจนกระทั่งเจอสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่แนะนำให้ไปที่ตลาด BB บางใหญ่ให้เงินซื้อข้าวร้อยหนึ่งกินข้าวไปแล้วไม่รู้จะไปไหนก็เดินมาโรงพักนี่แหละสึกมาได้6เดือนเพราะว่าสุขภาพไม่ดีเล่นละครเล่นหนังมา20ปีนะปัจจุบันไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งชีวิตลำบากติดต่อลูกหลานก็ไม่ได้ค่ำไหนนอนนั่นไม่มีเงินติดตัวเลยมีรายได้จากผู้สูงอายุเดือนละ700ตอนเป็นนักแสดงอ่ะก็ไม่มีเงินเก็บหรอกเพราะว่าเป็นลูกจ้างรายวันค่าจ้างก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดความดันพูดได้ก็ไม่เหมือนเดิมตอนนี้แก่แล้วช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้แต่ใจก็ยังสู้จะขอทำงานแลกข้าวแลกน้ำเพื่อดำรงชีวิตกันต่อไปนี่ค่ะ ชีวิตลำบากในยามชรานะคะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้ก็ยังขายน้ำพริกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่นะแต่พอเริ่มชราแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะขายอยู่ขายยากันก่อนแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเตรียมกระดาษปากกามาจดเลขเด็ดเลยนะคุณผู้ฟังแต่ต่อก่อนอื่นจดเบอร์ปุ้มก่อนเผื่อจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มก่อนเลย0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรส์80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกก่อเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: สำหรับพืชไร่ที่ต้องการฟื้นฟูขอเพียงมีพื้นที่สีเขียวอยู่ในลำต้นนะคะวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราส่วนนาข้าวเป็นวัคซีไรซ์กับปราบราค่ะโคนเน่ารากเน่านะคะขอบใบแห้งนี่แหละชีวภาพปราบราช่วยได้กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศนับหมื่นร่วมทำบุญอายุวัฒนะมงคล82 ปีหลวงปู่ศิลาค่ะวัดสวนธรรมปิติตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคม วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาค2เป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสทำพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล82ปีพระเทพวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ฝ่ายธรรมยุทธประธานสงฆ์วัดสวนธรรมปิติ82ปีหลวงปู่ศิลาค่ะนะคะศิษยานุศิษย์มาจากทั่วทุกที่พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศนับหมื่นคนมาร่วมพิธีนี่ค่ะแล้วก็มีความเมตตาจากพระพรหมวชิรโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10วัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงพระธรรมวชิรโสพลวัดพระธาตุพนมพระธรรมวชิรนิตวิทย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9วัดประชานิยมพระอารามหลวงกาฬสินธุ์พระเทพวัชรวิทยาคมวัดท่าสแบงจังหวัด101พระเทพวชิรญาณสุนทรวัดป่าวังน้ำเย็นมหาสารคามพระราชวัชราจารโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะกาฬสินธุ์และพระคุณเจ้าสมณศักดิ์ที่มาร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและเจริญพระพุทธมนต์นี่ค่ะพิธีเริ่ม7นาฬิกาตักบาตรพระสงฆ์19รูปถวายพัตตาหารเช้า10นาฬิกามีพิธีเจริญพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงปู่ศิลานี่ค่ะ14ตุลาคม2569มีพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระประจำองค์เจดีย์พระมหาเจดีย์พุทธฉัพพระพันรังสีศิษยานุศิษย์มากันจำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ฟังหลวงปู่บอกว่าขอให้ลูกหลานดำรงตนในคุณงามความดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมประจำใจมีความกตัญญูต่อบุพการีผู้ปกครองประกอบสัมมาชีพโดยสุจริตทำให้ครอบครัวสังคมมีความสุขร่มเย็นสืบไปขอให้ทุกคนปรารถนาสิ่งใดก็ได้สมหวังร่ำรวยกันทุกคนนี่ค่ะ82ปีหลวงปู่ศิลานะคะแล้วก็มีพิธีอัญเชิญกรมหลวงชุมพรประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลองจู่ๆฝนหยุดตอนแรกมืดครึ้มมาเลยค่ะแล้วก็ไม่ตกด้วยที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามมีพิธีบวงสรวงอัญเชิญรูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่ประชาชนศรัทธาและเรียกว่าเสด็จเตี่ยขนาดความสูง170ซมค่ะขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชาบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามเพื่อเป็นที่สักการะและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปก่อนพิธีเริ่มเนี่ยฝนตกอย่างหนักเลยค่ะสร้างความกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อการอัญเชิญรูปหล่อขึ้นประดิษฐานปรากฏว่าฤกษ์งามยามดีฤกษ์มงคล 9:09 นฝนหยุดคุณผู้ฟังคะฝนหยุดแดดออกแล้วหลังจากประดิษฐานรูปหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกอีกสร้างความประหลาดใจแก่ผู้ร่วมพิธีค่ะแล้วก็บอกว่านับเป็นนิมิตหมายอันดีคุณผู้ฟังค่ะนะคะทะเบียนรถ804464เลิกมงคล 9:09 09.09ความสูงของรูปหล่ออยู่ที่1.70เซนติเมตรค่ะเลขเด็ดทั้งหลายจดกันใหญ่เลย4464460990แล้วก็170คุณผู้ฟังหลังจากเสร็จพิธีแม่ค้าลอตเตอรี่ขายกันแบบเพลินๆเลยค่ะแล้วก็มีปลาไหลสีทองอันนี้เนี่ยฮือฮามากเจ้าของร้านอาหารจับได้แล้วก็นำมาไว้ในร้านลูกค้ามาดูกันไม่ขาดเลยค่ะร้านก็ขายดีอยู่แล้วแหละรับรองไ หนุ่มใหญ่เจ้าของร้านอาหารจับปลาไหลสีทองได้และนำมาไว้ในร้านลูกค้าแห่เข้าร้านกันทั้งวันแบบชนิดไม่ขาดสายเชื่อว่าปลาไหลให้โชคค่ะเมื่อวานนี้ที่ร้านครัวริมคลองบ้านขมงหักตำบลเทพนครอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะหนุ่มใหญ่เจ้าของร้านครัวริมคลองไปหาปลาในแม่น้ำปิงจับปลาไหลสีทองติดมาได้กับตาข่ายดักกุ้งลำตัวมีสีทองสวยงามค่ะใหญ่กว่าปลาไหลทั่วไปขนาดความยาวประมาณ80เซนติเมตรค่ะจับได้ก็นำมาไว้ที่ร้านเลยทีนี้นายสุชาติทองมอนอายุ56ปีเจ้าของร้านบอกว่าทุกวันน่ะจะไปหาปลาในแม่น้ำปิงเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารแล้วก็โชคดีมากได้ปลาไหลสีทองมาก็เลยมาเก็บไว้ที่ร้านปกติบางวันก็เงียบๆไม่มีลูกค้าแต่ว่าตั้งแต่ได้ปลาไหลสีทองมานี่ลูกค้ามากันแบบผิดปกติเลยค่ะปลาไหลนำโชคแน่นอนทำให้ค้าขายรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีลูกค้าเข้ามาขนาดนี้เลยชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาดูค่ะบางคนมีพวงมาลัยมีธูปเทียนมาสักการะด้วยเลยนะมาขอโชคขอลาบอ่ะแล้วก็มาดูลวดลายของตัวปลาไหลตีเป็นเลขเด็ดค่ะคุณผู้ฟังจุดธูป9ดอกยกมืออธิษฐานขอโชคขอลาบได้เลขมา542ไปดูตรงไหนเนี่ยส่วนร้านเนี่ยเลขที่23ทับ2ค่ะมี2มี3เห็นไหมประมาณนี้เห็นเลข542เลขที่บ้านเขา23ทับ2นี่ค่ะเลขเด็ดงวดนี้เลยคุณผู้ฟังปิดท้ายค่ะที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณหมู่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรพระนครศรีอยุธยานางสาวเจนเป็นเจ้าของร้านขายส่งอาหารทะเลตลาดสี่มุมเมืองมาพร้อมกับฟักทอง100ลูกมาถวายเพื่อแก้บนหลวงกับองค์ปู่ฤาษีพรหมเมธค้าขายได้ตามเป้าตามที่หวังไว้นะคะนำฟักทองมาปกติก็มาประจำอยู่แล้วค่ะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเครื่องเส้นไหว้ต่างๆที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมาทั้งปู่เวสท้าวเวสสุวรรณปางก้าวหน้าสูง16เมตรเจ้าแม่ตะเคียนพระพิฆเนศพระสังกัจจายหลวงพ่อมีถ้ำจินดามณีกุมารทองเจ้าสัวเฮงโดยเฉพาะที่ศาลาบุญช่วยหน้าพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธอ่างน้ำมนต์ค่ะ821653นี่มี3กับ2อีกแล้วนะครับท่านมองกันหลายๆมุม821653โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะที่สำคัญเลยก็คือบึ้งล่าสุดบึ้ง23ได้มาแล้วนะเลขบึ้งอ่ะอันนี้ก็เรื่องราวข่าวฝากจากเจ้าแม่สีนินคุณผู้ฟังค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เวลาหมดไปติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าที่จทล AM นะคะจบรายการนี้ก็หมุนคลื่นไปเลยค่ะไปขวาสุด1197ติดตามรับฟังรายการข่าวรับอรุณสดใหม่ไม่มีซ้ำฟังกันอีกช่วงหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025สวัสดีค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้
3: ลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ50ถึง60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม
4: ่เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
5: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานจัดบริหารการจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวงเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผม
0: สว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานบริหารจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวงเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเตรียมพื้นที่สนามหลวงรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ที่ประชุมได้หารือการย้ายกองอำนวยการร่วมมายังอุโมงค์หน้าพระรานในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพร้อมวางแผนจัดการเต็นท์ตู้คอนเทนเนอร์รถสุขาเคลื่อนที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงจัดพื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางจราจรให้เหมาะสมและปลอดภัยทั้งนี้กรมศิลปากรมีกำหนดส่งมอบพื้นที่ให้กับสำนักพระราชวังในวันที่15พฤศจิกายน2569กทมจึงเร่งวางแผนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงให้พร้อมตามกำหนดโดยได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนพร้อมประสานความร่วมมือและแก้ไขอุปสรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: กรมควบคุมโรคและกรมอนามัยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจคัดกรองสารโลหะหนักในปัสสาวะประชาชนที่สมัครใจกว่า200คนหลังพบการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกซึ่งประชาชนบางส่วนใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยผลการตรวจน้ำพบสารหนูสูงสุด 0.284 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือประมาณ28เท่าของค่ามาตรฐานเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสอบถามแหล่งน้ำพฤติกรรมการบริโภคและการสัมผัสน้ำในชีวิตประจำวันก่อนเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยหากพบค่าผิดปกติจะตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อประเมินระดับการสัมผัสและแหล่งที่มาของสารปนเปื้อนโดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจภายในประมาณ1เดือน

0: ติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือและตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคล25ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับผมเคยเล่าสู่ท่านผู้ฟังว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องมีความเพียรนะครับมีความภาคเพียรก่อนอันดับที่2เราก็ต้องมีบุญญาฤทธิ์นะครับมีบุญก่อนอันดับที่3นอกจากมีบุญญาฤทธิ์แล้วหรือว่าทำความดีแล้วเนี่ยเราต้องอุทิศความดีให้กับเทวดาผู้ที่เราเคารพรักเคารพนับถือหรือว่าในท้องที่จะเป็นบ้านเป็นเรือนที่เราอยู่ที่เราอาศัยนอกจากมีบุญญาฤทธิ์แล้วหรือว่าทำความดีแล้วเนี่ยเราต้องอุทิศความดีให้กับเทวดาผู้ที่เราเคารพรักเคารพนับถือหรือว่าในท้องที่จะเป็นบ้านเป็นเรือนที่เราอยู่ที่เราอาศัยทำบุญให้กับท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านก็จะช่วยเหลือเราความเพียรตัวเองบุญญาฤทธิ์เทวฤทธิ์นะครับเทวฤทธิ์นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่ของผมท่านเคยสอนว่าคนทำเนี่ยอาจจะได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าเทวดาช่วยเนี่ยอาจจะได้พันอาจจะได้หมื่นอันนี้นะครับท่านผู้ฟังคือพูดถึงตรงนี้นี่ผมนึกถึงเรื่องไอ้ไข่เนาะเขาเรียกว่าไอ้ไข่ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ขออนุญาตเรียกไอ้ไข่เหมือนกันที่วัดเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชคนบูชากันเยอะสักการะกันเยอะคือเท่าที่ฟังดูก็ปรากฏผลสัมฤทธิ์นะครับผลสัมฤทธิ์เหมือนกันหลายคนหลายท่านที่ผมรู้จักที่เขาบูชามานะครับแล้วก็ได้ไอ้ไข่ไปเขาก็บอกถูกหวยบ้างอะไรบ้างทีนี้มีสิ่งหนึ่งก็คือเท่าที่สังเกตดูนะครับว่าไข่นี่ชอบคนทำบุญนะครับทำบุญช่วยเหลือพระศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับเสร็จแล้วก็อุทิศบุญให้กับเขาบ้างนะถึงไม่อุทิศก็ถือว่าให้เป็นคนดีทำความดีเราก็จะได้บุญได้กุศลด้วยและตัวเทวดาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ได้รับบุญได้กุศลด้วยหรืออุทิศให้เจ้าไข่อย่างนี้คนนั้นจะมีลาภสักการะบ่อยๆเนืองๆอันนี้เล่าตัวอย่างย่อๆนะเพราะว่าถ้าพูดมากไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะมองว่าเป็นการที่ให้หลงประเด็นไปแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอ้อนวอนไปขอโดยที่เราไม่ได้ช่วยตัวเองโดยที่เราไม่ได้ทำความดีอะไรแล้วไปอ้อนวอนไปขออันนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังแต่ที่ชัวร์นี่เราทำเองนี่ได้แน่นอนด้วยมือทั้งสองข้างด้วยมันสมองของเรานะครับวิริยะนะทุกขมัจเจติคนได้จะลุกคนเราจะร่วงทุกข์จะพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรด้วยความภาคเพียรด้วยความขยันหนักเอาเบาสู้อันนี้ได้แน่นอนนะครับแต่การหนักเอาเบาสู้เราทำงานนะครับถ้าในชีวิตจริงในบริษัทเนี่ย

0: สมมุตินะครับนักเอาบอลสู้นี่มันก็ไปได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนดีด้วยงานมันก็โตไวแต่ถ้าเก่งด้วยดีด้วยเป็นเด็กเส้นด้วยมันก็ยิ่งไวเข้าไปอีกฉะนั้นผมก็เรียนท่านผู้ฟังว่าทำตัวเองให้เป็นเด็กเส้นเด็กเส้นใครเด็กเส้นเทวดาต้องพูดอย่างนั้นแล้วเทวดาองค์ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันองค์ที่ช่วยเราองค์ไหนที่ช่วยเราก็ให้ท่านมีส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำนะครับไม่ว่าทำคุณงามความดีอะไรองค์ไหนที่มีส่วนช่วยโดยตรงโดยอ้อมก็ขอให้ท่านได้มีส่วนด้วยก็ตั้งจิตอย่างนี้เนี่ยนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่เราอยู่ที่เราอาศัยในบ้านนะครับเทวดารักษาตัวรักษาบ้านรักษารถที่เราอยู่อาศัยก็ขอให้ท่านได้บุญได้กุศลที่เราทำด้วยดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในบ้านของเราให้บุญได้กุศลด้วยเราก็บอกไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นสิ่งที่ท่านต้องการก็คือบุญกุศลอย่างเดียวไม่ได้ต้องการอย่างอื่นบุญนะครับบุญเท่านั้นปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาหนท่านได้กุศลด้วยเราก็บอกไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นสิ่งที่ท่านต้องการก็คือบุญกุศลอย่างเดียวไม่ได้ต้องการอย่างอื่นบุญนะครับบุญเท่านั้นปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาหนติปานินังบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแม่ผมเทศเป็นพระหรือท่านผู้ฟังขออภัยด้วยช่วงนี้เรามาฟังนิทานธรรมะในเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายตอนสุดท้ายแล้วก็มาฟังเรื่องธุดงค์ตามรอยหลวงปู่มั่นเชิญรับฟังครับ
1: ชายหลานชายคนอื่นไปต้อนควายแล้วก็ให้ต้อนกลับบ้านแทนทีนี้แกก็ยิ่งชอบใจสิที่ย่าไม่ให้ทำงานทีนี้ก็เอาแต่เที่ยวเตร่กินเหล้าสูบบุหรี่ไปกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเมาเหล้าได้ที่กลับบ้านไม่ได้เพื่อนก็แบกแกกลับไปนอนบ้านด้วยพอตื่นมาหายสางเมาแกถึงกลับบ้านและความเมาเหล้านี่เองทำให้แกเกือบกลายเป็นคนพิการตาบอดวันนั้นแกไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนๆตามปกติดื่มเหล้าไปหลายยี่ห้อทั้งเหล้าขาวเหล้าสาโทซึ่งเป็นเหล้าเถื่อนต้มดื่มกันเองในหมู่บ้านแกกับเพื่อนก็ดื่มเหล้าเมาแปร่ขนาดนั่งเอียงกระเทเรหัวชนกันอ้อแอ้อแอแต่ก็ไม่มีใครยอมลุกแกก็เหมือนกันกับคนอื่นนั่นแหละมือถือแก้วเหล้าแน่นเนี่ยก้นเนี่ยยังติดพื้นเหนียวเหมือนตุ๊กแกเหมือนกับจะยึดคติที่ว่าที่ดังของข้าใครอย่าแตะนะขี้เมามักจะไม่ค่อยยอมลุกง่ายจนแกปวดเยี่ยวเนี่ยถึงได้ลุกไปหามุมที่ปลอดสายตาคนที่ปลดทุกข์เบาแต่มันเป็นคราวเคราะห์กรรมของแกที่แกบังเอิญเดินไปเหยียบไม้รวกแห้งท่อนปลายของไม้รวกลอยกระเด็นมาเสียบเข้าใต้คิ้วลึกถึงนิ้วเศษแกถึงกระแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเอามือกุมลูกตาที่มีไม้รวกเสียบคาอยู่เอาไว้เลือดนี่ไหลกระฉูดหยดลงเป็นทางยาวเปื้อนเสื้อผ้าเต็มไปหมดแกหายสั่งเมาเหล้าทันทีเพื่อนๆได้ยินเสียงร้องของแกก็รีบพากันลุกออกมาหาแกเห็นแกเอามือกุมเบ้าตาไว้มีเลือดไหลออกไม่หยุดก็พากันตกใจผงะทำอะไรไม่ถูกทำเอาบรรดากี้เหล้าหายเมาเหล้าเป็นปิดทิ้งที่มาเห็นภาพบาดเจ็บของแกก็ร้องโอดโอยเสียงดังลั่นเพื่อนๆถึงก็พากันประคองแกไปที่วงเหล้าให้แกนอนหงายแล้วหลับตาให้สนิทก่อนที่จะเทน้ำเหล้าขาวลงที่บาดแผลทำเอาแกแสบสุดๆถึงก็ร้องจากจะดิ้นก็ดิ้นไม่ได้เพราะว่าถูกเพื่อนช่วยกันจับกดตัวไว้นั่นก่อนที่จะมีเพื่อนๆ อีกคนค่อยๆดึงเศษไม้รวกที่เสียบอยู่บนเปลือกตาใต้หัวคิ้วออกก่อนที่จะเทเหล้าขาวลงไปอีกแกทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งแสบไปหมดถึงกับสลบนอนหลับสนิทไม่รู้ตัวเพื่อนๆก็พากันพูดว่าที่แกโดนไม้รวกมันเสียบลูกตาเนี่ยเป็นเพราะว่ากงกรรมกงเกวียนที่แกไปเตะลูกควายตายกรรมมันถึงได้ตามมาสนองแกนอนพักรักษาตัวอยู่นานเป็นเดือนๆอดกินเหล้ากับเพื่อนเลยทีนี้พออาการหายดีแกก็เลิกดื่มเหล้ากลายเป็นคนดีจนมาแต่งงานมีลูกหันหน้าเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกควายตัวนั้นเพื่อไถ่บาปให้กับตัวเองเพื่อชาติหน้ากรรมจะได้ไม่ตามสนองติดตัวไปด้วยแต่ละชีวิตมันย่อมมีบาปมีกรรมด้วยกันนะคนเราก็มักจะทำอะไรที่ผิดซะก่อนที่จะกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีจนเกือบจะทำให้ชีวิตต้องพบกับจุดจบอย่างคำโบราณที่เรียกว่ากรรมสนองกรรมครับ
2: สาธุโขปันทิโตนามะขึ้นชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้มวลบัณฑิตอยู่ไหน

0: ย่อมไร้โทษทำประโยชน์งอกงามตามประสงค์จะอยู่บ้านอยู่ป่าพนาดงก็มั่นคงด้วยธรรมประจำใจธุระใดใหญ่น้อยร้อยชนิดมีบัณฑิตดีแท้ช่วยแก้ไขถึงภาระยุ่งยากลำบากใจถ้าอาศัยบัณฑิตสำฤทธิ์งานพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตกับชีวิตผจญกรรมกลางป่าของท่านนะครับพระอาจารย์มหาทองสุขนี่เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่ออกปฏิบัติธรรมกลางป่ามีประสบการณ์นำมาบอกเล่าแก่คนรุ่นหลังมากมายท่านผ่านเรื่องราวร้ายแรงที่แทบทำให้ท่านต้องประสบเคราะห์กรรมถึงชีวิตมาได้ก็ด้วยการยึดมั่นในธรรมะและบางท่านเชื่อว่าท่านรอดตายเพราะมีบุญครับพระอาจารย์มหาทองสุขเริ่มชีวิตนักธรรมตั้งแต่บัพชาเป็นสามเณรครั้นเมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้มาอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดปฐุมวนารามกรุงเทพโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็มีท่านปลัดบุญมีอินทะเชตโกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ครับท่านศึกษาทางปริยัติธรรมจนสำเร็จนักธรรมเอกและโทแล้วก็ยังสามารถสอบนักธรรมได้3ประโยคเป็นครูสอนนักธรรมเป็นเจ้าอาวาสวัดสายงามจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านห้วยหีบจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครยามที่ท่านเดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีโอกาสนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงผู้เป็นปรมาจารย์แห่งพุทธของไทยในครั้งนั้นท่านได้เป็นครูสอนปริยัติธรรมแก่พระและก็เนนในยามกลางวันส่วนในตอนกลางคืนนั้นท่านได้บำเพ็ญเพียรภาวนาธรรมกรรมฐานกับหลวงปู่มั่นเมื่อหลวงปู่มั่นได้ออกธุดงค์ตามประสาพระผู้จักสงบแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งยศศักดิ์ถวายท่านก็ไม่ได้ใหญ่ดีอะไรทำให้พระอาจารย์มหาทองสุขมีความประสงค์ที่จะออกธุดงค์กรรมฐานอย่างแน่วแน่เช่นเดียวกันโดยท่านได้ออกธุดงค์ร่วมกับหลวงพ่อโฮมหรือว่าพระราชมุนีซึ่งสามเณรประไมผู้นี้เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในทางปฏิบัติกรรมฐานรวมทั้งเป็นครูสอนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของพระอาจารย์มหาทองสุขอีกด้วยด้วยความที่ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจึงทำให้ท่านต้องออกธุดงค์เป็นเวลานานและระหว่างนั้นท่านก็ได้ประสบการณ์มากมายอย่างไม่มีวันลืมครั้งหนึ่งท่านได้พบงูจงอางตัวใหญ่ตัวประมาณต้นหมากเลื้อยพุ่งตรงมาที่ท่านซึ่งท่านและสามเณรประไมก็ตกตะลึงอยู่ไม่ทราบจะหนีไปทางไหนดีท่านทั้งสองก็รีบกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิเพื่อแผ่เมตตาไปยังงูจงอางตัวนั้นพลันก็มีสุนัข5ตัวไม่ทราบว่ามาจากไหนกระโดดเข้ามาขวางงูจงอางตัวนั้นไว้การต่อสู้ของงูจงอางและสุนัข ก็เริ่มขึ้นแล้วในที่สุดธรรมะก็เอาชนะอธรรมได้งูจงอางเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถอยทัพกลับคืนสู่ป่าส่วนสุนัขทั้ง5ตัวนั้นเพื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่เช่นเดียวกันแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าสุนัขเหล่านี้มาจากไหนซึ่งนั่นนับเป็นสิ่งอัศจรรย์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตบัพชิตของท่านพระอาจารย์มหาทองสุขระหว่างที่ออกธุดงค์ในป่า
1: สักครู่ท่านผู้ฟังเรื่องธุดงค์ตามรอยหลวงปู่มั่นยังไม่จบนะครับจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราปนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังเมื่อกี้ผมนั่งดูไลน์นะไลน์ไปก็มีคนไลน์มาถามผมว่าให้ดูกล่องสีเหลืองนะมีไหมสูตรเป็นยังไงแล้วผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าทางเราเนี่ยมีน้ำมังคุดสูตรเดียวคือกล่องสีน้ำเงินฟ้าไม่มีสีอื่นไม่มีสีเหลืองไม่มีสีใดทั้งสิ้นมีอยู่สีเดียวนะครับไม่มีสีอื่นแล้วก็มีท่านผู้ฟังเขาก็ไลน์มาถามนะครับมาถามผมคือผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับเวลาท่านผู้ฟังซื้อน้ำมังคุดไปนี่จะมีโบรชัวร์อยู่ในกล่องแล้วก็สามารถแอดไลน์นะใครมีมือถือมีโทรศัพท์ แอดไลน์โดยการยิงบาร์โค้ดหรือว่าพิมพ์ ID ไลน์เข้าไปก็ได้ทั้งนั้นทำไม่เป็นก็ให้ลูกมันทำให้ลูกให้หลานนะพออย่างเราท่านนี่บางคนก็กำกึ่งบางคนก็ทำเป็นแต่บางคนก็ไฮเทคนะที่ผมเจอนะผู้สูงอายุหลายคนนี่ไฮเทคโอ้ใช้คล่องนะแอดไลน์เข้ามามีอะไรก็ถามนะครับถามเข้ามาบางทีผมว่างผมก็ตอบเองผมไม่ว่างก็มีลูกน้องคอยตอบให้นะครับเพราะมันเยอะเป็นต้องเยอะนะครับมันเยอะค่อนข้างเยอะคือเขาถามอย่างนี้เขาถามบอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยกินแล้วเนี่ยถ่ายเหลวออกมาจะเป็นอะไรไหมสองวันแล้วเขาบอกโอ้โหนี่คือเรื่องที่ปรารถนาเลยท่านผู้ฟังทำไมท่านผู้ฟังครับถ้ากินน้ำมังคุดแล้วบางคนนี่ถ่ายนะครับถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำสามสี่ห้าวันแรกหรือว่าเยี่ยวบ่อยเยี่ยวอะไรนี่ท่านต้องดีใจเลยนั่นก็คือว่าร่างกายของเรามันขับของเสียยิ่งขับของเสียออกมาได้มากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าของดีมันจะเหลืออยู่ในร่างกายนะครับสิ่งที่เป็นสารพิษสิ่งที่เป็นมลพิษเนี่ยมันจะถูกขับทิ้งออกมาทางอุจจาระจะถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำนั่นต้องดีใจนะครับมันถูกขับออกมาเพราะร่างกายของเราเนี่ยการที่มันจะฟื้นฟูขึ้นมาได้การที่มันจะดีขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องทิ้งของเสียก่อนการทิ้งของเสียเนี่ยทิ้งออกทางไหนทางเหงื่อทางอุจจาระทางปัสสาวะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นไวนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าหากว่าใครกินเข้าไปแล้วมีอาการแบบนี้มีขับมีถ่ายมีเหม็นออกมาทนนิดหนึ่งนะครับ3วัน5วัน7วันแล้วแต่บางคนเนี่ยบางทีสะสมมานานเยอะนะบางคนเยอะก็อาจจะหลายวันหน่อยบางคนวัน2วันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาตินะมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: การแอบรักคนมีเจ้าของผิดหรือไม่ถ้าผิดเราจะมีวิธีตัดใจยังไงเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงตอบเอาไว้ว่าถ้าเราไปละเมิดคนซึ่งมีลักษณะ4ประการดังต่อไปนี้1เขาเป็นคนที่มีเจ้าของ2เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีเจ้าของ3มีจิตที่ละเมิดแล้วก็4เราลงมือละเมิดสำเร็จถ้าทำครบทั้ง4ประการถือว่าเราไปรักคนมีเจ้าของและมีความผิดแน่นอนวิธีทำใจตมาอยากจะสรุปง่ายๆให้จำกันไว้ว่าสุขจากการละเมิดคนมีเจ้าของเป็นของชั่วคราวแต่ให้ความปวดร้าวที่แสน
2: ใน2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
3: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีกก้าวของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
4: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
3: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมไร

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: มาฟังเรื่องธุดงค์ตามรอยหลวงปู่มั่นกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตลอดระยะเวลา3วันท่านไม่ได้ฉันอาหารเลยมีเพียงน้ำดื่มเท่านั้นวันทั้งวันไม่ได้เดินไม่ได้พบผู้คนพบแต่ต้นไม้ป่าเขาเต็มไปหมดในยามนั้นท่านคิดว่าจะต้องมาทิ้งชีวิตไว้กลางป่าเสียแล้วจึงยึดการเจริญสมาธิในทุกอิริยาบถเป็นหลักจนสามารถกำหนดสติกำหนดจิตของตนได้ไม่ยอมให้จิตวอกแวกไปตามสิ่งเร้านั่นเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์มั่นที่เคยได้สอนไว้ขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง3วัน3คืนผ่านไปท่านก็สามารถบุกป่าฝ่าดงออกจากเขตแนวป่ามาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ท่านบิณฑบาตหลังจากไม่ได้ฉันมาถึง3วันเมื่อฉันเสร็จก็ออกธุดงต่อโดยวกออกทางปากน้ำโพต่อไปจนกระทั่งถึงจังหวัดแพร่ท่านหลงทางอีกครั้งหนึ่งเป็นการหลงป่าจนต้องวกกลับมาถึงจังหวัดพิจิตรแต่ท่านก็ไม่ได้มีความหวาดกลัวยังคงกล้าหาญอดทนเดินไปจนกระทั่งถึงจังหวัดอุตรดิตถ์อีกครั้งการเดินทางย้อนไปย้อนมาครั้งนี้กินเวลาหลายวันนับเป็นการหลงทางครั้งใหญ่ทีเดียวเหตุที่ทำให้ท่านทรมานธุดงค์บุกป่าฝ่าดงในครั้งนี้ก็เพราะจิตศรัทธาอันแรงกล้าที่ต้องการพบพระอาจารย์มั่นเพียงอย่างเดียวดังนั้นเมื่อท่านนึกถึงพระอาจารย์มั่นคราวใดก็ดูเหมือนว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี่จะหายไปทันทีกลับมีพละกำลังอันแข็งแกร่งมาแทนที่แล้วในที่สุดท่านก็เดินทางไปถึงเขตจังหวัดลำปางการที่พระอาจารย์มหาทองสุขสามารถธุดงค์มาได้ตลอดรอดฟังจนเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางแม้จะไม่เคยแล้วก็หลงทางเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดท่านคิดว่านั่นเป็นเพราะบุญบารมีตั้งแต่อดีตชาติของท่านและเป็นเพราะบุญบารมีของหลวงปู่มั่นที่คอยส่งเสริมจิตใจให้ท่านเกิดความมานะอย่างแรงกล้าที่จะต้องทำให้ได้ท่านรอนแรมจนกระทั่งถึงเวลาต้องเข้าพรรษาท่านจึงไปจำพรรษาที่วัดป่าเชียงแสนจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังออกพรรษาจึงได้ออกเดินทางไปบำเพ็ญเพียรภาวนาที่บ้านป่าสักขวางเป็นเวลานานถึง6เดือนและท่านคิดว่าคงจะไม่ได้พบหลวงปู่มั่นเป็นแน่ขณะที่ท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าสักขวางนี้วันหนึ่งได้เกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ำเอาต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลงมากมายท่านต้องออกมายืนหลบฝนอยู่ข้างนอกเนื่องจากกุฏิพังหมดในครั้งนั้นท่านต้องเสี่ยงชีวิตจากการถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับซึ่งนั่นก็เป็นอีกครั้งที่ท่านสามารถรอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นท่านได้ออกธุดงค์ต่อโดยมีจุดหมายอยู่ที่การได้พบหลวงปู่มั่นที่ท่านเคารพเลื่อมใสศรัทธาไม่เสื่อมคลายท่านธุดงค์จนกระทั่งถึงถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้หยุดพักแล้วก็เดินทางต่อไปยังบ้านดงแดงแล้วเดินทางข้ามเขาสูงต่อไปแม้ชาวบ้านที่ดงแดงจะทัดทานท่านก็ยังคงมุ่งหน้าไปอย่างไม่ประหวั่นพรั่นพรึงกับหนทางอันลำบากลำบนที่รออยู่ข้างหน้าพระอาจารย์มหาทองสุขตัดสินใจปักหลดค้างแรมที่บริเวณเขาสูงแห่งนั้นโดยเลือกบริเวณใกล้แอ่งน้ำคือนั่นพวกสัตว์ต่างๆไม่กล้าลงมากินน้ำเพราะเห็นมีกลดมาปักอยู่ท่านนั่งสมาธิเจริญธรรมได้ยินเสียงอื้ออึงต่างๆมากมายทั้งเสียงของสัตว์และเสียงที่ท่านคิดว่าไม่ใช่เสียงสัตว์แต่ท่านก็หากลัวไม่ยังคงตั้งใจนั่งสมาธิต่อไปจากนั้นจึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์เหล่านั้นพอถึงรุ่งเช้าท่านก็ออกธุดงค์ต่อไปและแล้วท่านก็ได้พบกับหลวงปู่มั่นในที่สุดแล้วก็ได้ติดตามไปด้วยซึ่งหลวงปู่มั่นได้สอนกรรมฐานให้แก่ท่านอย่างจริงจังแต่เพียงไม่กี่วันหลวงปู่มั่นก็ส่งท่านเข้าป่า

0: เพียงลำพังเพื่อปฏิบัติธรรมหลังจากที่ท่านออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมตามลำพังในครั้งนั้นท่านก็ได้พบหลวงปู่มั่นอีกครั้งที่บ้านยางแม่กระตั้งซึ่งเป็นที่พักอาศัยของชาวเขาเผ่ามูเซอร์และในครั้งนั้นท่านยังได้พบกับพระสหธรรมิกอีกสองท่านก็คือหลวงปู่เทศเทศสรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งและหลวงปู่อ่อนศรีวัดพระงามท่านจึงได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นอีกเป็นเวลา10วันต่อมาหลวงปู่มั่นประสงค์จะบำเพ็ญเพียรตามลำพังหลวงปู่อีก2องค์ก็เลยขอเดินทางไปส่งที่บ้านยางโดยใช้เวลาเดินทาง2วัน2คืนระหว่างทางไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเข้าสู่บ้านยางก็ได้เห็นรอยเสือในบริเวณป่าดงดิบรอบๆหมู่บ้านยิ่งไปถึงกลางดงก็ยิ่งพบรอยเหล่านั้นมากขึ้นพวกชาวบ้านก็รู้สึกห่วงใยก็ยกพวกไปส่งซึ่งพระภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจปฏิเสธศรัทธาของชาวบ้านได้ในปีนั้นท่านได้อยู่จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่มั่นที่บ้านเจ้าแม่ทองทิพย์จังหวัดเชียงรายร่วมกับพระอาจารย์อีกหลายท่านคือหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวอาจารย์สารและก็อาจารย์มนูภายหลังจากออกพรรษาอาการของไข้ป่าที่อาจารย์มหาทองสุขเคยเป็นก็กำเริบขึ้นมาอีกท่านจึงลาหลวงปู่มั่นไปรักษาตัวที่ตัวเมืองเชียงรายเมื่อหายดีแล้วจึงกลับมาที่เดิมแต่ก็ไม่พบภิกษุรูปใดเนื่องจากท่านพากันออกธุดงค์ไปหมดแล้วท่านก็เลยต้องอยู่ตามลำพังองค์เดียวคืนหนึ่งขณะที่ท่านปักหลอดปฏิบัติธรรมอยู่นั้นปรากฏเสียงผิดปกติท่านจึงมองออกไปก็เห็นเสือโคร่งตัวใหญ่เดินไปเดินมาแล้วก็ส่งเสียงร้องดังมากไม่ได้มีเพียงตัวเดียวมันมากันหลายตัวซึ่งเขตนี้ได้ชื่อว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เสือชุกชุมเสือโคร่งตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านจ้องมองแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรครั้งแรกท่านก็รู้สึกกลัวแต่ก็ระงับได้เมื่อมันไม่เห็นปฏิกิริยาตอบรับอะไรมันก็เดินหายเข้าป่าไปในที่สุดตลอดชีวิตการบำเพ็ญของพระอาจารย์มหาทองสุขท่านได้พบเจออุปสรรคนานับประการได้เสี่ยงชีวิตอยู่หลายครั้งแต่นั่นเป็นสิ่งที่ท่านเลือกแล้วท่านเลือกที่จะอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาเลือกที่จะเป็นผู้ให้เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้แก่พุทธศาสนิกชนดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามก็ไม่อาจจะลบเลือนศรัทธาอันแรงกล้าของท่านได้พระอาจารย์มหาทองสุขยังคงออกธุดงค์อยู่หลายครั้งเคยล้ำไปถึงแดนพม่าเคยถูกไข้ป่ากลับมารุมเร้าเล่นงานเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเคยเดินทางไปโปรดชาวเขาอันเป็นชนกลุ่มน้อยของไทยแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเขาเหล่านั้นตลอดมาเมื่อล่วงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตท่านก็ได้ละสังขารจากโลกนี้ไปอย่างสงบหลังจากที่อยู่จำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาสเป็นเวลานานถึง14ปีโดยท่านไม่เคยละถอนจากการเจริญภาวนาธรรมเลยสักครั้งเรื่องราวของท่านได้กลายมาเป็นแนวทางในการยึดปฏิบัติของพระสงฆ์รุ่นต่อๆมาและข้อคิดของท่านได้กลายมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธตลอดมาครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องธุดงค์ตามรอยหลวงปู่มั่นจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับหลวงปู่มั่นท่านก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ในสายพระป่าพระกรรมฐานในประเทศไทยที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งในยุคปีพุทธกาลยุคเกิดพุทธกาลนี้นะครับท่านสอนแต่พระนะครับสอนญาติโยมไม่สอนน้อยแต่ว่าท่านเน้นสอนพระเหตุผลก็คือว่าท่านบอกว่าถ้าสร้างพระเก่งๆนะครับได้หนึ่งรูปก็จะเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้อีกมากมายสร้างพระเก่งๆได้ยิ่งมากก็จะเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้อีกมากประมาณนี้จะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระป่าสายกรรมฐานที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานี่ก็ถือว่าเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็จะมีหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมหลวงปู่ดุหลวงปู่ดุลหลวงปู่ฟั่นนะครับพระอาจารย์สิงห์ทองหรือว่าเยอะครับแม้แต่หลวงพ่อพระอาจารย์วิริยังที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปนะครับที่วัดธรรมมงคลก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นท้ายๆของหลวงปู่มั่นนะครับแม้แต่พระอาจารย์ที่เป็นพระฝรั่งพระอาจารย์สุเมโธพระอาจารย์ญาณรัตโนนะครับที่หลังๆนี้หลวงตามหาบัวเหล่านี้นะครับก็เป็นลูกศิษย์รุ่นหลังๆของท่านหลวงปู่มั่นนะครับบางทีก็เป็นลูกศิษย์โดยตรงที่เคยทันบางองค์ก็ไม่ได้ทัน แต่ว่าวัดปฏิบัติพระป่านี่ก็ยังคงอยู่นะครับแม้แต่ครูบาอาจารย์ผมเองท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชามาอีกสายหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นฉะนั้นหลวงปู่มั่นนี่ถ้าพูดถึงประวัติท่านนี่เล่มใหญ่นะเล่มใหญ่หนามากนะถ้าอ่านกันจริงๆนะโอ้โหหลายวันครึ่งเดือนนะครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนารินทร์กว่า 1,360 บาทเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปกินไปใช้ไปรักษาตัวไหนมาถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอย่าเพิ่งท้อใจสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีเงินถ้ามีเวลาก็ลองนามกุฏิพนารินทร์ครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับแกเป็นกระเพาะแล้วก็ชอบเป็นตะคริวดื่มนามกุฏิเข้าไปจะเป็นยังไงก็ฟังดูครับท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดู
3: สวัสดี
4: ฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับผมโทรจากน้ำมะพุดครับไม่รู้ว่าใครกินเนาะบ้านนี้พอดีอาจารย์บัวเครือให้เบอร์มา
3: ค่ะคุณยายเองค
4: ่
3: ะ
4: อ๋อคุณยายเองคุณยายชื่ออะไรครับผม
3: ชื่อยายแก้วค่ะ
4: ชื่อยายแก้วยายแก้วนามสกุลอะไรครับ
3: ยายแก้วลำพาค่ะ
4: ลำพาอายุเท่าไหร่ครับผม
3: อายุ61ปีค่ะ
4: 61ปีอยู่บ้านอะไรครับนี่บ้าน
3: ชุมชนหนองยะลาด2ตำบลหนองยะลาดครับ
4: ชุมชนหนองยะลาด
3: ค่ะชุมชนหนองยะลาด2
4: หนองยะลาด2ตำบลหนองยะลาดอำเภอกันทรลักษณ์ศรีสะเกษเนาะเป็นยังไงบ้างก่อนกินนี่เป็นอะไรมั่งให้ถามหน่อย
3: อ๋อเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบแล้วก็เป็นไขมันสูงค่ะ
4: กระเพาะลำไส้อักเสบมันเป็นยังไงอาการกระเพาะลำไส้อักเสบ
3: อาการมันแบบมันจุกมันเสียดแล้วก็มันแสบร้อนกินอะไรไม่ได้กินเผ็ดไม่ได
4: ้อ๋อแสบร้อนกินเผ็ดไม่ได
3: ้แบบกินในของหมักของดองอะไรไม่ได้เลยค่ะ
4: ส้มตำกินได้ไหม
3: ส้มตำกินไม่ได้ก็ถ้ากินก็กินแบบไม่ได้ใส่พริกก็นิดนึงก
4: ็
3: ก็แบบไม่ได
4: ้หมดเลยนะถ้าบ้านเรากินส้มตำไม่ได้กินแจ่วไม่ได้เนี่ยหมดเลยหมดท่าเลย
3: ไม่ได้เลยที่สดแล้วกินไม่ได้เลย
4: มันจะแสบนะครับ
3: มันจะแสบมันแสบร้อนท้องเลยแล้วมันจะอาการอื่นมันจะอะไรเขาเรียกว่าเป็นอาการกดไหลย้อนด้วยล่ะ
4: อ๋อก็ทรมานถ้าตัวนี้เป็นมา20กว่าปีเอาไม่เคยไปรักษาที่ไหนนะครับ
3: ก็รักษาค่ะรักษามันก็แค่ทุเรามันก็กลับมาเหมือนเดิม
4: คือ
3: มา
4: ก็คือเที่ยวไปเที่ยวมาไปรักษาไอ้โรคกดไหลย้อนกระเพาะเนี่ย
3: ค่ะเป็นเกือบ20ปีแล้วค่ะ
4: 20ปีโอ้ยเกือบ20ปีมันนี่แล้วไขมันมันสูงไหมนี่ถามเรื่องไขมัน
3: ไขมันไกลกระลาเนี่ยมันจะ300กว่า
4: เราไม่หน้ามืดเหร
3: อ300กว่าก็เราก็ไปรักษากินยาที่โรงพยาบาลมันก็ขึ้นลงๆขึ้นลงๆทีนี้มันก็มันมีไขมันมันเอ๊ะคือสูงมากก็ไกลกิสลายแล้วก็ไอ้รวมมันก็ไม่สูงเท่าไหร
4: ่ครับผมแล้วมันทำให้เราเป็นยังไงมั่งอาการ
3: มันจะมีปวดต้นคอมั่งแล้วก็มีอาการวิงเวียน
4: หน้ามืดเป็นความดันด้วยไหมครับนี่
3: ไม่มีค
4: ่
3: ะ
4: อ๋อขึ้นสามร้อยกว่าก็สูงอยู
3: ่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นก็คือมันเป็นตะคริวอ่ะรู้จักไหม
4: อ๋อตะคริวที่ไหนบริเวณไหน
3: ที่เวลาเรานอนไปเราจะ
4: เป็นปั้น
3: มันปั้นมันแบบ
4: เป็นปั้นขึ้นมากล้ามเนื้อมันจะเกร็งแล้วก็เป็นปั้นแล้วปวด
3: นั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นแหละ
4: เป็นช่วงไหนเป็นช่วงขาช่วงตัวหรือว่าช่วงแขน
3: เราตอนตึกขาอยู่ข้างนอกขาเนี่ยขา
4: ห
3: น
4: ่องครับผม
3: เวลาละเอียดครับปุ๊บเนี่ยมันจะพลิกกลับเป็นตะคริวขึ้นมาทันทีเลย
4: เป็นบ่อยไหมตะคริวนี่เป็นบ่อยไหม
3: ถ้าเราไปเหยียดขาตอนกลางคืนตอนเรานอนเราพลิกตัวแล้วมันจะเป็นทันที
4: เราก็ไม่
3: นอนแบบนอนถ้าเรานอนนอนงอตัวใช่ไหมมันก็จะอยู่อย่างนั้นถ้าเรายืดขาออกมันจะเป็นทันทีเราก็ค่อย
4: ๆโอ้ยอย่างนี้ทรมานเจ็บเลยอย่างนี้ผมเคยเป็นแต่ก่อนเจ็บ
3: คนโบราณคนอีสานเขาเรียกวิแชงตีนนี่สินะ
4: คนอีสานเขาเรียกเออแล้วทีนี้ไปซื้อมาลองกินดิซื้อมากี่ขวดตอนแรกพี่แก้ว
3: พอดีกินวันแรกนี้มันรู้สึกมันจะเป็นตะคริวทั้งคืนเลย
4: โอ้มันไล่หนักเข้าไปเลยอีก
3: มันเจ็บกินวันแรกนี้รู้สึกมันจะแรงนะ
4: มัน
3: เมื่อยไปตามขาเลยมันแรงมันนอนกลางคืนแล้วที่นี่กลางคืนมันจะเป็นตะคริวทั้งคืนทีนี้รุ่งเช้าแต่มันเวลาเป็นตะคริวมันจะปวดน่องใช่ไหม
4: ครับ
3: ปวดทั้งวันเวลามันเพราะว่าเนื้อเรามันนะเนื้อเรามันเป็นตะคริวแล้วมันก็จะเก็บเนื้อทีนี้มันเก็บเนื้อเป็นวันเดียวแค่นั้นแหละมันทีนี้มันจะหายทุกวันนี้จะยืดกันยังไงไม่มีเลย
4: ไม่มีเลย
3: ไม่มีเลย
4: ตะคริวนี่กินไปกี่ขวดถามจริงๆเลย
3: ตะคริวน่ากินขวดแรก แต่ไอ้ไขมันนี่จะกินนานหน่อยเป็นเดือ
4: นเ
3: อตะกอนไขมันที่ตัวดีน่ะตัวดีคุณหมอเขาบอกว่าไอ้ไอ้ไง
4: HDL
3: น่ะ HDL
4: เ
3: นี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไอ้พวกป้านี่มันน้อยเกินไปน้องป้าต้องออกกำลังกายนะแค่30เองปกติมันก็ได้40ใช่ไหมแค่30เองแล้วคุณป้าต้องออกกำลังกายเขาบอกว่าเนี่ยแต่ตัวทานยาไปตัวไตรกลีเซอไรด์มันจะลงแล้วแหละป้าแต่ตัวดีมันไม่ขึ้นเขาบอกเขาก็มากินตัวนี้คิดว่าพอกินไปกินมาได้เดือนนึงเขาที่ไปตรวจเขาบอกว่าป้าไปออกกำลังกายมาเหรอเขาทำงานพอดีป้าขึ้นเขาบอกอย่างเงี้ยป้าก็เลยบอกว่าป้าออกกำลังกายก็เคยถามเขาดูนะเขาถามเขาว่าไอ้พอดีนี่จะทำยังไงจะไปกินยาอะไรมันถึงจะขึ้นถามคุณหมอขนาดค
4: ุ
3: ณหมอเขาบอกว่าไม่มีป้าไม่มีนอกจากป้าจะออกกำลังกายเขาว่าอย่างเง
4: ี้
3: ยนะพอดีมากินตัวนี้มันรู้สึกมันขึ้นไอมันที่เท่าไหร่นะมันที่24มันจะตรวจเขาบอกว่า40แล้วป้าเขาบอกว่าเนี่ย
4: แล้วโอ้ดีใจแทนแล้วเป็นไงแล้วไขมันตัวร้ายแล้วเป็นยังไงบ้างลดลงปะ
3: ไม่ใช่ตัวร้ายก็ลดเขาบอกไตรกลีเซอไรด์เหลือแค่70เองเขาบอก
4: เอาแต่ก่อนมันตั้ง300นะ
3: 300กว่าทีนี้ปกติเขา150ใช่ไหม
4: ครับ
3: เขาบอกตัวนี้ดีได้หรือป้าไอตัวดีมันก็ขึ้นไอตัวเร็วมันก็ลงแล้วป้าที่จริงไม่กินก็ได้นะป้าเขาบอกว่าแต่ป้าคือมีอายุมากแล้วต้องทานไปวันละครึ่งเม็ดละเขาบอกอย่างนี้นะ
4: ครับกินไปกินไปกินทีละนิดก็ยังดีกว่าไม่กิน
3: แต่ป้าก็เลยว่าก็ลองหยุดดูตอนไปหาหมอแล้วก็ลองหยุดไม่ทานดูเขาบอกว่ามันไม่ขึ้นนะป้าที่จริงไม่ต้องกินก็ได้แต่เขาว่าแล้วเขาก็บอกอีกว่ามีอายุแล้วต้องกินเอาไว
4: ้อันนี้แอบหยุดมาแล้วแอบหยุดกินมาแล้ว
3: ค่ะก็เลยมันนั่นพอดีอาจารย์เขาเอามาส่งอ่ะ
4: คร
3: ับ ก็ขาดไปช่วงนึงขาดไปช่วงนึงก็ไม่ได้ขาดหรอกไม่ได้เอากับอาจารย์แกเพราะว่าทานมาจากกรุงเทพก็ทานประจำแล้วค่ะ
4: ครับผมแล้วทีนี้ถามหน่อยไอ้กับกดไหลย้อนกับพ่อนี่มันเป็นยังไงมั่งตอนนี้
3: ก็ดีค่ะกินรู้สึกกินก่อนนมเตียงไม่ได้กินนะตั้งเป็นไม่รู้กี่ปีตั้ง10-20ปีพวกของดอง
4: เลยเพิ่งจะมาได้กินขนมจีนนี่นะ
3: นี่วันนั้นกินไปตั้ง2หัว3หัวเลย
4: มีความสุขไหมถามจริงๆมีความสุขไหมได้กินขนมจีนได
3: ้ก็ดีก็ว่าดีขึ้นก็สบายใจแหละแต่ว่าเรากินได้หลายๆอย่าง
4: กินไปกี่ขวดไอ้โรคกระเพาะเนี่ยมันดีขึ้นไอ้กดไหลย้อนน่ะ
3: มันก็ประมาณกินเยอะอยู่นะ
4: ครับเยอะไม่เป็นไรประมาณกี่ขวดเป็นลังไหม
3: แต่เป็นมันก็ค่อยๆดีขึ้นใช่ไหม
4: ครับ
3: เพราะว่าแล้วก็
4: เป็นมานานถึง20ปีเน
3: าะตอนแรกเราก็ทาน2ครั้งใช่ไหม
4: จ้ะ
3: 2ครั้งทีนี้เวลามันดีขึ้นป้าก็ทานค่อยเพราะว่ามันจะเปลืองใช่ไหมก็ต้องทานวันละครั้งตอนกดเช้าอ่ะ
4: เออ
3: ตอนนี้ตอนวันละทานวันละครั้งตอนเช้า
4: ก็พอถ้ามันดีขึ้นแล้ววันละครั้งก็พอแล้วมันดีแล้วไม่ต้องไปทานเยอะทานนิดๆ
3: น
4: ั่
3: นแหละก็3ขวดจะให้ได้เดือนนึง
4: อ่
3: ะ
4: เอาแบบเซฟ
3: ๆดีหมดเลยค่ะ
4: โอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยมีความสุขไหมถามจริง
3: ๆก็มีความสุข
4: ครับผมครับให้สุขกายสุขใจครับเทวดารักษาคุณพระคุ้มครองครับผมครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์09 104 55 55 55ทวนซ้ำ09 2 1 0 4 55 55 55เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: เรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเป็นในเรื่องตบพระป่าเรื่องแปลกๆตบพระป่าจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: 5ปีเป็นความหวังของบ้านแก่เวลานั้นว่าวัดบ้านเรามีพระหนุ่มอย่างพระตั้งก็เฉพาะในฤดูเข้าพรรษาพอออกพรรษาพระหนุ่มก็พากันสึกหมดเหลือแต่พระแก่ๆที่ไปไหนไม่ค่อยได้อยู่3องค์แล้วพอปีนั้นพรรษาที่4พระตั้งนี่ท่านยังบวชอยู่เป็นพระหนุ่มองค์เดียวละทุกปีที่มีการสอบพระปริยัติธรรมกันที่วัดเจ้าคณะอำเภอพระตั้งก็สอบได้นักธรรมตรีในพรรษาแรกพรรษาที่สองสอบได้นักธรรมโทบรรยายธรรมแตกฉานสวดมนต์เก่งพรรษาที่สามพระตั้งก็เริ่มนั่งกรรมฐานชาวบ้านก็เริ่มลังเลด้วยความเชื่อที่ว่าไอ้การนั่งกรรมฐานนี่มันทำให้เสียสติเป็นบ้ามาแต่ไหนแต่ไรก็ไม่มีใครกล้านั่งสมัยนั้นถือว่าคนเก่งที่สุดพระเก่งที่สุดก็คือพระที่สวดมนต์ได้มากถ้าได้เป็นพระมหานี่ชาวบ้านถือว่าบรรลุสูงสุดเลยในทางศาสนาเพราะฉะนั้นแถวนั้นก็มีพระมหามากพอศึกออกมาแล้วลาสิกขามาแล้วชาวบ้านก็ยังเรียกมหาชาวบ้านยังนับถือนะคุณทวีบอกว่าทั้งบ้านมีมหาเกือบ10คนล้วนแล้วแต่ศึกจากพระมาแล้วทั้งนั้นน่ะทีนี้พระตั้งองค์นี้นั่งกรรมฐานตลอดพรรษาพอออกพรรษาท่านก็ออกธุดงค์พอกลับมานี่ในสายตาชาวบ้านก็หาว่าท่านเพี้ยนฉันข้ามื้อเดียวนะองค์อื่นก็ฉันกันสองมือท่านฉันมือเดียวแล้วก็ไปเอาผ้าสีอะไรไม่รู้มานุ่งทั้งที่ปกตินี่ควรจะห่มสีเหลืองก็ไปเอาสีน้ำตาลเก่าๆมานุ่งยิ่งไม่รับนิมนต์ไปโน่นไปนี่ชาวบ้านก็ยิ่งไม่ชอบเพราะชาวบ้านเขาจะให้พระไปไหนต้องไปทำไปโน่นไปนี่ไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของพระเนี่ยทีนี้พระที่เป็นสายพระป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะสวดมนต์ภาวนาท่านก็ไม่ชอบต่อการที่จะต้องออกไปสวดข้างนอกคนเราพอเอาความชอบไม่ชอบมาตั้งไว้ล่วงหน้าไอ้ที่ตามมาทีหลังไม่ว่าดีไม่ดีมันก็น่ารังเกียจข่าวที่ว่าพระตั้งบ้านี่ก็เกิดมาจากสาเหตุอันนี้ที่คนยุคใหม่เนี่ยก็ชอบเรียกตัวเองว่ายุควิทยาศาสตร์มักจะพูดว่าคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์พูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ทำอะไรให้เป็นวิทยาศาสตร์คิดใหม่ทำใหม่ก็ยังไม่รู้ตัวเองซ้ำว่าจะทำอะไรนี่ในเอิบในแดงในเดชนะสามคนเนี่ยเป็นคนยุคใหม่นะทั้งสามคนนี่จบโรงเรียนพลตำรวจมาพร้อมกันประจำอยู่ที่สถานีตำรวจประจำอำเภอความคึกขนองในวัยหนุ่มแล้วด้วยความเชื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์ทำให้เขาก่อเหตุอันนำไปพบกับกฎแห่งกรรมที่ฝรั่งไม่เคยสอนเอาไว้ เหตุเกิดเมื่อตอนสอบพระปริยัติธรรมกลางปีนั้นเวลาสอบนักธรรมหรือว่าเรียกว่าสอบพระปริยัติธรรมทีไรชาวบ้านจากทุกทิศทั่วอำเภอพระจากทุกวัดในอำเภอต่างก็มาชุมนุมกันที่นี่ที่วัดท่านเจ้าคณะอำเภอในจำนวนพระที่มาชุมนุมกันครั้งนี้มีพระตั้งรวมอยู่ด้วยการปรากฏกายของพระองค์อื่นนี้ไม่สร้างความสนใจให้ชาวบ้านเท่ากับพระตั้งเพราะว่าจีวรของท่านเนี่ยเป็นสีน้ำตาลของพระองค์อื่นเนี่ยเป็นสีเหลืองทั้งย่ามทั้งบาทเครื่องบริขารมองดูรุงรังไปทั้งตัวเสร็จแล้ววันนั้นวัด
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: เกษตรกรยุคใหม่

0: ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
2: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
1: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
2: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะวรสิทธิ์ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่สนตำแหน่งหรือนามสกุลสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระ